0: เกิดนะถ้าไม่ถึงนิพพานชาตินี้ต้องไปพายเรือให้เขาขี่นะและเจ้าก็คนที่นั่งเรือสบายสบายนะมันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปเลยอ่ะแล้วก็มีทุกอย่างด้วยกว่าจะได้เนี่ยมันใช้เรามาต้อง20ปีอ่ะใช่ไหมคนที่บารมีก็ใช้เราคนดินทำไรแบกโน่นแบกนี่เออไปกูไปบวชมันก็ไปบวช ด้วยแต่ไอ้คนที่พาไปบวชนั่นเขาไม่เคยลำบากเลยเขามีลาภมียศมีอะไรแต่ตัวเองนี่เป็นบริวารเขาเหนื่อยแทบตายพอไปเป็นพระอรหันต์เออพ้นทุกข์ทิ้งกูผลที่ตัวเองเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวไม่ทำฐานมีไหมสำนักที่ต่อต้านหนึ่งฐานมีนะระวังอย่าไปพายเรือเขาขี่จะเหนื่อยตายไปแบกขึ้นขานหามไปพาเศรษฐีเข้าวัดเข้าใจไหมเศรษฐีนั่นน่ะฐานก็ให้ศีลก็ให้รักษาทำหมดทุกอย่างบุญกูทำหมดและไอ้พวกบริวารพวกนี้ก็ไปเกิดยุคเดียวกันก็เอาหามเศรษฐีขึ้นขานหามไปเหนื่อยนะเอาขนอุจจาระปัสสาวะให้เศรษฐีทำอะไรจะอะไรเศรษฐีตั้งแต่เกิดมาก็เกิดอยู่ในเรือนเศรษฐีนั่นแหละพ่อแม่ก็ทิ้งไว้แล้วพอเวลาไปเจอพุทธเจ้าพวกนี้ก็ไปเจอพุทธเจ้าเหมือนกันหามเศรษฐีไปเศรษฐีก็เออฟังธรรมพุทธเจ้าพอเศรษฐีสำเร็จปุ๊บพวกนี้ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเลิกแบกขันหามแต่ชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยมันทับตายนะแต่เพิ่งมาหลุดพ้นอีวันที่มาฟังธรรมพุทธเจ้าแต่เศรษฐีเขาก็สำเร็จแต่เขาไม่เคยลำบากเลยเกิดมาเพราะเขามีฐานมีศีลมีภาวนานั่นพวกสำนักวิปัสสนาทั้งหลายที่ไม่ทำฐานนะโยมระวังจะไปแบกคานหาไม่เศรษฐีเข้าวัดใช่ไหมฉะนั้นฐานนึงจะทำให้คนรวยศีลทำให้คนงามให้คนสวยให้คนเลิศประเสริฐภาวนาจึงทำให้คนสำเร็จมีปัญญาแต่ปัญญานี่บางคนไม่มีอะไรก็มีปัญญาดังนั้นพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีครบโยมพระพุทธเจ้าสร้างบารมีครบพระโมคคัลลาครบพระสารีบุตรครบนางวิสาครบพระคนที่ไปเกิดในฐานพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าทรงยกย่องผู้นี้สร้างบารมีครบมีฐานมีศีลสมบูรณ์ไม่ได้เอาภาวนาอย่างเดียวได้หมดทุกอย่างเลยไม่งั้นเป็นเศรษฐีไม่ได้เป็นผู้นำคนไม่ได้เอาละโยมไม่กลับบ้านกันเลยเทศไปหลวงตาแดงไปละโยมต้องฝันธรรมะแล้วฝนไม่ตกเลยเทศเมื่อกี้กลัวฝนตกฝนไปตกบ้านคนอื่นก็เอาวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็โยมก็สบายใจแล้วอาตมาก็สบายใจสบายใจสบายใจก็คือว่าได้ทุกอย่างให้ใจสบายทำอะไรถ้าใจสบายใจดีแล้วก็ถือว่าชีวิตก็สบายนะขอให้มันสบายใจเถอะอาตมานี่พอทอดพระป่าแล้วสบายใจเยอะเลย สบายใจก็หลวงตาเอาความไม่สบายไปหมดเลยเราก็เหลือแต่ความสบายใจถ้าทีหลังน่าจะทอดกันอีกสักทีเอาให้ได้มากมากกันนี้นะจะได้สบายมากกันนี้เอาให้ได้จากทาร์กิโลดีโยมที่จริงกิโลไม่เท่าไรนะโยมนะกิโลละ300,000กว่าบาทเนี่ยรับไปคนละกิโลก็ได้อยู่นี้ไม่รู้กี่ร้อยกิโลนะโยมนะบอกว่าจะสร้างบารมีเป็นตายไงจะเอาให้ได้3ได้กิโลนึงได้ไหมโยมทำงานไปปีงเลยเอาให้ได้กิโลนึงอย่าไปขโมยเข้ามาทำก็แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นโจร500 ไอ้โจร500ไปขโมยเข้ามาทำบุญเนี่ยก็เลยกลายเป็นโจรไปสร้างบารมีให้ได้ที่จริงทุกคนทำได้โยมแต่ว่าไม่คิดสะสมบุญเองทุกคนนี่ทำได้นะแต่ไม่คิดสะสมบุญตั้งแต่วันนี้เองจึงทำอะไรไม่ได้เอาเงินไปใช้อื่นหมดไปเที่ยวอื่นไปกินอื่นหมดจริงๆโยมไปใช้ถึง 4-500 เนี่ยถึง 5,000 บาทไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวไหนหมดไปตั้งเยอะถ้าโยมเก็บไว้เนี่ยทองได้บาทนึงนะได้ไหมแต่ชีวิตบางทีใช้ซื้อชูได้บางคนนะทองกิโลนึงก็ใช้มาหมดแล้ว แต่ถ้าโยมใช้เงินมันเนี่ยสมมติสัก 300,000 กว่าบาทเนี่ยโยมดีใจไม่ใช้เงินมาแล้วดีใจไหมดีใจไหมไม่จำไม่ได้ไปกินอะไรหมดมัน 4-5 ปีเนี่ย 300,000 บาทเมื่อกี้แต่ถ้าโยมทำไปกิโลเนี่ยโอ้กูไม่ลืมชาตินี้กูลืมไม่ลงลืมลงไหมบาทเดียวก็ไม่ลืมสลึงหนึ่งก็ไม่ลืมนะสลึงหนึ่งก็ไม่ลืมแต่โยมไปกินมาเนี่ยกี่ร้อยกี่พันลืมมาแล้วจำไม่ได้หรอกอย่างสมานี้ที่เที่ยวมาเนี่ยสมาก็ไม่จำอะไรหรอกไม่อยากจำมันเพราะมันจำไปทำไมมันไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก่อนจะจำนะแต่ก่อนพยายามจะจดเที่ยวที่ไหนไปที่ไหนมันไม่จดดีกว่ามันไม่ใช่บุญเลยไม่จำดีกว่าดังนั้นต้องเข้าใจนะว่าที่เราจะจำไว้ติดใจเนี่ยต้องทำบุญและทำที่ยากยากและทำที่มันไม่ลืมนะฉะนั้นถึงว่าเรามาอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำใจว่าเราเนี่ยมาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากศีลทานภาวนาที่ทำบุญไว้นั่นแหละเป็นสะพานเป็นยานพาหราณะเป็นแสงสว่างนำทางเราถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็มืดมนไม่รู้จะไปตรงไหนถูกก็กลายเป็นคนหวาดกลัวคนไม่มีบุญในที่สุดแล้วก็เป็นคนหวาดกลัวกลัวอดกลัวหิวกลัวร้อนกลัวหนาวกลัวภัยอันตรายกลัวไปไม่ถูกกลัวพัดพากจากของรักจะกลัวไปหมดทุกอย่างอันนี้เราต้องภาวนาจนหายกลัวจนหายกลัวไม่กลัวไม่เกลียดไม่ชังจนมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนแน่นไว้ในหัวใจเราจนเราไม่กลัวอะไรเนี่ยใช้ได้ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวกลัวทำไมมันต้องเจ็บกลัวทำไมต้องตายกลัวทำไมจะต้องไปสวรรค์กลัวทำไมจะต้องไปนิพพานกลัวอย่างเดียวคือไปนรกท่านเองฉะนั้นจึงไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายก็คือทำความดีแล้วก็ไม่กลัวไอ้คนที่กลัวคือคนทำใจไม่ได้ใจอ่อนแอเกินไปฟ้าเขาร้องแล้วคงไม่ยอมให้เราอยู่นานเนาะก็ขอดีใจที่ญาติโยมย้อนหลังไปเมื่อวันที่สองมาช่วยกันทอดพระป่าช่วยชาติจนสำเร็จได้ทองคำถึง7กิโลกว่าอีตอนนี้ยังค้างอยู่ที่อาตมาคนโน้นมาให้มั่งคนนี้มาให้อีกหลายหมื่นบาทก็คิดว่าอีหลายหมื่นบาทเนี่ยคิดว่าจะต่อให้ได้สักกิโลนึงไม่รู้จะถึงพยายามจะให้ได้กิโลนึงก็ถ้าใครยังศรัทธาที่จะทำก็มาทำได้ก็จะให้ได้ถึง8กิโลก็ถือว่าพระป่านี่เราก็ยังไม่ได้สิ้นสุดอะไรก็ยังรับอยู่ก็ถือว่าเราได้ช่วยตัวเรานั่นแหละให้เราพ้นจากความอดอยากยากจนทนจากความตันดีนะการทำบุญเนี่ยคือให้ตัวเราไม่ใช่ให้ใครฉะนั้นก็วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอาตมาที่จริงมันเกิดมาตั้งแต่56ปีนะโยมนะมันเกิดมาจะครึ่งคนแล้วแต่ก็ทำสมมุติกันเพื่อพวกเราจะได้มาเจอกันมาพบกันมาบวชมาประพฤติปฏิบัติจะได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นทำให้ใครวันเกิดเป็นเรื่องของสมมุตินะแต่ที่จริงแล้วเราเกิดมาแล้วแก่แล้วก็เพียงแต่ต่อไปก็ตายเท่านั้นเองแต่ยังไงก็ต้องทำความดีซึ่งกันและกันเพราะสถานที่นี้ไว้รองรับพวกคนประพฤติปฏิบัติทุกท่านทุกคนทำก็สมควรเกเราขอท่านจงมีความสุขความเจริญให้สมหวังในหน้าที่การงานต้องการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นที่ตนเองปรารถนาไว้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทุกทุกคน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: เป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด พื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
3: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
2: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
4: ศูนย์ราชการดุลครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
2: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

0: 70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกจิตดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้โอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่ทำบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกด้วยมีพระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็นท์ไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืน

0: เป็นอะไรสวยๆแจกการอะไรเงี้ยฝ่ายนี้ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดมากจ้ะถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เฉยมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
1: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทองของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราแม่
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติอื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดกาล

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากบุหรี่น่ากลัวการสูบบุหรี่ไม่ได้ทำให้คนที่สูบดูเท่หน้าหลงไหลแต่จะทำให้คนสูบเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงสารพัดเช่นมะเร็งปอดมะเร็งปากหลอดลมกระเพาะปัสสาวะตับอ่อนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดหัวใจตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายและอาจถึงตายในที่สุดเพราะในบุหรี่ที่มีส่วนผสมของสารพิษกว่า 4,000 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2: แล้วยังได้ของแถมจากควันบุหรี่อีกด้วยค่ะทำให้หน้าเหี่ยวแก่เร็วเป็นโรคเหงือกฟันดำมีกลิ่นปากเล็บเหลืองเป็นแผลเรื้อรังไอเป็นเลือดเบื่ออาหารผอมลงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศพิษจากบุหรี่น่ากลัวจังคงต้องขอร้องให้แฟนเลิกสูบแล้วล่ะทำไงดีคะหมอกัน
1: การเลิกบุหรี่ไม่ใช่เรื่องยากทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ตั้งใจให้มันหากำลังใจวางเป้าหมายไว้ล่วงหน้าลงมือปฏิบัติไม่หวั่นไหวห่างไกลสิ่งกระตุ้นไม่หมกมุ่นความเครียดจัดเวลาสำหรับการออกกำลังกายสิ่งสำคัญต้องอย่าท้อใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คนไทยร่วมใจทำความดีงดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับพนักงานโรงแรมที่ต้อนรับแขกและดูแลการลงทะเบียนเข้าพักต้องสามารถถามแขกได้ว่าแขกต้องการห้องพักแบบไหนผมเคยพูดถึงคำถามที่ว่า What kind of room would you like ซึ่งมีความหมายว่าคุณต้องการห้องพักประเภทไหนแต่เราสามารถถามได้อย่างง่ายๆว่า Single, Double or Twin Single, Double or Twinเพราะว่าห้องพักส่วนใหญ่ก็มี3แบบนะครับคุณสามารถถามง่ายๆว่า single, double or twin โดยขึ้นเสียงสูงที่ท้ายคำนะครับทำให้มีความหมายว่าคุณต้องการห้องเดี่ยวห้องเตียงคู่หรือห้อง2เตียงไหมครับ single, double or twin บางครั้งเราพอเดาได้ว่าแขกต้องการแบบไหนสมมติว่าแขกมาคนเดียวเขาก็น่าจะต้องการห้องเดียวโดยถามว่า a single room a single room อย่าลืมขึ้นเสียงสูงตอนท้ายด้วยนะครับทำให้ประโยคนี้กลายเป็นคำถามทันทีถ้าต้องการจะถามเป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็ถามว่า would you like a single room would you like a double room หรือ would you like a twin room เพราะว่า would you like แปลว่าคุณต้องการอะไรบางอย่างไหมผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจแมงเมาบินเข้ากองไฟแมงเมาเห็นแสงไฟใสสว่างบินเข้ากลางกองไฟไม่แดดิ้นคนหลงสิ่งลวงตาหน้ายนยินต้องจบสิ้นชีพวายคล้ายแมลงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟหมายความไม่อย่างไรหมายความว่าแมงเม่าชอบแสงไฟมักบินเข้าหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายจึงถูกไฟเผาเสียชีวิตไปมากต่อมาคนที่หลงสิ่งลวงตาวิ่งเข้าไปหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟค่ะ

0: งคลชีวิตอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุขอย่าสุขก่อนหามอย่าภาพก่อนทำอย่าลำก่อนเพลงอย่าข่มเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าพบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วแต่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่าขาดขลาวเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์ทานชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมี
1: ผมเด็กชายอัตชัยมีสีแน่ทับโรงเรียนวชิรติการามครับ

0: พระเจ้าพรหมทัตทรงมีพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายทุฏฐะเจ้าชายทรงมีพระนิสัยหยาบคายเวลาตรัสสนทนากับใครนั้นจะต้องด่าหรือไม่ก็ตบตีไปด้วยจึงทำให้ผู้คนทั้งในและนอกพระราชวังเกลียดชังมากชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีพระสารีบุตรเกิดเป็นงูพระโมคคัลลานะเกิดเป็นหนูพระอานนท์เกิดเป็นนกแขกเต้าส่วนพระเทวทัตนั้นเกิดเป็นเจ้าชายทุฏฐะวันหนึ่งเจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะลงเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาจึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารพาพระองค์ไปพอดีกับเวลาที่จะเสด็จไปถึงนั้นเกิดฝนตั้งเขาเมฆดำทะมึนลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าทั่วทุกทิศมืดมิดจนแทบจะมองอะไรไม่เห็น
1: นี่พวกเจ้าทำไมไม่พาข้าลงไปอาบน้ำล่ะ
2: อากาศไม่ดีฝนกำลังจะตกนะพระจงค่ะ
1: ฝนตกมันก็เรื่องของฝนเด็กแต่ข้ากำลังจะลงเล่นน้ำแล้วมันก็เรื่องของข้าแล้วมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะไปพวกเจ้าพาข้าลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวนี้นะข้าอยากจะไปเล่นกลางแม่น้ำเลยเร็วเร็วสิ
2: พอทราบแล้วพระจบค่ะ
3: มันอากาศจะขาดซะแล้วยุ่งไปกันหนักแผ่นดิน
0: ขณะนั้นเกิดพายุพัดฝนตกหนักทะเลปั่นป่วนเป็นคลื่นใหญ่พวกข้าราชบริพารปล่อยเจ้าชายให้ลอยไปตามกระแสคลื่นเพียงลำพัง
1: แล้วเจ้าชายอยู่ไหนอ่ะ
2: ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเราไม่รู้หรอกตอนเมฆตั้งขาวฝนตกหนักพายุพัดนะมาน้ำปั่นป่วนพวกเราเห็นเจ้าชายดำน้ำอยู่อ่ะก็เข้าใจพระองค์คงเสด็จมาขึ้นฝั่งแล้วอ่ะจึงได้ว่ายตามมาไง
1: ไม่มีนี
2: ่พระองค์ไม่ได้มาอยู่ที่นี่เหรอ
1: ไม่อยู่เลยเนี่ยไม่ขึ้นมาเลย
2: ตายแล้วเขามาลงเล็กไปกราบพระเจ้าพระมทัตกันดีกว่าแล้วมั้งเนี่ย
1: ไปแล้ว
2: ไปเร็วเร็วเร็วเร็ว
0: ฝ่ายเจ้าชายทุฏฐะลอยไปตามกระแสน้ำทรงตกพระทัยมากร้องให้คนช่วยอยู่ตลอดเวลาฝนตกหนักคลื่นลมแรงกระแสน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วจนมาพบขอนไม้ท่อนหนึ่งเจ้าชายจึงคว้าขอนไม้นั้นแล้วขึ้นไปนั่งครู่ต่อมาได้มีสัตว์สามตัวที่เดือดร้อนเพราะฝนตกน้ำท่วมในครั้งนี้มาอาศัยอยู่ด้วยคืองูหนูและนกแขกเต้าฝนหยุดตกเมื่อตอนมืดแล้วทั่วทั้งแม่น้ำมืดสนิทเวิ้งวางน่ากลัวขอนไม้ค่อยๆลอยมาบริเวณหน้าอาสมของฤาษีรูปหนึ่งตอนเที่ยงคืนเจ้าชายทรงร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครมาช่วยจนถึงบริเวณคุ้งน้ำหน้าอาสมฤาษีได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือที่ดังมาอย่างโหยหวนแล้วรู้สึกสงสารจึงกระโจนลงน้ำแล้วว่ายไปลากขอนไม้มาที่ฝั่ง
4: เอาล่ะอย่ากลัวเลยพ่อหนุ่มจะปลอดภัยแล้วล่ะรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวข้าต้องไปช่วยสัตว์เหล่านั่นก่อนสัตว์สามตัวนี่นะเป็นสัตว์ที่อ่อนแอกว่าส่วนพ่อหนุ่มนะแข็งแรงเราควรจะช่วยสัตว์ที่อ่อนแอซะก่อนนะรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะ
1: ฤาษีองค์นี้แทนที่มันจะให้เกียรติเราก่อนแต่มันกลับไปให้เกียรติสัตว์สามตัวนั้นก่อนจำหวยนะไอ้ฤาษีโง่
0: เจ้าชายทุฏฐะและสัตว์ทั้งสามอาศัยฤาษีอยู่ได้สามวันจนร่างกายแข็งแรงดีประกอบกับกระแสน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติแล้วจึงได้ลาฤาษีกลับที่อยู่ของตน
2: ท่านฤาษีผู้เจริญท่านมีพระคุณต่อเรามากเราไม่ใช่ผู้ยากไร้หรอกนะ ชาตินี้เกิดมาเป็นงูเฝ้าทรัพย์40โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำด่านเหนือจากนี่ไปเนี่ยหากท่านมีความจำเป็นจะใช้สอยอะไรก็บอกข้าพเจ้ามาได้เลยทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั่นนะข้าพเจ้าจะยกให้ท่านได้นะเวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกเขาว่าเจ้าตัวยาวข้าพเจ้าก็จะเลื้อยมาหาท่านทันทีเลยทีเดียวล่ะ
5: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นหนี้พระคุณท่านมากข้าพเจ้าเป็นเช่นเดียวกับงูคือไม่ใช่ผู้ยากไร้ชาตินี้เกิดมาเป็นหนูเฝ้าทรัพย์30โกดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใต้ที่อยู่ของงูลงมานิดหน่อยหากท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้สอยก็บอกข้าพเจ้ามาทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั้นข้าพเจ้ายกให้ท่านได้เวลาที่ท่านไปที่นั่นจงเรียกว่าหนูแล้วข้าพเจ้าจะวิ่งมาหาท่าน
4: ขอบใจนะ
2: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตนเองอย่างงูกับหนูเขาหรอกนะแต่ว่าข้าพเจ้านะมีญาติพี่น้องมากหากท่านมีความต้องการใช้เขาเจ้าที่เกิดเองในป่าก็จงบอกข้าพเจ้าเวลาท่านไปหาข้าพเจ้าจงเรียกว่านกแขกเต้านกแขกเต้าแล้วข้าพเจ้าจะบินมาหาท่านและบอกญาติพี่น้องให้ช่วยกันคาบเอาเขาเจ้ามาให้ท่านเดินหลายเล่มเกวียนทีเดียว
4: ขอบใจแล้วท่านล่ะพ่อหนุ่ม
6: ท่านฤาษีผู้เจริญข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายรัชทายาทของพระเจ้าพรหมทัตเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อนั้นขอให้ท่านไปหาข้าพเจ้าได้เลยข้าพเจ้ายินดีจะถวายการบำรุงท่านด้วยปัจจัย4
4: ขอบใจ
0: เมื่อคนและสัตว์จากไปแล้วฤาษีก็ยังอยู่ที่อาสมนั้นต่อไปจนเมื่อได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายทุฏฐะได้เสวยราชสมบัติแล้วจึงต้องการจะทดลองใจคนและสัตว์เหล่านั้นดูฤาษีไปหางูก่อน
4: เจ้าตัวยาวเจ้าตัวยาว
2: ท่านผู้เจริญทรัพย์40โกดฝังอยู่ตรงนี้ท่านจงขนไปให้หมดเถิด
4: เอาไว้จำเป็นก่อนนะแล้วข้าจะมาเอาขอบใจนะ
0: จากนั้นฤาษีก็ไปหาหนู
4: หนูหนูเอ้ยหนูข้ามาแล้ว
5: ท่านฤาษีผู้เจริญทรัพย์30โกดฝังอยู่ตรงเนี้ยท่านจงขนไปให้หมดเถอะท่านฤาษี
4: เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วข้าจะมาเอานะขอบใจ
0: หลังจากนั้นฤาษีก็เดินทางไปหานกแขกเต้าน
4: กแขกเต้านกแขกเต้าเอ้ย
2: ท่านฤาษีผู้จันทร์แลนข้าพเจ้าจะรีบไปบอกญาติให้มาขนข้าวสาลีข้าวเจ้าที่เกิดเองในป่าไม่ทันนะ
4: เอาไว้จำเป็นก่อนแล้วค่อยขนไปให้ก็ได้ขอบใจนะ
0: จากนั้นฤาษีก็เดินทางไปยังเมืองพาราณสีเพื่อทดลองน้ำพระทัยของพระเจ้าทุฏฐะ
2: ฝ่าบาทพระเจ้าค่ะมีฤาษีตนหนึ่งมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทอ้างว่ามีบุญคุณต่อฝ่าบาทพระเจ้าค่ะ
7: พระนามา
2: พระเจ้าค่ะ
7: เจ้าฤาษีชั่วช้านะนะเห็นจะมาขอข้าวกินแน
2: ่ๆ
7: ข้ารำคาญเต็มทีนี่เนี่ยพวกเจ้าไปจัดการนะอย่าให้มันมาเห็นข้านะ
2: พระเจ้าค่ะ
7: จับมัดแขนไพ่หลังแล้วก็เดินตีไปตลอดทางเลยแล้วก็ลากตัวไปตัดหัวนอกเมืองแล้วเอาเหลาแหลมๆเนี่ยเสียบหัวประจานเอาไว
2: ้รับด้วยกล่าว
0: อำมาตย์รีบไปจัดการตามพระราชประสงค์ส่วนฤาษีไม่ขัดขืนการจับกุมแม้แต่น้อยแม้จะถูกตีก็ไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญหรือแสดงความโกรธออกมาเลย
4: คนบางคนบางพวกในโลกนี้ได้กล่าวความจริงเอาไว้อย่างนี้ว่าการเก็บไม้ที่ลอยน้ำขึ้นมายังดีกว่าช่วยคนอกตัญญูบางคนขึ้นจากน้ำ
0: ฤาษีได้เล่าความจริงให้อำมาตย์ฟังจนหมดพอได้ทราบความจริงเข้าอำมาตย์และผู้คนทั้งหลาย ก็พูดเหมือนกันว่า
2: พระเจ้าทุตทะเนี่ยช่างเลวซะจริงๆ
7: ใช่
2: ไม่รู้แม้แต่บุญคุณคนช่วยชีวิตตัวเองไว้อย่างนี้พวกเราจะไปอาศัยพระองค์ได้ยังไงกัน
7: นั่นน่ะสิ
0: จากนั้นไม่นานเมื่อข่าวรู้ถึงชาวเมืองทั่วไปต่างก็กรูกันเข้าไปกระชากพระเจ้าทุตทะลงจากคอช้างพระที่นั่งแล้วประชาทันจนสวรรคตทิ้งพระศพไว้บนคูเมืองนั่นเองจากนั้นก็นิมนต์ให้ฤาษีศึกออกมาครองราชสมบัติเมื่อครองราชสมบัติแล้วฤาษีทรงรับทรัพย์ที่งูกับหนูถวายนำมาเป็นของหลวงแล้วรับสั่งให้สัตว์ทั้งสามมาอยู่ในพระราชวังสร้างกล่องทองคำให้งูอยู่สร้างถ้ำทองคำให้หนูอยู่และสร้างกรงทองคำให้นกแขกเต้าอยู่รับสั่งให้พระราชทานข้าวตอกคลุกน้ำผึ้งแก่งูและนกแขกเต้าทุกวันส่วนหนูรับสั่งให้พระราชทานข้าวสารหอมทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมสงบสุขร่มเย็นตลอดรัชกาลนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือใครโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนั้นย่อมจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเสมอเหมือนฤาษีช่วยเจ้าชายทุตทะและสัตว์ทั้งสามแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าฉะนั้น

ชาพุทธธรรมคำจุลโลกให้สางโศกสิ้นทุกข์สุขศพสนองสัญลักษณ์คู่ไทยคือใจปองเป็นบัวทองรองบาทพระศาสดาบทประพันธ์ของคุณอัมไพสุจริตกุล

่รักทั้งรู้จักกตัญญูรู้คุณท่านจะเป็นสีแก่เผ่าพงทั้งวงวานคนกล่าวขานและนิยมชมว่าดีอีกอ่านเขียนเรียนสิ่งใดไม่เลยละอุตสาหะทั้งกายใจไม่ไหนหนีโรงเรียนนั้นจะภูมิใจในเด็กดีทั้งเป็นสีแก่ชาติไทยภูมิใจเอ่ยจากเด็กหญิงกัญญารัตน์วรรณสุขน้องมัดหมี่ผู้อ่านค่ะ

0: คนเรามันมีอยู่สองอย่างนั่นเองมีทั้งกรรมดีไม่ดีกรรมก็คือตัวเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีใครบันดาลให้เราได้นอกจากความดีของตัวเอง
1: ทำดีได้ดี
2: ทำดีได้ดี
3: ทำดีได้ดี
4: ทำดีได้ดี

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กสหหรือไม่ใช้กสหนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากสหใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึมบึมมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็ง

เราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นจะไม่อาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชงประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาอาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองโมซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าว
จังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์

0: าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทุกคนต้องการทำงานให้มีความสุขแสดงว่าสมัยนี้คนเราทำงานแล้วไม่เคยพบความสุขการทำงานแบบพระพุทธเจ้าหรือทำงานแบบผู้นำของโลกคือทำงานแบบบุคคลที่เสียสละก็จะได้รับความสุขถ้าทำงานแบบเพศเห็นกับตัวไม่เสียสละเพื่อส่วนรวมก็จะไม่มีความสุขเพราะทำงานแบบหวังเช่นว่าหวังให้เขาชมเชยหวังให้เขายกย่องหวังให้เขารักใคร่หรือหวังอะไรหลายอย่างที่อยากจะได้ตรงกันข้ามอันนั้นทำงานแล้วถ้าไม่มีใครชมเชยไม่มีใครยกย่องก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าทำงานเพื่องานเนี่ยให้สำเร็จทำงานเพื่อไม่หวังให้ใครยกย่องเพื่อให้งานนี้สำเร็จไปได้ดีทำงานด้วยใจรักทำงานด้วยใจศรัทธาเหมือนกับเราเข้ามาทำงานครั้งแรกเนี่ยเราสมัครงานวันแรกเนี่ยนอนไม่หลับมาสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าติดสัมภาษณ์สอบแข่งขันกันเขารับสมัครคนร้อยเดียวแต่คนสมัครต้องพันคนบางแห่งเป็นหมื่นคนเราคนหนึ่งในส่วนนั้นที่จะต้องได้งานนี้

บางคนนี่ไปบนบานศาลกล่าวให้พระเจ้าช่วยตัวเองให้สอบได้เถอะให้ทำงานเถอะจะแก้บนทุกคนดิ้นรนต่อสู้มาเพื่อจะได้งานทำเนี่ยก็เลือกแล้วว่างานนี้ดีด้วยใจรักจากคนที่เป็นพันคนเนี่ยเรามาได้ในหนึ่งคนจากคนที่หมื่นคนเรามาได้ในหนึ่งคนหรือจากคนไทยทั้ง40กว่าล้านเนี่ยเรามาได้หนึ่งคนที่ทำงานเราก็ภูมิใจดีใจเพราะงานนี้มีค่าตอบแทนหลายอย่างมีค่าตอบแทนจากการที่เราได้เงินเดือนที่จะเลี้ยงอัตภาพตัวเองอยู่รอดบำเหน็จรางวัลเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฟรีถ้าเป็นราชการก็ถูกยารักษาโรคหรือบิดามารดาก็ได้เกื้อกูลฟรีอีกและมีลูกมีครอบครัวก็ได้เบิกค่าเรียนค่าถูกยารักษาโรคอีกแล้วไหนเลยชีวิตการงานของเราเนี่ยต้องไปประสบประการพบคนดีอีกคนอื่นหลายๆคนที่จะเป็นมาในวงชีวิตของเราจากคนที่ไม่มีใครรู้จักก็จะมีคนรู้จักจากคนที่ไม่มีหน้ามีตาก็จะมีหน้ามีตาจากคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็จะมีชื่อเสียงจากคนที่ไม่เคยสวมเครื่องแบบก็จะได้สวมเครื่องแบบเหมือนกับพระบวชใหม่ไม่ดีใจเท่ากับวันบวชใหม่การมาบวชครั้งแรกเนี่ยเหมือนกับเป็นราชการหรือยิ่งเหมือนกับเรามาสอบได้เข้าทำงานได้เป็นความภูมิใจเป็นความดีใจที่ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงจากจะได้เข้าไปอยู่กับสิ่งที่ดีงามหมายถึงการทำงานเนี่ยเราเลือกสมัครเข้ามาอยู่ในเกรดของคนดีคนมีสติปัญญาคนมีความสามารถคนมีบารมีจึงมาทำงานได้ไม่งั้นสอบไม่ได้ไม่ผ่านเมื่อเราทำงานแล้วเราก็ต้องมีใจรักว่าเดือนแรกเลยนะเงินเดือนนั้นไม่มากหรอกเดี๋ยวนี้เงินเดือนโยมมากกว่าเก่าเยอะสมัยโยมเมื่อ10ปี20ปีเงินเดือนโยมไม่เท่าไหร่แต่ไอ้เมื่อ20ปีหรือ10กว่าปีที่ทำงานครั้งแรกอ่ะมันดีใจมากกว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รับเงินเดือนนี่เป็นพันเป็นหมื่นไม่ดีใจเท่ากับวันเดือนปีแรกรับเงินเดือนบางคนไม่กล้าใช้เลยกลัวเงินจะสูญนั่งนับนอนนับจับดมจูผอมไอ้เงินเดือนนั้นเนี่ยมันถูกใจจริงๆเหมือนกับคนมีแฟนใหม่เนี่ยพบรักครั้งแรกมันสุขใจละเมออยู่กับเงินนั่นแหละคือไม่ใช่มันได้มากเกินไปมันเป็นความสุขใจความภูมิใจที่เราอุตส่าห์ร่ำเรียนฝ่าฟันอุปสรรคเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ที่ถูกคัดเลือกมาอย่างดีที่เราชอบด้วยอันนี้เราก็ดีใจวันแรกนี่คนที่มาทำงานวันแรกนิยมไม่มีใครตื่นสายเลยมาวันแรกแล้วมานั่งก่อนเขาเลยพอสมัครงานวันแรกไม่มีคนไหนที่จะมาสายนอกจากว่ามีเหตุจำเป็นคนที่มาทำงานวันแรกเนี่ยมาแต่เช้าแล้วก็เลิกคือเช่นว่าเจ้านายเขาสั่งให้เลิกเมื่อไหร่ก็เลิกรอว่าเขาจะเลิกกันเมื่อไหร่หรือว่ามันไม่เบื่อภายในเดือนแรกเนี่ยมันมีชีวิตชีวาที่ว่าถือจากงานที่เรายังไม่เคยประสบประการทำไม่ชำนาญแต่ก็รู้สึกว่ามีใจรักทำงานวันแรกเป็นอย่างนั้นอยู่มาก่อนนายเลิกทีหลังนายแต่ทำไปมันเซ็งนะเข้าก็มาทีหลังนายกลับก่อนนายนี่เขาเรียกว่าเราไม่มีความสุขในการทำงานแล้วทำไงเราจะเรียกร้องความสุขในความครั้งแรกที่เราได้มาแต่บางคนก็มีนิสัยที่คงเส้นคงวานะมายังไงก็ไปอย่างนั้นมาก่อนนายก็ยังมาก่อนนายเลิกทีหลังนายก็ยังเลิกทีหลังนายคงเส้นคงวา
รับเงินเดือนแล้วมีความสุขมากก็ยังมีความสุขนั้นถือว่ามันเป็นค่าแรงที่เราทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะพูดให้มันคุ้มค่าน่ะไม่คุ้มค่าหรอกเงินเท่านั้นไม่คุ้มค่ากับการที่เราทำด้วยใจรักเงินมันมีค่าน้อยกว่าเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทุ่มเทกับงานถ้าพูดแล้วเปรียบเทียบเรามีค่าเงินเนี่ยมันน้อยกว่าชีวิตของเราที่ทำงานแต่เมื่อในอัตราค่าเงินเท่านี้เราก็ถือว่าเป็นความพอใจภูมิใจในชีวิตของเราที่อยู่อย่างเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษอยู่ได้ไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายก็มีความสุขทำงานด้วยใจรักเนี่ยไม่มีเงินมากก็มีความสุขนะไม่ถือจะเหน็ดเหนื่อยเท่าไรก็มีความสุขแต่คนที่ไม่มีงานทำนี่มีทุกข์กว่าคนที่ตกงานนี่มีทุกข์กว่าคนทำงานอาตมาได้เห็นเด็กๆที่อยากฆ่าตัวตายไม่ใช่คนทำงานเด็กหนุ่มๆสาวๆอยากฆ่าตัวตายพวกประเภทตกงานทั้งนั้นหรือคนที่ทำงานผิดพลาดนั่นเท่านั้นแหละทำงานไม่ถูกต้องช่อโกงทุจริตหรือผิดต่อหน้าที่การงานผิดระเบียบวินัยเนี่ยจึงไม่มีความสุขจึงอยากจะทิ้งจากงานหรือจึงหนีงานหรือจึงอยากตายแต่คนที่ทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตทำโดยคงเส้นคงวามาตลอดมีระเบียบมีวินัยเนี่ยมีความสุขเขาเรียกว่าตามหลักของพุทธศาสนาทำงานด้วยจิตสงบทำงานด้วยปีติยินดีพอใจในงานตัวเองแล้วงานที่จะให้มีความสุขเนี่ยทำงานไม่ข้างค้างคนที่ทำงานไม่ข้างค้างเนี่ยจะมีความสุขมากคนงานทำงานแล้วเนี่ยข้างค้างเนี่ยไม่มีความสุขเช่นเหมือนกับคนล้างกินข้าวไม่ล้างชามตื่นนอนไม่เก็บที่นอนเสื้อผ้านุ่งห่มไม่ซักไม่เก็บไม่พับปล่อยทิ้งรุ่มร่ามในห้องคนพวกนั้นแล้วจะมีความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันจะยุ่งไปทุกตอนแม้ตั้งแต่เริ่มกินตั้งแต่เริ่มนอนตั้งแต่เริ่มนุ่งห่มตั้งแต่เริ่มทำงานมันจะยุ่งมาตลอดยุ่งตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนก็รีบกุ๊กๆเอาที่นอนก็ไม่เก็บแล้วก็ปล่อยทิ้งเสื้อผ้าถอดทิ้งแล้วก็โยนใส่ตัวใหม่กินอะไรก็ทิ้งพอมาที่ทำงานก็รีบไปรีบมาทุกสิ่งทุกอย่างข้างคานหมดทั้งที่กินที่นอนที่อยู่ที่ทำงานคนพวกนี้จะหาความสุขไม่ได้เพราะมันไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมองอะไรแล้วมันสะเปะสะดุดไปหมดก็เรียกว่าไม่สะอาดทั้งกายทั้งใจภายนอกก็ไม่สะอาดข้างในก็เลยไม่สะอาดเลยไม่มีความสุขเรียกว่าทำสมาธิไม่เกิดก็เหมือนคนทำสมาธิแล้วไม่สงบเนี่ยสวดมนต์แล้วไม่สงบเนี่ยเบื่อไม่อยากสวดมนต์ฟังธรรมแล้วไม่รู้เรื่องไม่อยากฟังมันอยากอย่างเดียวคือรู้เรื่องอย่างเหมือนคนบางคนบอกว่าฟังเพลงรู้เรื่องเนี่ยมันสนุกดูหนังรู้เรื่องเนี่ยมันสนุกถ้าดูไม่รู้เรื่องก็ไม่สนุกมันคนละเรื่องถ้าคนแก่สมัยนี้คนอายุมากไปฟังเพลงรุ่นใหม่บอกไม่รู้เรื่องกูไม่อยากฟังแล้วกูรำคาญอะไรไม่รู้ร้องอะไรไม่มีบทไม่มีกรกระโดดเต้นๆมันก็เลยหาว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องไอ้เด็กสมัยนี้ไปฟังของคนโบราณก็เพลงรุ่นอะไรสุนทราสุนทรอะไรตุนลงทองบอกว่าไม่รู้เรื่องน่ารำคาญยืดยาดก็เป็นอันนั่นคือสิ่งที่ตัวเองไม่เข้าใจไม่เกิดความพอใจมันไม่สงบฟังแล้วไม่ถูกใจแต่นั้นจึงว่าเรื่องจิตใจทั้งหมดคนเราเนี่ยถ้าจะให้ความสุขจริงๆแล้วการทำงานนั่นคือทำให้มีระเบียบมีระบบมีแบบแผนตามคันลองของการทำงานไม่ใช่ทำนอกรูนอกทางค
คนเราถ้าทำงานมีระเบียบมีระบบแล้วตามคันลองแล้วไม่ข้างค้างไม่ทิ้งไม่ฝากงานคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นทำอะไรก็ให้เสร็จไปเลยเสร็จไปเลยย่อมมีความละเอียดและก็มีความสุขในงานทำแล้วก็ปีติเอาแค่เราทำความสะอาดบ้านเนี่ยเราทำความสะอาดบ้านหรือทำความสะอาดห้องเราเสร็จแล้วเนี่ยโยมสังเกตมีความสุขถ้าวันไหนโยมทำความสะอาดไม่ได้ห้องรกเนี่ยวันนั้นไม่มีความสุขเอาแค่เนี่ยงานชิ้นเนี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยทำอะไรพับรับผ้าทำอะไรซักทำอะไรเรียบร้อยในห้องเราเนี่ยสะอาดหมดเลยมองตัวไหนก็ไม่สะดุดตาเลยนะมีความสุขแค่นี้มีความสุขแหละนี่ก็เรียกว่าทำงานไม่ข้างค้างไม่อากูดไม่เดียวดายตามหลักของธรรมะแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าทำงานเนี่ยห่วงหน้าพวงหลังทำอะไรก็ไม่เสร็จสักงานเดียวเนี่ยนั่นคืองานที่ข้างค้างอากูดอาทรร้อนใจกระวนกระวายทำแล้วก็ไม่เสร็จสักทีเรียกว่าทำแล้วสรุปไม่ได้ฉะนั้นคนที่จะทำงานได้สำเร็จคือคนทำงานด้วยใจรักใจศรัทธาแล้วขึ้นอยู่กับการผู้นำด้วยผู้นำในผู้นำงานเนี่ยต้องเป็นตัวสร้างศรัทธาให้ลูกน้องทำตามต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนที่ไปตามถูกต้องฉะนั้นเหมือนกับว่าเอาง่ายๆว่าวัดเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ความสะอาดเกิดขึ้นเนี่ยจะไปเกณฑ์ใครจะไปเกณฑ์ใครให้สะอาดวัดทั้งวัดเนี่ยห้องน้ำห้องส้วมวัดที่ต้องเป็นทีงบางวัดในที่ต้องเป็นร้อยๆไร่40ไร่จะได้จะทำไงให้สะอาดจะไปเกณฑ์ใครสมผ่านต้องเป็นหมดเลยโยมเป็นทั้งคนล้างส้วมเป็นทั้งคนกวาดวัดเป็นได้หมดเลยสมภารนี่ต้องฝึกมาตั้งแต่ล้างส้วมขนส้วมล้างชามทำได้กวาดบัดพอเป็นอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยพอทำได้นะทุกคนก็หมดตัวตนพอเห็นสมภารทำได้คนทำได้หมดแล้วทุกคนก็เกรงใจว่าโหแม้อาจารย์เนี่ยยังมากวาดบัดยังมาล้างส้วมยังมาทำโน่นนี่ทุกคนก็มาแย่งช่วยกันทำหมดอาจารย์ทำอะไรเป็นลูกศิษย์ทำเป็นหมดเกิดความเกรงใจเกิดความศรัทธาระบบงานทุกวันเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยต้องระบบผู้นำต้องมีใช้สติปัญญาแล้วต้องลงมือมาทำลงมาเลยโยมลงมาข้างล่างเหมือนอย่างสมัยก่อนไอ้จราจรที่มันติดขัดเนี่ยผู้ใหญ่ไม่เคยลงมาแก้ปัญหาต้องลงมาผู้ใหญ่ต้องมายืนอยู่กลางถนนเลยจะมาแก้ปัญหาได้เพราะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดปัญหาของเราก็เช่นเดียวกันปัญหาที่เราทำงานเนี่ยผู้ใหญ่ต้องลงมาร่วมทำงานงานที่จะเดินได้โดยมากเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาคุกคีกับผู้น้อยแล้วงานนั้นจะดีมากเลยเพราะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีคนหนึ่งเขาทำงานลงสีคนอื่นก็ทำงานลงสีไม่เหมือนไอ้คนนี้ไอ้คนนี้มันเป็นตั้งแต่จับกังมาเลยทำไปมันเป็นเฒ่าแก่เป็นลงสีใหญ่แต่แล้วตอนนี้ทำไงมาเที่ยวกรุงเทพจะเอาอะไรเป็นของขวัญให้ลูกน้องทุกทีมันมีปากกาปลอกทองราคาแพงรุ่นนั้นก็จะซื้อไปให้ลูกน้องสักสองสามดั้มแต่ตัวเองแต่งตัวแบบบ้านนอกเข้ากรุงมาเดินเข้าไปในร้านไอ้ปากกาดั้มทองก็ไปดูเอามันราคาดีๆจะให้ลูกน้องที่ไหนมันทำงานทั้งปีเสมียนก็ไปซื้อไปบอกนี่ปากกาดั้มนี้ราคาเท่าไหร่จะซื้อมันมองตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งเช้าจดหัวเลยบอกไม่ขายเรารู้ว่าไม่มีเงินเพราะมันวัดนอกก็บอกว่าปากกาแบบนี้ในร้านไม่มีเท่าไหร่เอาหมดเลยไอ้ความโมโหเขาดูถูกอ่ะบอกเอาหมดเลยมันบอกมันก็บอกว่าไม่เอาเลยบอกไปเอามาให้หมดมันก็ขนมาหมดเลยก็ซื้อหมดเลย

ก็ซื้อด้วยความที่เขาดูถูกคนจนถือไปหมดร้านผลที่สุดไปถึงลงสีแล้วเอ๊ะกูจะไปแจกใครวะไอ้คนที่เขียนได้ไม่มีกี่คนนอกนั้นก็กรรมกรทั้งนั้นเลยแจกหมดเลยไอ้คนแบกกระสอบข้าวสารกระสอบลำเลยแจกหมดทุกคนเลยมีปากกาด้ำทองหมดทุกคนเลยคือเรียกว่าความจริงแล้วชีวิตของแกเนี่ยใช้ชีวิตแบบประเภทที่คุกคลีกับคนทุกระดับแล้วไปที่โรงสีไปหาเท่าแก่นู่นต้องไปดูเท่าแก่ก็คือกำลังขนแกรบขนลำขนอะไรต่ออะไรตัวมัมนั่นน่ะเนี่ยพอจะหาเท่าแก่เอาเดี๋ยวเท่าแก่ปัดเนื้อปัดตัวมานั่งเก้าอี้เท่าแก่เขามีความสุขเขาบอกเขาทำนี้เขามีความสุขถ้าเขามาทำเป็นนายแล้วเขากลุ้มเขาไปเห็นงานงั้นแล้วเขาสบายใจเขาได้ร่วมงานทุกอย่างคล้ายๆมันรับผิดชอบด้วยกันผิดก็ผิดด้วยกันถูกก็ถูกด้วยกันเขามีความสุขในเมื่อเขาเข้าไปคลุกคลีกับงานทุกระบบแกทำอะไรท่านทำด้วยแล้วลูกน้องก็รักหมดเลยรักมากคนอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วหาไม่ได้ในโลกที่เสียสละทุกอย่างยามดีก็ใช้ยามไข้รักษาต่อหน้าตักเตือนว่ากล่าวรับหลังสรรเสริญนี่คือนายที่ดีแต่นายไม่ดีก็คือต่อหน้าชมเชยรับหลังนินทานายอย่างนี้ทำให้หมดกำลังใจทำงานถ้านายคนไหนอยากจะเป็นนายคนที่ให้นายลูกน้องรักเนี่ยต่อหน้าตักเตือนว่ากล่าวรับหลังชมเชยทำไปเถอะก็เรียกว่าปิดทองหลังพระแล้วต่อไปสักวันหนึ่งพอเขารู้นะเขารักเรามากว่าเราเนี่ยรักเขาจริงคนจะรักจริงๆกันตรงเนี้ยตรงที่ว่าคบกันแบบญาติคบกันแบบเพื่อนบกันแบบพี่น้องคือว่ากันคนเราพอว่ากันแล้วก็เข้าใจกันว่าจริงใจต่อกันแต่รับหลังนี่ไม่ว่าใครมานินทาว่ากล่าวคนของเราบอกว่าเขามีส่วนดีอย่าไปว่าเขาป้องกันด้วยป้องกันชื่อเสียงให้ด้วยไม่นินทาไม่ซ้ำเติมคนของเราป้องกันให้นี่คือนายที่ลูกน้องรักบูชาตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเป็นนายที่แบบว่าต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเนี่ยลูกน้องเขาจะระแวงเขากลัวไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองคนก็เลยอยากจะให้นายในชมเชยแต่แท้ที่จริงแล้วนายนี่ก็ต้องวางตัวแบบเป็นกลางรักทุกคนทักเท่ากันคนไหนดีชมเชยคนไหนไม่ดีตักเตือนคนไหนดีสมกับฐานะการงานถึงจะไม่เข้าใกล้เราไม่ประจบเราบางคนนิสัยประจบนายไม่เป็นเข้าหานายไม่เป็นเราก็ให้ยศให้ตำแหน่งให้หน้าที่เขาให้ดีเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนดีที่เป็นกำลังให้เราอันนี้เราจึงต้องโดดเข้ามาทุ่มเทจิตใจเรามาอยู่กับเขาเราจึงจะรู้พื้นฐานจิตใจนิสัยเขาจริงว่าเขาตื้นลึกหนาบางเขาเป็นคนอย่างไรแต่เราไม่ฟังใครเราจะฟังในเมื่อมีเหตุมีผลเขาว่าคนนี้ไม่ดีเงี้ยเราฟังหูหนึ่งเขาว่าคนนี้ดีเราก็ฟังหูจนเราเมื่อเข้าเรามาคุกคลีกันแล้วรู้ว่าคนนี้ดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่ดีอย่างที่เขาว่าเปล่าคือที่ว่ามาทำงานร่วมกันจะรู้ว่าดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่ดีอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่แต่ในห้องคนเดียวเงี้ยคนโน้นก็มาว่าเราอย่างนั้นคนนี้ก็เราจะไม่รู้เลยว่าลูกน้องเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรฉะนั้นการทำงานเนี่ยเราต้องเข้าถึงงานแล้วก็ต้องมีใจรักใจรักมากเลยโยมถ้าใครไม่รักงานเนี่ยถือว่างานนั้นไม่สำเร็จเหมือนอย่างโยมเป็นพยาบาลเนี่ยเพราะชีวิตพยาบาลเนี่ยลำบากมากต้องรับใช้คนทั้งประเทศนะคิดดูสิเป็นแม่คนทั้งประเทศเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยยังเช็ดอุจจาระปัสสาวะลูกอย่างเดียวนะพอลูกโตแล้วก็เลิกกันแต่เป็นพยาบาลเนี่ยเช็ดไม่เลิกเลยนะมันลำบากแค่ไหนโยมล้างก้นเขาแล้วไม่เลิกเลยทิ้งเดี๋ยวคนโน้นก็มาอึให้ล้างวันนี้ก็มาอึให้ล้างโอ้โหล้างทั้งปีไม่จบโตแล้วก็ยังต้องให้ล้างอีก60 70ยังต้องมาให้พยาบาลล้างตัวเช็ดตัว
ไม่มีคนไหนทำกับลูกอย่างนั้นเขาทำมันแค่เด็กถึงโตแล้วก็เลิกถ้าใจไม่รับทำได้ไหมโยมอาตมาเมื่อก่อนนึกเอ๊ะพยาบาลเขาไม่เกียจอุจจาระเนาะเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้เนาะเราทำไม่ได้เห็นลากแมวเราก็จะอ้วกแตกตามแล้วเอ๊ะทำไงได้เราทำไมเขาไม่เกียจอุจจาระเนาะตอนหลังว่าอ๋อเกลียดยังไงเข้าไปหาอย่างนั้นแล้วจะหายพอได้เห็นลากแมวเนี่ยถ้าเราหนีนะเราจะอ้วกแตกเราก็เอาน้ำมาล้างเลยกวาดล้างเลยโอ้หายเห็นอุจจาระคนแล้วก็มาล้างเลยหายอ๋อพยาบาลนี่เขาไม่เกลียดเป็นอย่างนี้เองเป็นเพราะเขาทำอยู่ทุกวันเลยไม่เกลียดเราจึงได้รู้วิธีเรามาทำเองทีแรกอาตมาเห็นลากแมวอาตมาจะอ้วกตามแล้วเพราะอะไรมันออกมาเป็นทางวันนี้เราไปปรุงแต่งแต่พอเราไปล้างเข้าไปนะเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็สนิทใจล้างได้ไหลได้ขนได้เอาไปตักรดต้นไม้ที่วัดจะมาปีแรกจะมาไปตักส้วมรดต้นไม้งามก็ปุ๋ยอีกคนหนึ่งเขาอ้วกแตกเราไม่เห็นอ้วกแตกมันก็เป็นของพวกเราอะไปอ้วกทำไมใช่มันดีจะได้ซ้ำไปทำปุ๋ยต้นไม้มันก็งามกว่าวัดอื่นอีกนี่คือสิ่งที่เราเข้าไปคุกคีแล้วเราจะไม่รังเกียจเลยฉะนั้นสิ่งพวกนี้นะโยมต้องทำด้วยศรัทธาและใจรักงานทุกงานจะสนุกแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนเราทำดีแล้วใครจะชมหรือติเรื่องของเขามันอยู่ที่ปากเขาไม่ได้ติดที่ตัวเราไอ้นินทาสรรเสริญนะทั่วโลกเขานิยมกันนะทั่วโลกเขานิยมกันไม่ใช่มีแต่เพราะคนไทยเราใครทำถูกใจเขาก็อย่าชมไม่ถูกใจเขาก็ติทั้งที่เราทำดีนะโยมนะแต่ถ้าไม่ถูกใจเขาติเราทั้งที่เรานี่ทำถูกหมดแต่ไม่ถูกใจเขาก็ว่าเราไม่ดีไอ้คนเรามันถูกใจทั้งที่มันเป็นนักเลงด้วยกันเป็นคนขี้เหล้าเมายาด้วยกันเสียหายก็มากับชมยกย่องคนนั้นดีนะก็เหมือนเราได้สามีขี้เมาทำไมเรารักล่ะใช่ไหมได้สามีขี้เมารักโอ้รักทำไมรักก็คนมันรักกันแล้วมันอยู่ด้วยกันมันก็ว่าดีอะไรมันก็ดีเพราะคนเราเนี่ยเมื่อดีเมื่อตัวเองพอใจก็ว่าดีดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะไปหวั่นไหวว่าคนเราเนี่ยเขาจะว่าอะไรเราจะต้องโอนไปตามเขาดีก็ต้องโอนไปตามชั่วก็ต้องโอนไปตามไม่ใช่เราเมื่อทำงานแล้วเรามาหวั่นไหวกับคนนินทาสรรเสริญเนี่ยโยมหาความสุขไม่ได้หรอกโยมต้องหลักว่าเราทำนี่ดีแล้วไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นทำเพื่องานให้สำเร็จไปได้ดีทำด้วยใจรักด้วยใจศรัทธาเมื่อเราตั้งใจทำมาตั้งแต่วันแรกเหมือนอย่างที่โยมเริ่มทำงานตั้งแต่รับเงินเดือนวันแรกมีความสุขมากตอนมาสมัครงานเนี่ยเราได้มาหนึ่งในงานนี้ถือว่าเรามีบุญมีวาสนาเราก็พอใจเราเลือกงานนี้มาแล้วเนี่ยอุตส่าห์เอาชีวิตเข้ามาหนึ่งแล้วสละชีวิตมาในงานนี้แล้วเราจะไม่รักไม่ศรัทธาในตัวเราได้ยังไงเราก็ต้องรักในศรัทธาในตัวเราที่เราได้สำเร็จในงานหน้าที่อันนี้แล้วก็ต้องมีใจมองเพื่อนด้วยกันว่าทุกคนก็เช่นเดียวกับเราทุกคนก็มีชีวิตมาลงเรือลำเดียวกับเราแล้วเราจะให้เขาเดือดร้อนทำไมทำยังไงจะให้พวกเรานี่มีความสุขในการทำงานร่วมกันทั้งที่เราเนี่ยก็มีปัญหากันทุกคนปัญหาตัวเองปัญหาการงานปัญหาครอบครัวทุกคนมีปัญหาเราจะไม่เพิ่มภาระจิตใจให้กันนี่ต้องเจริญสติสัมมิตาให้สูงขึ้นด้วยใจรักด้วยใจเมตตานะถ้ามีใจรักใจเมตตาอย่างกะที่ไม่เบื่อหน่ายแล้วเข้าใจเพราะทำไมถึงเข้าใจก็โยมมีชีวิตอันเดียวกันใช่ไหมโยมเหมือนโยมมีหน้าที่อันเดียวกันในโยมเข้าใจว่าหน้าที่นี่รับผิดชอบสูงขนาดนี้เราจะว่ากันได้ยังไงบกพร่องก็อภัยให้กันเราว่ากันไม่ได้แล้วโหคนรับผิดชอบขนาดนี้ไม่มีแล้ว
เหมือนคนมีครอบครัวเนี่ยเห็นหัวใจแม่เหมือนคนแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยเห็นหัวใจแม่เราแม่เนี่ยทุกทรมานแค่ไหนความรักที่ลูกไม่เข้าใจแม่ถ้าพูดถึงแม่มาเล่าอะไรให้เราฟังเราเข้าใจเลยว่าแม่ลำบากแม่ทุกข์ยากหัวใจแม่เป็นยังไงแล้วหัวใจคนทำงานรู้ว่าคนที่เป็นหัวหน้างานได้รับผิดชอบแค่ไหนก็รู้เลยว่าโอ้เห็นใจคนหัวหน้างานเนี่ยบางครั้งก็เหมือนน้ำท่วมปากพูดไม่ได้เบื้องบนว่าอย่างนั้นข้างล่างว่าอย่างนี้เราก็ไม่ได้ตัดสินใจไงนี่คือเข้าใจว่าเราประสบประการงานนี้มาพอแล้วรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจพอเข้าใจงี้เราก็เข้าใจหมดทุกคนเลยว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแหละเอาใจเราใส่ใจเขาคนนี้รู้แล้วว่าเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนเนี่ยต้องรับภาระผิดชอบหนักหน้าที่เท่ากันแสดงว่าคนเราทำงานเนี่ยต้องหนักแน่นมากต้องอดทนมากต้องต่อสู้มากต้องเสียสละสูงและงานทุกวันนี่มันไม่ใช่สนุกใช่ไหมโยมไอเดือนแรกก็พอสนุกหรอกใช่ไหมแล้วทำมาตั้ง10ปี20ปีมันก็จำเจแต่ถ้าเรานึกว่าเราเนี่ยได้ช่วยเหลือคนนะไหนยังเลยได้รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันอันนี้ถ้าเราไม่มีเรานะสถาบันอันนี้ก็เหมือนกับเราไม่ได้ค้ำจุนสถาบันนี้ที่ดีขึ้นมาก็เพราะมีเราคนหนึ่งที่มาร่วมกันทำเราก็มีประโยชน์เราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความเจริญในที่นี้แต่นั่นเรียกว่าทุกคนในมีคุณค่าประโยชน์เหมือนกันหมดอย่าไปคิดว่าใครด้อยกว่ากันใครจะต่ำกว่ากันสถาบันที่โยมทำอยู่นี้ถือว่าน่าภูมิใจเราก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความเจริญในที่นี้แต่นั่นเรียกว่าทุกคนในมีคุณค่าประโยชน์เหมือนกันหมดอย่าไปคิดว่าใครด้อยกว่ากันใครจะต่ำกว่ากันแต่นั่นเรียกว่าสถาบันที่โยมทำอยู่นี้ถือว่าน่าภูมิใจซึ่งคนทุกคนต้องมาพึ่งพวกโยมอย่างเมื่อกี้เจอโยมบอกว่าตมาก็พูดในลิฟต์ว่าคนเป็นมะเร็งกันเยอะจังนะโยมบอกว่าไม่มีญาติคนไหนที่จะไม่เป็นมะเร็งบอกไม่มีคนไหนที่จะไม่มีญาติเป็นมะเร็งก็แสดงว่ามะเร็งทุกคนเนี่ยมีอยู่ในทุกครอบครัวเลยแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดเลยนอกจากสถาบันที่นี้เท่ากับเราได้เกื้อกูลให้เขาได้มาพึ่งร่มใบบุญของเรามีที่นี้ก็ยังได้กำลังใจแต่นี้ว่าโลกของคนเราทุกวันเลยนะไอ้มะเร็งข้างในมะเร็งร่างกายมันไม่สำคัญหรอกโยมไอ้มะเร็งที่จิตใจสำคัญดังนั้นถ้าเราต้องการจะหายโรคต้อง

นึกให้ตัวเองตายปัญหาแก้ได้หมดนึกว่าตัวเองนี่ตายแล้วลายออกไปเป็นธาตุสี่นะนึกเรื่อยเลยนึกทุกวันนึกเห็นจริงๆแล้วโรคจะหายโรคทุกโรคหายหมดโยม

ายเลยทุกเซลล์ในร่างกายหมดเลยผมคนเล็บคนหนังเนื้อเส้นเอ็นหนูนึกว่าตายแล้วก็พยายามนึกให้ตายจริงๆให้ตายให้ได้พอตายได้เมื่อไรหายเมื่อนั้นนะทำได้ไหมโยมบอกเลยก็กลัวตายกลัวตายก็หนีไม่พ้นแต่ต้องนึกให้ตายให้ได้พอนึกได้แล้วมันจะปล่อยวางหมดเลยคนนี้จะเบาเลยคนนี้โรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยทำได้ไหมไม่ได้เพราะกลัวตายกลัวนึกเลยจะตายตามตัวแต่นี่อาตมาบอกว่านะทำได้ไม่ได้แต่เขาฝากไว้ว่าถ้าเราอยากจะหายให้นึกว่าตัวเองนี่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายหมดตัวแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเน่าเละหมดทั้งตัวแล้วเป็นธาตุสี่แล้วหมดแล้วตายแล้วนี่เราตายขนาดนี้ตายหมดแล้วนึกให้ตายให้ได้แล้วจะหายโรคทุกคนเลยนี่คือการรักษาโรคมะเร็งทางใจถ้าหายได้นี้วิเศษมากโยมแต่นี้ถ้ามีคนไข้นี้โยมก็สบายใช่ไหมคนไข้ก็สบายพยาบาลหมอก็สบายรักษาคนตายรักษาคนปรงตกพระพุทธเจ้าท่านทำสมาธิจนยิ้มตายก็พวกเราไม่ยอมตายก็เลยต้องมาตายใหม่ต้องมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่มาเกิดโรคใหม่ถ้าอยากจะหายโรคนะต้องทำอย่างพุทธเจ้าทำให้ตายทำไงจะให้ตายได้โยมเนี่ยตมาเขาทำให้ตายทุกวันเนี่ยตมาเขานึกให้ตัวเองตายทุกวันแช่งตัวเองให้ตายทุกวันแต่ก็ไม่ตายสักทีนึกให้ตัวเองตายนะไม่ได้นึกอย่างญาติโยมมาให้ตัวเองรอดให้ตัวเองหายใจได้พระนี่นึกให้ตัวเองตายตรงกันข้ามตายได้เร็วเท่าไรยิ่งดีเพื่อต้องการให้มันพ้นทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขามันทุกข์นะทรมานนะต้องไม่ต้องเสียดายร่างกายไม่ต้องเสียดายอย่าเสียดายมันเลยคนไหนเสียดายคนนั้นจะเสียใจถ้าคนไหนไม่เสียดายจะได้หมดได้ร่างกายดีกว่านี้อีกนะถ้าคนไหนไม่เสียดายร่างกายนี้แล้วจะได้สวยกันอีกรวยกันนี่อีกฉลาดกันนี่อีกสบายกันนี่อีกแต่ถ้าคนไหนเสียดายเท่ากับเป็นคนไปเสียดายของเก่าของแตกแรงของชรุดแล้วไปนั่งเสียดายอะไรอวรณ์นั่นโอ้ของกูของกูรักจังเลยชอบจังเลยคนสุดแบกของเก่ากลับบ้านเป็นภาระเป็นเรื่องหนักถ้าตามหลักพุทธเจ้าท่านไม่ชอบท่านไม่เอาเลยท่านให้มันเป็นไปโดยตนธรรมชาติไม่เอาทิ้งของเก่าเอาของสวยๆเอาของศีลสมาธิปัญญาหรือของสวยๆของสะอาดกายสะอาดใจแต่นี้ถ้ามาพูดกับเรื่องด้านจิตใจแล้วทุกคนเราเนี่ยกำลังค้นหาความสุขกันอยู่ค้นหาความสุขในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแต่คนเราทุกวันเนี่ยวิ่งหาวัตถุมากเกินไปเพราะทุกคนเราคนไทยเรายังไม่พอในเรื่องวัตถุยังไม่อิ่มตัวในเรื่องวัตถุยังหลงวัตถุอยู่คนไทยก็คงจะต้องหาทุกข์ใส่ตัวมากขึ้นแต่เมื่อไรอิ่มตัวในเรื่องวัตถุเนี่ยเมื่อนั้นคนไทยจะมีความสุขหรือว่าแสวงหาวัตถุก็แสวงหาความสงบด้วยจึงจะมีความสุขแต่ทุกคนเราที่ทุกวันนี้ที่ดิ้นรนมากเนี่ยคือต้องการวัตถุต้องการภายนอกไม่ต้องการภายในคิดว่าภายนอกเนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้จะเป็นทางเจริญได้เขาจึงดิ้นรนหาภายนอกภายในเขาก็เลยเสียหายมากมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความแข่งแย่งกันมากอิจฉาริษยากันมากเบียดเบียนกันมากเพราะวัตถุมันต้องต่อสู้กันเพื่อได้มาแต่ถ้าหากว่าเอาทางใจแล้วเนี่ยมันไม่ต้องต่อสู้มันเป็นการให้กันมันเป็นการพอ
ินเหลือนะเหลือกินเหลือใช้เหลือทุกอย่างนะโยมแต่ตอนนี้เมื่อเราทำงานเนี่ยเราต้องเอาใจเป็นใหญ่ต้องพยายามทำ

ิตให้ผ่องใสเบิกบานทั้งวันทั้งคืนอย่าให้งานทั้งหลายเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจจนเกิดความเศร้าหมองทำให้เราเห็นแก่ตัวทำให้เกิดอคติคิดว่าคนโน้นไม่ดีเท่าเราวิทย์คนนี้ไม่ดีเท่าเราคิดว่าเราดีคนเดียวนี่เขาเรียกว่าเหมือนคนที่ทำงานแบบที่ไม่ยอมรับเหตุผลกับใครเข้าใครไม่ได้ก็เป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมเหมือนคนไม่มีปัญหาเนี่ยคนเข้าใจปัญหาเนี่ยก็มานั่งฟังธรรมไอ้คนที่ไม่ยอมรับปัญหาไม่นั่งฟังหรอกฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็กลายเป็นว่าไอ้คนดีๆเนี่ยเขาเข้าใจธรรมะคนไม่ยอมรับความดีแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะปัญหาสังคมมันอยู่ตรงที่ว่าทุกคนไม่มีธรรมะเสมอต้นเสมอปลายทุกคนไม่ยอมรับความ

แล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะปัญหาสังคมมันอยู่ตรงที่ว่าทุกคนไม่มีธรรมะเสมอต้นเสมอปลายทุกคนไม่ยอมรับความจริงทุกคนคิดว่าตัวเองถูกตัวเองดีอยู่ตลอดนะแล้วก็เอาความถูกความดีที่ตัวเองคิดว่าถูกว่าดีเนี่ยไปให้คนอื่นคนอื่นเขารับไม่ได้มันก็เลยเกิดความไม่ชอบใจแต่ถ้าหากว่าเราเอาความถูกความดีอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้เนี่ยก็ถือว่าทุกคนรับได้ทุกคนรับได้มันก็มีความสุขเหมือนกับว่าคนไข้ทุกคนเนี่ยต้องการหายโรคหมอเอายาอะไรก็กินพอใจจะหายไม่หายก็หมอให้กินทั้งนั้นแหละถือยานั้นจะกินยากถือสิ่งนั้นเคล็ดนั้นจะยากแต่ก็ยอมรับเพราะพอใจเพราะศรัทธาเพราะเชื่อมั่นในหมอนั้นในยานั้นว่าดีคือเรียกว่าไม่ได้เบียดเบียนเลยงานอย่างนี้ไม่ได้เบียดเบียนเท่ากับส่งเสริมทำให้คนนั้นมีกำลังใจแต่ถ้าว่าไอ้ยานี่มันไม่ดีเนี่ยกินไปแล้วฉันจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาไม่เอาละเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นไปไม่ได้แหละคนนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อจะทำตามหักเหความคิดเห็นและไม่เอาแล้วฉะนั้นถึงว่าชีวิตของเราที่จะอยู่สังคมทุกวันเนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยใจรักใจศรัทธามีปีติในงานตัวเองถ้าโยมรักอดีตที่แล้วมาเริ่มต้นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นไปได้เขาต้องมีหลักที่ว่ามีความพอใจมีความพยายามทำให้สำเร็จในงานตั้งใจแน่วแน่ว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่เรารักเราทำมาตลอดแล้วก็ภูมิใจในงานนี้ที่เราทำสำเร็จมาแล้วนะการงานสำเร็จมาแล้วมันมีอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีคนไหนที่ทำงานไม่มีอุปสรรคพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอุปสรรคมากกว่าเราใช่ไหมมีอุปสรรคโอ้โหเรื่องพหุงเนี่ยมีพญามารมาต่อสู้ตั้ง8อย่างถ้าคนไม่มีบารมีก็เสร็จเลยตัวร้ายทั้งนั้นแหละที่จะมาฆ่าพุทธเจ้าคนธรรมดาสู้ไม่ได้พุทธเจ้าไม่ให้สู้เลยขนาดพระอานนท์มีบารมีพระโมคคัลลานะมีบารมีพุทธเจ้ายังไม่ให้ทำเลยนี่คือเป็นผู้นำพระเยซูเผยแผ่ใน3ปีเท่านั้นผูกทวกเอาไม้กางเขนมาแทงเลยดูสิฮะอุปสรรคขนาดไหนจึงคนทั้งโลกยอมรับว่าเนี่ยตายเพราะเพื่อพวกเราอุปสรรคเห็นไหมถ้าพุทธเจ้านะถ้าจริงๆถ้าไม่มีบารมีเนี่ยโดนนี่กว่านั้นอีกฉะนั้นทุกอย่างโยมจะต้องอดทนต่อสู้ไปเถอะและที่สุดโยมก็จะภูมิใจว่างานทุกอย่างเนี่ยอดทนไปแล้วสำเร็จด้วยดีแล้วก็จะภูมิใจเป็นอนุสรณ์แก่ลูกหลานได้คนเขาเรียกว่าทำงานแบบคนฉลาดทำงานแบบคนประหยัดทำงานแบบคนอดทนทำงานแบบคนมีระเบียบวินัยทำงานแบบคนมีศีลธรรมเนี่ยคนพวกนี้น่าอยู่ด้วยนะมีระเบียบมีวินัยนะมีความประหยัดมีความฉลาดมีความอดทนคนฉลาดเนี่ยไม่ต้องคุยก็รู้เรื่องพอแสดงออกก็รู้แล้วมองตาก็รู้นี่คนฉลาดเหมือนโยมมีลูกฉลาดใช่ไหมมองตาแป๊บบอกจะไม่ให้ทำอะไรเนี่ยเขาก็หลบไม่ทำแต่บางคนเนี่ยตาเขียวใส่มาแล้วดุมาแล้วด่ามาแล้วมันก็ยังทำเขาคนไม่ฉลาดแต่ถ้าโยมอยู่กับเจ้านายก็ดีอยู่กับลูกน้องก็ดีอยู่กับคนฉลาดเนี่ยนะสบายแล้วเขาอดทนด้วยเขาไม่โกรธตอบเขาไม่หงุดหงิดเขาไม่แสดงอาการประชดประชันเขาเป็นคนที่อดทนดีมากแล้วมีความเพียรมากไม่เคยทิ้งงานไม่เคยหนีงานเขาจริงใจต่องานมากแล้วเขามีระเบียบวินัยมากทำยังไงคงเส้นคงวาไม่เคยลดละหน้าที่เราเจอคนนี้เราสบายใจถามว่าอยู่กับคนโง่เนี่ยก็อยู่คนฉลาด

นโง่มากมากกับคนฉลาดในน้อยนี่อยู่ใครสบายกว่าคือปกครองคนโง่กับปกครองคนฉลาดเนี่ยปกครองใครง่ายกว่าปกครองคนมีศีลธรรมนะปกครองง่ายเราไม่ได้ปกครองเราเขาปกครองตัวเองเพราะเขาเป็นผู้นำตัวเองคนที่ฉลาดคนที่มีศีลธรรมเนี่ยเราไม่หนักใจเลยปัญหาทุกวันนี่คือปัญหาคนไม่ฉลาดคนที่ปกครองตัวเองไม่ได้เหมือนยังอยู่วัดนิยมพระร้อยองค์เนี่ยไม่น่าหนักใจเลยพระพาทุกองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีระเบียบวินัยตื่นตรงเวลาทำบัตรสวดมนต์นั่งสมาธิบิณฑบาตเดินจงกรมปัดกวาดเช็ดถูทำอะไรก็ไปตามคันลองเลยก็ไม่เดือดร้อนอะไรวันทั้งวันก็อยู่กันอย่างนั้นแหละเพราะทุกคนเข้าใจระเบียบวินัยนี่ปกครองคนดีง่ายไหมปีทั้งปีก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่แล้วก็อยู่กับคนดีมองหน้าแล้วก็สบายไม่คุยก็ได้เดินสวนไปสวนมาเข้าใจว่าคนนี้เขาใจดีแต่ถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยพูดก็พูดไม่ดียิ่งพูดยิ่งพูดไม่ดีเห็นหน้าก็นึกไม่ดีเดินสวนก็นึกไม่ดีเพราะไอ้ความในไม่ดีที่เขาแสดงออกมันมีอยู่ในใจฉะนั้นถ้าเราอยู่กับคนไม่ดีเนี่ยนะมันหนักใจแต่ว่าจะร้อยคนเราแค่สองร้อยคนก็หนักใจฉะนั้นคนเราที่จะอยู่ให้ใครมีความสุขกับเราจะมีความสุขอยู่กับคนดีโยมอยู่คนฉลาดอยู่กับคนมีความสงบถ้าอยู่กับคนดีทั้งประเทศเนี่ยนะหรืออยู่ทั้งที่ตลอดไปเนี่ยเราจะสบายใจสุขใจมากที่คนเราหนักใจหนักอกหนักใจเนี่ยคิดว่าเขาอยู่กับคนไม่ดีหรือบางทีเนี่ยเขาทำใจไม่ได้คือมองกันไปในแง่ไม่ดีหมดฉะนั้นถ้าทุกคนเราเนี่ยพยายามคิดว่าทุกคนไม่มีใครอยากจะโง่คนที่เรียนรู้มาสูงแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องมองใจคนอื่นออกต้องมีจิตวิทยาสูงที่มองความคิดนึกคนอื่นออกคนเราต้องหัดมองความคิดคนอื่นออกเนี่ยจะเข้าใจหมดเลยใช่ไหมเหมือนหมอตรวจโรคเนี่ยหมอไม่ฉลาดมาตรวจโรคไม่รู้เรื่องหรอกแต่หมอนี่มีจิตวิทยาที่สูงที่มองอาการของคนไข้รู้จริงๆไม่เห็นโรคถามโน่นถามนี่ถามหาข้อมูลเหตุเป็นยังไงเมื่อครั้งนั้นพอผลที่สุดสรุปแล้วรู้ว่าเป็นโรคอะไรอาศัยวันนี้เนี่ยความฉลาดของหมอจึงมองอะไรออกดังนั้นคนเราถ้าจะอยู่กันอย่างมีความสุขทำงานมีความสุขคือเราต้องหัดมองคนให้เป็นแล้วก็มองตัวเองให้ออกทีนี้มองตัวเองออกเนี่ยมองยากไหมมองยากมากอยู่คนต้องเรียนรู้ถึงสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงมองตัวเองออกกลายเพราะว่ามองคนอื่นเนี่ยมองด้วยการศึกษากิริยาวาจาของเขาแต่มองตัวเองเนี่ยมองออกยากบางทีมันแอบแฝงก็เรียกกิเลสมันแอบแฝงมันหาว่าตัวเองดีตลอดตัวเองฉลาดตลอดตัวเองทำดีตลอดแล้วก็ไปว่าคนอื่นไม่ดีตลอดคล้ายๆว่าคนที่มองคนที่ชอบนินทาว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเนี่ยคือคิดว่าตัวเองดีเนี่ยคนพวกนี้คือคนมองตัวเองไม่ออกคือไม่ยอมรับแต่ถ้ามองตัวเองออกเนี่ยจะเป็นคนวางเฉยเลยที่ว่าท่านบอกว่าทำงานด้วยจิตสงบทำงานได้จิตว่างก็จะเฉยได้ว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความคิดของเขาเราก็เข้าใจของเราไม่ค่อยไปกระทบกระเทือนใครไม่ค่อยไปทำงานกระทันการกระทบกระเทือนคนโน้นคนนี้ไม่กล่าวว่าใครหยาบคายไม่ใส่อารมณ์ใครก็จะมีความเมตตาเป็นหลักมีพรหมวิหารเป็นหลักมีเมตตามีกรุณามีตามีอุเบกขาแต่คนอย่างนี้ก็ใครเข้าใกล้ก็เย็นสบายเป็นผู้นำก็เป็นผู้นำอย่างดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องอย่างดีเป็นถ้าเป็นลูกก็ลูกที่ดีเป็นแม่ก็แม่ที่ดีเป็นพ่อก็พ่อที่ดีเป็นเพื่อนก็เพื่อนที่ดีเป็นนายก็นายที่ดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดีเพราะว่าเข้าใจคนทุกคนมีจิตใจเหมือนกันฉะนั้นถึงว่าทุกคนเราจะขาดธรรมะไม่ได้หรอกนะ
ทำงานนี้ต้องอดทนมากโยมต้องวางเฉยมากใครทำไม่ถูกใจก็ต้องเฉยนานพูดเดี๋ยวนั้นแล้วเสียเลยเสียใจเราเสียใจเขาต้องทนต้องอดทนต้องไม่โกรธแล้วค่อยพูดไม่โกรธแล้วก็ค่อยพูดแต่ถ้าอคติกับใครอย่าพูดโยมคนเราที่มีปัญหาเรื่องมาอคติด้วยการพูดพอใจอคติแล้วพูดไปเลยพอใจอคติไม่ชอบก็พูดปุ๊บเนี่ยจะให้ร้ายเขาทันทีแต่เราต้องมองใจแล้วว่าเออเราพูดนี่เราอคติหรือเปล่าเราพูดนี่เราโกรธเปล่าโกรธเราไม่พูดทำใจให้ดีก่อนแล้วค่อยคุยกันโอ้ถ้าเราลังเกียจเขาอคติกับเขาเนี่ยพูดแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเราให้ร้ายเขาพอเราไม่ให้ร้ายใครเราไม่คู่ไม่พูดด้วยความโกรธกับใครแล้วนั่นคือจุดจบของการทำงานสิ่งนั้นเป็นหลักชีวิตที่สงบสุขก็มีแค่ใจก็ดับแค่ใจคิดร้ายก็คิดร้ายแค่ใจก็เจริญเมตตาก็หายคิดจะพูดร้ายก็คิดแค่ใจพอคิดจะพูดพอเจริญเมตตาก็หายอุเบกขาก็หายอยู่อย่างเนี้ยทำงานทั้งปีก็อยู่เงี้ยแล้วก็เลยไม่มีร้ายจากเราเลยพูดร้ายก็ไม่มีคิดร้ายก็ไม่มีประทุษร้ายใครก็ไม่มีคิดจะไปว่าใครก็ไม่มีแล้วทำไมล่ะเราก็เป็นน้ำสิเป็นน้ำที่บริสุทธิ์เป็นน้ำที่กลั่นออกมาจากใจใครๆก็อยากได้ท่านนี้เป็นงานหรือเปล่าโยมจะทำมาเลยเวลาน่ะธรรมดาเมื่อสมัยก่อนนะเป็นไปเทศหรือไปนั่งคอยโยมนะสมัยนี้โยมต้องนั่งคอยพระอ่ะกลายเป็นพระไม่ตรงเวลาไปอ่ะทำไงได้นะก็โยมทำให้พระช้าเองอ่ะคือมันเป็นอุปสรรคแต่ก็เป็นข้อบกพร่องในการเดินทางเดี๋ยวเย็นนี้จะไปโน่นอีกสิงห์บุรีงานศพหลวงปู่มุนดาสังฆทานเลยเป็นเจ้าภาพสวดหลวงปู่มุนดานี่อาตมารู้จักตั้งแต่คนไทยยังไม่รู้จักสมัยท่านเป็นพระอยู่ในป่านั่นพอคนรู้จักเลยอาตมาก็ไม่เข้าไปใกล้ตีตัวออกมาห่างไอ้พอท่านสิ้นก็ไปตั้งแต่ท่านสร้างวัดนี้ต่อมาไม่เคยไปเลยต่อไปพอท่านสิ้นก็ไปแต่ก่อนที่ท่านจะมีคนรู้จักเนี่ยพวกเราไปรับท่านมาท่านอยู่นู่นทำแกลบไม่ใครรู้จักอ่ะพอเอามาแล้วคนก็แย่งกันเลยคนนี้แย่งกันกราบแย่งกันไหว้แย่งกันทำบุญก็รู้ว่าเป็นเพชรเนี่ยก็แย่งกันสิแต่ก่อนไม่ใช่เพชรก็มาแย่งกันเขารู้เป็นเพชรเขาแย่งกันใหญ่เลยยิ่งแก่ยิ่งดีนะคนมีธรรมะยิ่งแก่ยิ่งดีใช่ไหมยิ่งแก่แต่คนแย่งอย่างพวกเราถ้าแก่แล้วเขาไม่แย่งก็แย่เลยยิ่งตอนประกวดนางงามได้ที่หนึ่งถึงแย่งกันนะพอ70-80พวกไม่แย่งอ่ะสู้ลุงปู่ไม่ได้ลุงปู่สวยกว่าแต่กระดูกยังแย่งกระดูกนางงามไม่มีใครแย่งหรอกใช่ไหมแก่แล้วไม่ดีนางงามแต่ศีลธรรมที่แก่แล้วดีแย่งกันแสดงว่าคนเราแย่งความดีแย่งใจดีแสดงไม่ได้แย่งคนสวยแย่งคนใจดีแล้วคนจะสวยต้องใจดีด้วยจึงจะแย่งกันได้ก็มองเห็นค่าตอนนี้เองเนี่ยคนสวยก็เหมือนเพชรคนใจดีก็เหมือนเพชรนั่นแหละเก่าไงก็ยิ่งมีราคาสวยร่างกายนี่เก่าแล้วก็ไม่มีใครแย่งกันเพราะใจไม่ดีแต่ถ้าโยมทำให้สำเร็จได้เขาก็แย่งนะแต่เขาก็แย่งกันอย่างแม่บุญเรือนเขาก็แย่งกันดูกันนะเป็นผู้หญิงนะพอท่านสิ้นแล้วเขาก็แย่งกันแกก็บอกกระดูกแกจะเป็นพระธาตุให้ทำอย่างนั้นงั้นกระดูกแกก็เป็นพระธาตุจริงก็แย่งกันแกบอกกระดูกแกเป็นนั่นเป็นนี่คนก็เชื่อกันพอตายแล้วเผาแล้วกระดูกแกเป็นจริงๆเป็นแก้วเป็นอะไรตัวอะไรเป็นธาตุไอ้อธิษฐานแกได้
นี่คือเรื่องจิตใจนะจิตใจเนี่ยเก่าแล้วก็ดีคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่าแล้วจะไม่ดีมันอยู่ที่จิตใจฉะนั้นเราต้องทำไปเหมือนนักโยมเหมือนคู่นักบริหารบางคนเนี่ยที่มีความดีในที่นี้นะโยมแม้แต่ออกไปแล้วปลดเกษียณไปแล้วเขาก็ยังรู้ว่าคนคนนี้ดีมาบริหารในที่นี้ให้เจริญได้เขาไม่ตายนะแต่ถ้ามาคอร์รัปชันโกงกินตึกกินปูนอะไรกินเครื่องมือแพทย์ที่นี่เลยตายเลยล่ะคนรุ่นหลังมาบนเนี่ยโหคอร์รัปชันชั้นหนึ่งไงตายเลยไม่ดีแต่คนที่ทำให้ที่นี่เจริญมันดีตลอดไปเลยไม่ตายเลยจารึกไว้ในสถาบันมะเร็งนี่เลยวันนี้คนนี้มาบริหารเก่งมากเลยเสียสละทุกอย่างเลยไม่มีใครเหมือนโหกลายเป็นวีระบุรุษคนหนึ่งหรือเป็นบุคคลปูชนียบุคคลคนหนึ่งที่ใครยกย่องไว้ได้อนุสาวรีย์ที่ทุกคนยอมรับความดีนะชนะใจคนความดีเนี่ยแต่ถ้าเราทำไปเนี่ยไม่สูญสิ้นการที่โยมทำไปเนี่ยเป็นอนุสรณ์ของชีวิตต่อไปโยมก็เป็นครูคนอื่นฉันเนี่ยอดทนมานะฉันทำงานที่เนี่ยอดทนน่าดูเลยฉันทนทุกอย่างฉันทำได้ผ่านมาได้อุปสรรคทุกอย่างได้เนี่ยเป็นความภูมิใจในชีวิตเราก็ไปเล่าให้ลูกหลานเด็กรุ่นหลังได้ว่าเราทำงานเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ว่าทำที่ไหนก็ทะเลาะกันที่นั่นหมองไหวใช่ไหมเข้าที่ไหนแตกที่นั่นเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เรื่องจิตใจของโยมวันนี้อาตมาได้บรรยายมาก็ไม่มีอะไรมากก็พูดว่างานมีความสุขก็ต้องทำด้วยศรัทธาใจรักเหมือนวันที่เรามาทำงานวันแรกรับเงินเดือนวันแรกไม่จืดจางชีวิตไม่จืดจางไม่เบื่อหน่ายแล้วก็เอาใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขาเขารักเรารักยังไงเขาก็รักงานเราต้องการปรารถนาอะไรก็เหมือนกันทุกคนคนในโลกนี้ไม่มีความปรารถนาต่างกันมีความปรารถนาคล้ายๆกันทุกคนไอ้ที่มาอิจฉาริษยาเพราะอะไรเพราะอยากได้อย่างเดียวกันใช่ไหมอยากได้อย่างเดียวกันมันก็เลยมาได้ตรงกันแล้วมันก็เลยของนั้นมันน้อยก็เลยมาแย่งกันแต่ท่านแสดงว่าทุกคนอยากจะได้สิ่งเดียวกันเหมือนกับคนมาทำงานประจบนายคนเดียวกันเนี่ยแสดงว่าอยากได้นายให้นายรักอยากเข้าใกล้นายแสดงว่าทุกคนอยากได้อย่างเดียวกันแล้วทำไมจะแบ่งปันให้มันพอกันดีกันเหมือนคนทำงานอยากจะได้สองขั้นเนี่ยก็มาแย่งสองขั้นเหมือนกันแสดงว่าทุกคนอยากได้อย่างเดียวกันแล้วทำไงจะทำให้ใจกว้างว่าทุกคนก็อยากได้เท่ากันทำไงจะแบ่งกันได้โดยไม่ต้องทะเลาะกันแสดงว่าใจตรงกันแต่ใจนั้นจะเสียสละอย่างไรที่ให้ทุกคนได้รับความสุขเท่ากับเราเพราะเราได้แต่เราดีใจมากคนไม่ได้เราเสียใจมากถ้าทุกคนเรามาแบ่งปันทางด้านจิตใจกันนี้แล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วจะลงเอยเหมือนกับว่างานที่พระเจ้าบอกที่จะเป็นไปด้วยดีท่านบอกว่ามันประชุมสังสรรค์กันแก้ปัญหาได้มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่เข้าใจกันให้ประชุมกันบ่อยๆประชุมกันบ่อยๆทุกสิบทุกอาทิตย์หรือทุกวันพระและทุกอาทิตย์ประชุมกันเรื่อยๆคุยกันเรื่อยพยายามสังสรรค์ประชุมกันให้เจอหน้ากันประชุมร่วมกันแล้วงาน

พระมาเยอะๆเนี่ยพอพระมาทิ้ง 4-500 องค์เนี่ยจะมาวันไหนให้ลงอุโบสถวันนั้นเลยนั่นคืออุโบสถสามัคคีอันนั้นเป็นอนุญาตพิเศษว่าให้ประชุมพร้อมกันได้ทุกเวลาถ้าพระมามากๆแต่ถ้าพระอยู่ด้วยกันทุกวัน

อุทิศข้าวน้ำให้เป็นทานหรือสังฆทานเป็นการที่สละความเสียดายหรือความห่วงใยท่านนี้ออกไปเป็นทาน การทำบุญก็เป็นอุบายเป็นอุบายทุกอย่าง เพื่อไม่ให้ใจของเรานั้นเกิดความทุกข์ร้อนเกิดความกังวลบุญที่เราทำไปนั้นก็ให้ผลทันตาเห็นคือจะเห็นในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะเห็นในอนาคตด้วยว่าบุญนั้นตามส่งสนองผลพอเราทำแล้วเราจะรู้สึกว่าการกระทำในความเป็นอยู่ของเรานั้นเจริญขึ้นทางที่เป็นทุกข์ทางที่เป็นที่เดือดร้อนก็ให้หมดไปสิ้นไป ตอนที่เราไม่ทำบุญรู้สึกว่าอะไรมันขัดข้องสภาพจิตใจก็ไม่เหมือนไม่เกิดความสุขสภาพจิตใจก็วาวุ่นบางทีก็อาจจะคิดอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนที่จะทำให้ตนเองเดือดร้อนอยู่สม่ำเสมอผลออกมาครอบครัวก็ไม่เกิดความร่มเย็นจะเกิดความแตกแยกเกิดความไม่เข้าใจอันนี้พอเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันแต่พอเราทำบุญร่วมกันแล้วอะไรๆมันก็เกิดดีขึ้นต่างคนต่างเข้าใจดีขึ้นคนที่เคยมีปัญหากันเคยทะเลาะเบาะแว้งกันเคยเข้าใจผิด

0: ฉันก็มีสติมีปัญญาข้ามใจไม่มีอารมณ์วู่วามเหมือนเดิมควรนิ่งได้ก็นิ่งควรเฉยได้ก็เฉยเมื่อก่อนที่เรายังไม่มาวัดเรายังไม่ทำบุญควรที่จะนิ่งเราก็นิ่งไม่ได้ควรที่จะเฉยเราก็เฉยไม่ได้ เพราะเรายึดมั่นถือมั่นตัวเราถูกครั้งเดียวไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาก็ถูกเมื่อคนเราที่ทะเลาะกันที่มีปัญหากันก็คิดว่าตัวเองถูกคนอื่นผิดคนอื่นก็คิดว่าเราถูกเราตัวเองถูกตัวเราผิดเหมือนกันนี่เรามาวัดเนี่ยเรามาเข้าถึงพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจเราพอจิตใจของเราไม่สบายเราก็ยึดถึงผู้บริสุทธิ์คือพระพุทธเจ้าพระองค์นิเรศประเสริฐด้วยคุณธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาพอเรานึกถึงท่านแล้วเราก็สบายใจทำให้เราเนี่ยปลงอะไรตกไปได้หลายๆอย่างแล้วก็นึกถึงคำสอนท่านคำสอนของท่านเนี่ยสอนให้เราเนี่ยรู้จักทำใจให้สงบรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักปลงรู้จักขัดข้ามใจพอเรารู้ใจอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้ต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์สอนไว้เป็นวิธีแก้ใจทั้งหมดสอนก็คือเรื่องต้นก็คือสอนให้เรามีสติฝึกให้เรามีสติสติปัฏฐาน4เนี่ยสอนทุกคนที่เข้าวัดเนี่ยที่ศึกษาธรรมะเนี่ยให้เป็นคนมีสติดีคนที่มีสติดีเนี่ยเวลาพูดแล้วก็พูดดีเวลาคิดก็คิดดีเวลาทำอะไรก็ทำดีเพราะเราศึกษาธรรมะที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นบางคนเราเนี่ยมีทานทานได้ทำให้เป็นคนไม่หลงลืมความดีเป็นคนมีสติอยู่ที่ว่าเราได้ทำอะไรไว้ในใจถ้าเราไม่มีทานเราจะเป็นคนเลื่อนลอยคิดแต่เป็นเรื่องวุ่นวายใจคิดแต่เรื่องข้างนอกพอเรามีบุญแล้วเนี่ยใจของเราจะกลับมารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรดีไว้แค่ไหนความไม่ดีก็ไม่เข้ามาครอบงำใจเพราะความดีมันมากกว่าเหมือนอย่างบางคนเนี่ยเป็นทุกข์ใจมากทำไงใจก็ไม่สบายพอเข้ามาอยู่วัด2วัน3วันพอมาสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้มีสติให้รู้กายเดินกายนั่งกายนอนใจคิดนึกอะไรก็ให้รู้สงบใจได้มีสติใจก็ฟองใสเบิกบานความวุ่นวายปัญหาที่มีอยู่ก็แก้ตกกลับไปบ้านก็สบายใจนี่เรียกว่าธรรมะพอเรานั้นมาปฏิบัติแล้วไอ้ใจที่มันคิดมากๆมันก็หยุดได้เขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือธรรมที่ตัวเราเรียกว่าให้ทานก็ดีรักษาศีลเนี่ยก็คือรักษาวาจากับกายคนเรามันจะดีไม่ดีอยู่ตรงกายกับวาจาไอ้ใจเนี่ยมันคิดไม่มีใครรู้หรอกใจเนี่ยมันโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้รักคนโน้นหลงคนนี้มันก็คิดของมันคนเดียวเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกเราเกี่ยวตัวเองรู้ตัวเองจะคิดชั่วเลวซ้ำยังไงก็แล้วแต่ละกายนี่สิเป็นบุญทันตาเห็นเป็นบาปทันตาเห็นถ้าเราประพฤติศีลธรรมคือสำรวมกายก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยเขาก็เห็นว่าเราเรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่เรียบร้อยเช่นเราพูดจาหยาบคายพูดจานินทาให้ร้ายใช้คำพูดเสียดทำให้คนอื่นไม่สบายใจทิ่มแทงคนอื่นด้วยคำพูดหยาบหยาบพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจ ถ้าเราแสดงออกทางวาจาเนี่ยคนจะเห็นแล้วว่าไม่ดีเพราะผิดศีลแล้วไม่ดีเพราะมีศีลกลับเป็นคนดีเป็นคนสงบเรียบร้อยพอไม่มีศีลปุ๊บเราก็มีศัตรูในทางวาจาทันทีคนที่ฟังจะไม่สบายใจคนที่พูดก็เรียกว่าพูดไปโดยที่ขาดสติกายก็เหมือนกันถ้าเราผิดศีลถ้าเราทำใจไม่ได้เราผิดด้วยกายเนี่ยมันจะออกมาเลยขาดสัตว์ลักทรัพย์ผิดกระเมพูดปดดื่มน้ำเมาออกมาหมดเลยซึ่งไม่ดีเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงเห็นว่าธรรมะทำให้เราได้เห็นผลว่าเราสํารวมแค่นี้เราก็เป็นสุขสบายไม่ต้องแก้ปัญหาแก้ต้นเหตุแก้ใจให้ดีแก้วาจาให้ดีแก้กายให้เรียบร้อยคือมีสติรู้ตัวเองเมื่อใจเมื่อกายวาจาใจกายวาจาเรียบร้อยแล้วใจก็สบายพอสำรวมอยู่ที่กายเดินกายนั่งกายนอนสำรวมอยู่ที่วาจาพูดคิดพูดดีไม่ดีฉะนั้นจิตจะอยู่ในกรอบพอระวังวาจาระวังกายให้มีศีลก็เกิดสมาธิมั่นใจว่าเราทำได้เราทำดีได้เราไม่ต้องทะเลาะกับใครก็ได้ไม่ต้องพูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนก็ได้พอเราสํารวมเหมือนอย่างเรามาวัดเนี่ยเราสํารวมได้วาจากายเราไม่ตบยุงก็ได้อย่างเงี้ยพออยู่บ้านเราอดตบไม่ได้มาอยู่วัดรู้สึกมันสํารวมเรามั่นใจว่าเราทําได้จะพูดจาอะไรเราก็ไม่พูดเหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่วัดเราสํารวมเราก็มั่นใจว่าเราสํารวมได้เมื่อกายวาจาใจเรียบร้อยใจก็สงบใจก็มีที่ตั้งตั้งอยู่ในกายเนี่ยตั้งให้สบายทำจิตให้รู้จิตตัวเองจิตว่างจิตสว่างจิตเฉยบุญบุญเกิดขึ้นแล้วที่ใจของเราดีเนี่ยธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยสอนให้ทุกคนทุกเราในโลกเนี่ยมีสติมีสติอย่างคิดใจของเรากายของเราแล้วก็ให้เจริญเมตตารักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองคิดจะช่วยตัวเองไม่มีทุกข์กายวาจาใจแล้วเมื่อรักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองก็สงสารพ่อแม่พี่น้องวงศาคายานาญาติไม่อยากให้ทุกข์ด้วยกายวาจาใจแต่เราก็อยากจะช่วยคนอื่นให้ไม่ทุกข์ด้วยกายวาจาใจเพราะรู้ว่าคนเราได้ทุกข์ด้วยกายเช่นป่วยเจ็บเนี่ยพิการหนึ่งเนี่ยเกิดเจ็บป่วยต้องผ่าตัดพิการเนี่ยเป็นทุกข์เกินทุกข์ด้วยกายจิตคนเป็นอัมพาตก็ดีตาบอดก็ดีหูหนวกก็ดีปากแหว่งก็ดีหรือพิการอะไรสักส่วนหนึ่งเนี่ยมือเท้าเนี่ยทุกข์ด้วยกายเราก็แผ่เมตตาสงสารเราก็ไม่อยากพิการเราก็ไม่อยากให้คนอื่นพิการเกิดเมตตาสงสารก็เรียกว่าเป็นธรรมะเกิดในดวงใจที่เราเจริญเมตตาให้เกิดขึ้นก็ไม่อยากให้ใครเป็นทุกข์แล้วก็ไม่อยากมีทุกข์เมื่อเจริญเมตตานี้มากขึ้นมากขึ้นน้ำใจเราก็ประเสริฐที่เห็นโลกนี้มันน่าสงสารน่าสลดน่าสังเวชที่คนเรายังมีกรรมเขาไปมองเห็นกรรมเลยว่าคนเรานี่มีกรรมต่างกันทั้งที่คนเราก็อยากเกิดมาดีทุกคนอยากมารวยอยากมาสวยอยากมีสติปัญญาดีอยากไม่พิกลพิการทุกคนก็อยากดีทุกคนแต่ไม่อยากดีชาตินี้แต่อยากดีไม่ได้อยากทำบุญไม่ได้อยากรักษาศีลไม่ได้อยากเจริญภาวนาไม่ได้อยากให้ทานแต่อยากจะได้ดีก็มาอยากเอาปลายเหตุต้องต้นเหตุด้วยการสมรวมกายวาจาใจต้นเหตุแล้วจะได้กายดีวาจาดีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครก็หนีเลี่ยงความทุกข์ทั้งปวงที่การเจ็บกายไม่ได้เราก็สงสารอย่างเดียว เมื่อเรารู้ว่าคนเราเนี่ยทุกข์ด้วยกายกับทุกข์ด้วยใจคนเราที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉาริษยากันโกงกันลบลาทั้งวันทั้งวันเนี่ยทุกข์ที่ใจทุกข์เพราะทำใจให้สงบไม่ได้ทุกข์เพราะละความโกรธไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีสติหักห้ามใจไม่ให้โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทไม่เห็นกับตัวเมื่อใจเราห้ามไม่ได้เขาก็ห้ามไม่ได้ก็ต้องเบียดเบียนด้วยกายกับวาจาก็เกิดความสงสารว่าคนทุกข์ใจในทุกข์จริงๆนะบางคนนอนไม่หลับจนขอบตาเขียวเชียวจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลเชียวบางคนคิดเช่นโรคเส้นประสาทแตกเลยก็มีเป็นมาพึกมาพาดหัวใจวายไปเลยก็มีเครียดมากๆเอาอะไรก็ไม่อยู่ต้องฆ่าตัวเองทำลายตัวเองก็มีเราก็เห็นว่าทุกข์ที่ใจเนี่ยทุกข์มหันต์คนพิการทุกข์ที่กายยังทนได้แม้ฆ่าตัวตายแต่คนตีนดีมือดีมีเงินมีทองแต่แก้ใจไม่ได้กลับทำลายตัวเองกลับทำลายคนอื่นแสดงว่าทุกข์ใจนี่ทุกข์จนไม่กลัวเจ็บทุกข์จนไม่กลัวตายขอให้มันพ้นให้มันพ้นทุกชาตินี้ไปแต่หารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นทุกข์หรอกเมื่อชาตินี้พ้นร่างกายไปแล้วแต่ใจดวงนั้นก็ยังอยู่ยังสืบพันธุ์ไปได้สังขารใหม่ก็ยังไปทุกข์มากกว่าเก่าฉะนั้นเรามาเจริญเมตตาให้กายวาจาใจของเราดีแล้วก็ให้กายวาจาใจของอื่นเนี่ยดีเหมือนกันเขาจะได้ไม่มีทุกข์เราจะได้ไม่มีทุกข์ตอนนี้ทำบุญเรามารู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยสอนสองอย่างเนี่ยสอนให้เราเป็นคนฉลาดรู้เท่าทันตัวเองไม่ให้เราคิดมากไม่ให้เราเป็นคนวู่วามไม่ให้คนเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่เสมอให้รู้จักเป็นคนทำใจให้เป็นเรื่องอย่างนี้ถ้าเรารู้จักตัวเรามากเท่าไหร่พิจารณาเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใจธรรมะพุทธเจ้ามากเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ธรรมะก็เรียนรู้เรื่องกายกับใจนี่เองพระองค์ก็เห็นหมดเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นิพพานบุญเนี่ยไม่ใช่มีแต่ชาติเดียวอดีตก็มีบุญมาแล้วไม่มีแต่ชาตินี้ชาติเดียวข้างหน้าก็มีถ้าเรายังไม่ถึงนิพพานบาปก็เหมือนกันมีมาแต่อดีตปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีแต่ที่พุทธเจ้าท่านสอนคนรู้ว่าให้ละบาปบำเพ็ญบุญบุญเท่านั้นที่จะเป็นเชื่องชำระจิตใจของบุคคลให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นกรรมของวัฏจักรที่ยังรับผลไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับเราเป็นหนี้เขาไว้เนี่ยดอกมันก็ออกทุกวันเราใช้หนี้หมดเมื่อไรแล้วดอกยังไม่มีเราทำบาปด้วยกายวาจาใจก็เหมือนคนเป็นหนี้ก็ออกดอกทุกวันแต่ถ้าเราหยุดทำด้วยกายวาจาใจเมื่อไรก็ไม่มีดอกผลบาปก็ไม่มีเจ้าความร้อนใจจะไม่มีกับผู้ทำดีเช่นให้ฐานใจเย็นให้มากเท่าไรยิ่งใจเย็นมากรักษาศีลเท่าไรยิ่งสำรวมใจให้เย็นมากคนมีศีลเนี่ยจะไม่เร่าร้อนเลยยิ่งคนมีสมาธินี่มีปัญญามากดับอดีตดับอนาคตอยู่กับปัจจุบันได้มากอยู่กับความสงบได้มากเพราะอะไรเขารู้ทันใจรู้จักเจ้าของขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่มันดีมันไม่ดีมันคิดชั่วคิดดีมันรู้ใจตัวเองเมื่อเรามารู้จักพระพุทธเจ้าว่าประเสริฐเลิศเหลือเกินที่พระองค์เกิดมาเพื่อชี้ทางสว่างให้พวกเรารู้จักดับทุกข์ด้วยกายวาจาใจและให้รู้จักการตัดกรรมตัดเวรวิบากผลกรรมจะไม่มีแก่เราถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่จะรับผลกรรมอันเดือดร้อนก็หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมดไปแล้วกรรมพระพุทธเจ้าท่านอโหสิกรรมท่านชนะกับกรรมพุทธเจ้าท่านข้ามห่วงกรรมหมดแล้วเพราะท่านสร้างบารมีด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ท่านเหลือไว้ให้พวกเราทำเนี่ยจ
1: จะข้ามห้วงกรรม

ทุกผลเพราะนี้ถ้าเราเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มเข้าใจอ๋อมีจริงของอันนี้มองเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่ไปมองเห็นที่ไหนแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆ์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ตามพระพุทธเจ้าว่าโกรธไม่ดีโลภไม่ดีหลงไม่ดีก็ท่านก็รู้ทันโกรธโลภโกรธหลงท่านมีสติรู้ทันโลภโกรธหลงท่านก็ข้ามพ้นโลภโกรธหลงก็ดับไปจากท่านท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะไม่กลับมาเกิดเป็นทุกข์อีกใครจะเป็นใครจะตายใครจะอะไรท่านก็ไม่ต้องมาร้องไห้ไม่ต้องมาร้องไห้การจากกันไม่ต้องร้องไห้ตัวเองเจ็บไม่ต้องร้องไห้คนอื่นเจ็บไม่ต้องร้องไห้ตัวเองตายไม่ต้องร้องไห้คนอื่นตายเพราะท่านลงแล้วว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพอรู้แล้วว่าที่ไปนั้นไปดีไม่ไปลำบากไม่มีอะไรเป็นทุกข์แล้วพระพุทธอรหันต์รู้จริงอย่างนี้เข้าใจจริงอย่างนี้ไม่หลงเราก็ระลึกถึงท่านว่าตามท่านแล้วเราก็จะได้ไม่หลงทุกข์ต่อไปอีกจึงได้นึกถึงพระอรหันต์ว่าพระอริยสงฆ์เป็นผู้นำทางปฏิบัติตามประพฤติตามคำสอนเมื่อเรารู้ตามเห็นตามก็เรียกว่าเราก็พาเราพวกเราเนี่ยเดินทางให้ถูกต้องโดยมีสติมีสมาธิมีปัญญาไม่หลงผิดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ร้อนในการเป็นอยู่ก็ถือว่ามันเป็นห่วงของทุกข์มันเป็นห่วงของกรรมที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่ก็ปล่อยวางอยู่ก็วางเฉยจะไม่เสวยความทุกข์อันนี้อย่างเผ็ดร้อนเพราะรู้จักทำใจได้เหมือนคนพิการที่ใจไม่พิการคนป่วยใจไม่ป่วยคนแก่ใจไม่แก่คนตาบอดใจไม่บอดคนหูหนวกใจไม่หนวกไม่บอดคนพิการใจไม่พิการก็ใจนั่นมันอิสระสามารถจะรักษาศีลได้จะสามารถจะทำสมาธิได้สามารถจะทำให้เจริญสติปัญญารู้เห็นบุญบาปสวรรค์นิพพานที่พุทธเจ้าสอนได้แต่กายมันไปไม่ได้แต่ใจไปได้แต่คนที่กายดีตาดีหูดีจมูกดีร่างกายอวัยวะดีแต่พิการทางใจพิการทางใจฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องจะเข้ามาเห็นแสงสว่างศีลธรรมก็ไม่เอาไม่อยากเห็นไม่อยากดูไม่อยากเข้าไปวัดวาอารามไม่อยากเข้าไปเห็นไปดูมีตีนดีก็ไม่อยากก้าวไปจะก้าวไปนู่นไปลงหนังลงละครบ่อนเล่ากีฬาการพนันไปอย่างนั้นตีนพิการอย่างนั้นหูก็ฟังแต่เรื่องไม่ดีฟังแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงฟังแต่เรื่องปรมโลกฟังธรรมะก็ฟังไม่ได้พิการทางหูพิการทางกายทางคือใจก็พิการมากใครทำกูพยาบาทใครทำกูโกรธใครทำกูพยายามจะเอาชนะใจนี่ไม่เคยสบายเลยมีแต่ตัวตนมีแต่เราเขาแล้วก็ไม่คิดว่าพวกเราจะแก่ไม่คิดว่าพวกญาติเราจะแก่ไม่คิดว่าพวกญาติเราจะตายไม่คิดว่าตัวเองจะแก่จะตายคิดแต่เรื่องพวกเราจะหากินกันให้สนุกสบายไม่เคยคิดเลยว่าพวกเราเนี่ยตระกูลเราพวกเรานี่จะต้องแก่สักวันหนึ่งจะต้องตายสักวันหนึ่งจะต้องล้มหายตายจากกันหมดไม่มีใครเหลือเลยไม่ยอมคิดพวกนี้ใจพิการตาพิการหูพิการคือพิการทางไหนพิการที่ใจซะแล้วก็เหมือนพิการทั้งหมดปิดหูปิดตาไม่ได้รับแสงสว่างเลยแล้วพอเรามีทุกข์ล่ะพอเวลามีทุกข์พิการทางใจเลยถ้าเกิดพิการทางกายยิ่งทำใจไม่ได้เลยถ้าเกิดตาไม่ดีหูไม่ดีจมูกไม่ดีปากไม่ดีต
เอ็นมือไม่ดีคนนี้พิการใหญ่เลยเพราะตัวเองไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วไม่ยอมรับธรรมะอยู่แล้วก็เลยเมื่อพิการทางกายก็ใจก็พิการเหลวเลยคนนี้เอาหลักอะไรไม่ได้ชีวิตตัวเองพะโวภาวะวุ่นวายใจตลอดเจ็บก็เป็นคนที่เรียนรักษายากเพราะใจมันเจ็บใจมันป่วยใจมันพิการฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเรามาเข้าวัดเราพิการแต่กายใจไม่พิการดีกว่าหรือดีทั้งกายดีทั้งใจดีกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าดีอย่างไรธรรมะคำสอนให้เราสอนให้เราปฏิบัติตัวอย่างไรพระอรหันต์เนี่ยที่เราเคารพนับถือท่านปฏิบัติตามแล้วเราจะได้รับผลอย่างไรนี่เขาเรียกว่าไม่พิการทั้งกายทั้งใจคนทุกวันเราเนี่ยมีแต่ใจมากมีแต่ใจพิการกันมากเจ็บปวดรวดร้าวทรมานในเมื่อตัวเองไม่สมหวังละอะไรที่คิดไว้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอมันผิดหวังจะรู้สึกว่ามันไม่ต้องการเลยละรู้สึกว่าชีวิตเราผิดหวังมันจะทุกข์ทรมานจากคนที่ไม่เคยคิดอะไรไปก่อนเอากันง่ายๆว่าคนเราไม่สนใจธรรมะเนี่ยจะทุกข์น่าสงสารทุกคนเวลาเป็นอะไรขึ้นมาในวงสาธารณญาติทุกเข้ามาในภัยเบียดเบียนในวงญาติพี่น้องตัวเองเลยจะวุ่นวายใจตัดใจไม่ได้ห้ามใจไม่ได้มีญาติตายสักคนเนี่ยโอ้โหเสียใจเป็นปีเพราะอะไรเพราะไม่เคยว่าจะตายจากกันสู้กับคนที่มีธรรมะในใจว่าอะไรๆมันจะต้องเกิดอะไรๆมันก็จะต้องดับเกิดได้ก็ดับได้คิดไว้พร้อมแล้วเตรียมไว้พร้อมแล้วว่าเราทำบุญกันทุกวันเนี่ยทำบุญเตรียมตัวว่าต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีบรรพากจากกันทำให้จิตใจของผู้คนเราเนี่ยมีที่พึ่งทางใจกันไว้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้ผัวให้เมียให้มีที่พึ่งทางใจกันไว้ก่อนถ้าเกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่เสียใจเลยเพราะยอมรับความจริงนี่เขาเรียกว่าทำบุญแล้วให้ผลดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่เอาธรรมะเนี่ยโลภโมโทสันอยู่เนี่ยจะทรมานใจเหลือเกินจะปลงไม่ตกจะเป็นคนที่มีทุกข์ทรมานเขาเรียกว่าพิการทางใจน่าสงสารที่สุดสู้กับคนพิการทางกายไม่ได้ตาบอดแต่ใจไม่บอดไม่ได้หูหนวกแต่ใจไม่หนวกไม่บอดไม่ได้แขนขาพิการแต่ใจเนื่องกับไม่พิการไม่ได้เพราะเขาสามารถได้มรรคผลนิพพานถึงได้คนได้มรรคผลที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นวิธีทำใจให้สงบสบายได้ไม่อย่างนี้แล้วพวกเราจะไม่มีอะไรเลยที่ทำกันมาทุกวันนี้ก็กินไปวันหนึ่งเที่ยวไปวันหนึ่งใช้ไปวันหนึ่งก็ไม่มีอะไรจะติดตัวเป็นของเราเราจะแบกจะหามจะเอาไปเท่าไรมันก็ยิ่งหนักมันไม่มีอะไรสำหรับคนเรานอนก็ไปบ้านใหญ่บ้านโตไงก็ไปอาศัยแค่หลับนอนมีเงินมีทองจะใส่เสื้อผ้าราคาเท่าไรก็แค่สวมใส่ธรรมดาแล้วผลที่สุดในของที่มันจะมีสักเท่าไรมันก็เป็นของสมมุติหุ้มห่อเราทั้งนั้นมันเอาไปไม่ได้ทั้งหมดจะเอาไปได้ก็คือใจดีเท่านั้นเองตายแล้วมันมีอะไรราคาผ้าราคาสักร้อยล้านพันล้านมีเงินมีทองมาเผาตัวเองไหมก็ไม่ได้ไปคนที่จะได้ไปคือคนเป็นเนี่ยที่ฉลาดรู้จักแสวงหาชีวิตให้เกิดความสุขสงบโดยการรู้จักใช้ชีวิตไม่ให้เป็นทุกข์กับมันไม่เป็นทาสมันไม่เป็นทาสบ้านไม่เป็นทาสน้ำไม่เป็นทาสไฟไม่เป็นธาตุของเงินทองเราใช้มันเราใช้น้ำเราใช้ดินเราใช้ไฟใช้เราใช้ลมเราใช้รถเราใช้บ้านเราใช้เงินทองใช้มันให้มันมีประโยชน์ไม่ใช่มันใช้เราบางคนเนี่ยเก็บเงินไว้ไม่ได้ใช้มันเลยมันใช้เราเป็นห่วงมันอยู่นั่นเองเราเป็นห่วงมันเป็นห่วงพอเราเป็นห่วงคิดว่ามันเป็นของเรามันก็ใช้เราหมดเลย
ตกเป็นธาตุมันเป็นธาตุของเงินคราวนี้ก็กลายเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุไฟเป็นธาตุลมเป็นธาตุบ้านธาตุเรือนเป็นธาตุลูกธาตุหลานใช้เรายันตายไม่ได้อะไรเลยเราอยู่เหนือมันไม่ได้เราก็เลยอยู่ใต้มันแล้วก็ทับเราจมอยู่นี่เองแต่ถ้าเรามีสติปัญญารู้จักใช้มันออกของพวกนี้มันเป็นของขี้ข้าเราเงินทองมันเป็นของให้เราใช้ไม่ใช่มันมาใช้เราทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเราก็ใช้มันไม่ใช่มันใช้เราใช้มันทำดีใช้มันทำบุญกุศลเดี๋ยวเราใช้มันไม่ได้เราหมดท่ากันนะถ้าหมดลมแล้วใช้ไม่ได้ร่างกายให้ไปไหนก็ไม่ไปจะไปเผาจะไปฝังอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไปไม่ได้แต่ตอนดีๆเนี่ยเราใช้มันมีประโยชน์ใช้ให้สวดมนต์ไหว้พระใช้ให้ตักบาตรทำบุญใช้ให้สวดพระพุทธปฏิบัติธรรมเนี่ยใช้เถอะถ้ามีโอกาสอย่างนี้เราจึงเรียกว่าใจไม่พิการกายไม่พิการดีกว่าดีกว่าคนพิการทางใจสมัยก่อนพระเดินจงกรมพระตาบอดในเดินจงกรมเหยียบมดตายเคลื่อนมาเลยตาบอดพยายามเดินจงกรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์มดตายมันก็เป็นกรรมของมดท่านไม่ได้เจตนาท่านก็ไม่บาปตาท่านบอดพิการแต่ใจท่านเป็นพระอรหันต์สำเร็จเป็นพระอรหันต์บางองค์ตาดีกายดีแต่ใจไม่ดีสำเร็จไม่ได้ไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะหลงกายตัวเองว่าดีแต่องค์ที่ตาบอดกลับไปนิพพานได้เพราะใจท่านไม่บอดใจท่านไม่พิการนี่เราก็ต้องพยายามฝึกตนเข้าถึงธรรมทรงสอนไว้เยอะเลยแต่เราเอาแค่นี้เอาแค่สติสำรวมกายวาจาใจให้รู้จักเป็นผู้สงบเนี่ยกินสงบนั่งสงบนอนสงบอยู่ที่ไหนก็จะให้มันวุ่นวายไม่ให้ใครเดือดร้อนเจริญเมตตาให้มากขึ้นความวุ่นวายใจอะไรก็จะไปยึดถือมันก็พยายามให้เจริญจิตใจให้สูงขึ้นให้ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่หลงลืมความดีหรือความดีอยู่สม่ำเสมอว่าเราจะต้องทำดีตายวันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราก็เลือกวันตายเราไม่ได้จะตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้เราต้องรีบทำบุญตายแล้วเราจะได้เอาบุญไปเพราะคนเราเกิดมาไม่มีใครหนีแก่หนีเจ็บหนีตายเลยสักคนเดียวอย่าร้องขอชีวิตยังไงมันก็ร้องขอไม่ได้อย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่าตายเลยร้องขอใครล่ะต้องทำดีทำใจดีอย่างเดียวจึงจะพ้นอย่าร้องขอชีวิตยังไงมันก็ร้องขอไม่ได้อย่าแก่เลยอย่าเจ็บเลยอย่าตายเลยร้องขอใครล่ะต้องทำดีทำใจดีอย่างเดียวจึงจะพ้นจะมาขอให้ร่างกายเป็นโน่นเป็นนี่คนไปไม่ได้เพราะเรามาเกิดอยู่ในสภาวะของธรรมชาติที่มันอยู่ในความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงไปหมดทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นมีธรรมะเท่านั้นที่จะเป็นดวงใจที่ดีให้มั่นคงต่อให้เป็นปกติต่อใจเราได้สิ่งอื่นเราหวังไม่ได้เลยสักอย่างเดียวมันสูญไปทีละอย่างละอย่างร่างกายก็เหมือนรองเท้าเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยมันใหม่ทีแรกมันใช้ไปมันก็สึกไปเสื่อมไปสึกไปเสื่อมไปพอสิ้นอายุมันก็ขาดมันก็ต้องถอดทิ้งหาคู่ใหม่หาชุดใหม่ร่างกายเราก็ทุกคนก็เป็นงั้นไปใช้ไปต้องทิ้งบางทียังไม่ทันเก่าเลยมันไปกระเตะอะไรขาดชนอะไรขาดทำอะไรเสียหายใช้ยังไม่นานพิการก็มีเหมือนคนเราที่ถึงยังไม่ถึงอายุ 80-90 ก็ตายแล้วก็มีเจ็บแล้วก็มีแต่ว่าของใหม่ใช้ทนก็ไม่มีทิ้งทิ้งก็ของใหม่ใช้มันเสียก่อนก็มีทิ้งของเก่าใช้ทะลุทะลอมมันก็อยู่ได้นานก็มี
ะนั้นของอะไรมันสึกไปทุกวันเราก็รีบใช้ให้มันดีซะทำให้มันเป็นประโยชน์ที่ว่าใจเราดีซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มต้นของความดีงามบุญเนี่ยเราทำให้มันเป็นอย่างนี้ทำให้เราเห็นสวรรค์ตรงไหนนิพพานตรงไหนเราทำอะไรของเราได้ไว้เราก็ไว้คิดเราไว้คิดไว้ปลื้มใจสิ่งที่เราดีงามจารึกไว้ในดวงใจของเราอยู่บ่อยๆแล้วต้องก็ปลื้มปีติกินเดินนั่งนอนมีแต่ปีติมีแต่ความชุ่มชื่นใจมันก็เรียกว่านั่นแหละสวรรค์นะปัจจุบันชาตินี้ก็ได้ไปข้างหน้าดวงใจดวงนี้ก็ได้ทำทีเดียวได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้ากินเดินนั่งนอนใจมันก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยมันก็ไม่สบายปัจจุบันไม่สบายอนาคตก็ไม่สบายถึงว่าให้ทานเนี่ยเป็นพื้นฐานของพวกเราเป็นพื้นฐานทำให้จิตใจเราเข้มแข็งอดทนต่อสู้ต่อชีวิตจะได้รับความสุขสงบทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีเป็นเรื่องช่วยตัวเองทั้งนั้นช่วยครอบครัวทั้งนั้นช่วยสังคมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของไร้สาระเลยเป็นประโยชน์มหาศาลศีลธรรมอันนี้อยู่คู่โลกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นคนไหนเอาไปใช้คนนั้นก็ได้รับผลความดีของตัวเองทั้งนั้นไม่เบียดเบียนใครเลยศีลธรรมมีแต่ช่วยคนที่เบียดเบียนให้เลิกเบียดเบียนกันมีแต่ช่วยคนทะเลาะกันให้เลิกทะเลาะกันมีแต่ช่วยคนที่เสียใจให้เลิกเสียใจมีแต่ช่วยคนจนให้พ้นคนจนมีแต่ช่วยคนที่ดีให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปศีลธรรมมีแต่เรื่องเจริญจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเท่าไรใครปฏิบัติได้มันก็เห็นผลมากมายก็จะนำไปใช้ได้เยอะ

พุทธเจ้าท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแบบลมหายใจมาก่อนพวกเราพระองค์เป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยบารมีสูงสุดคือทำจิตให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือการกำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจนพระองค์เปี่ยมไปด้วยปีติอิ่มอกอิ่มใจจิตของพระองค์ก็สว่างสวยด้วยการรู้ลมเข้าลมออกจนไม่มีลมเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกจิตก็สงบยังมีลมอยู่ตราบใดใจก็ยังคิดอยู่ตราบนั้นทุกข์เพราะมีลมสุขเพราะมีลมทุกข์ก็เพราะมีลมนี่เองมีเรื่องวุ่นวายใจก็เพราะมีลมมีลมมากก็เรื่องมากมีลมน้อยก็เรื่องน้อยไม่มีลมก็ไม่มีเรื่องก็ดูลมหายใจของเราไปทำใจของเราว่างๆพยายามละความคิดนึกเรื่องราวต่างๆซึ่งอดีตที่เดินมาเราก็ไม่เก็บมาคิดโดยมากคนเราทุกข์เพราะเรื่องเก่าๆคนที่เศร้าคนที่ซึมคนที่ลืมความหลังไม่ได้เนี่ยเป็นโรคจิตมามากแล้วเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทเพราะอดีตฝังใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงตัดอดีตเพื่อแก้ปัญหาหัวใจตัวเองคนเราถ้าลืมความหลังไม่ได้คนนั้นไม่มีความสุขหรอกชาตินี้เพราะลืมอดีตไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาคิดเอาเรื่องนี้เรื่องที่เราติดใจหวังใจเป็นเรื่องไม่ดีจนมากจะเอามาคิดอยู่เรื่อยทำให้ใจเราเป็นทุกข์เรียกว่าอดีตฝังลึกในหัวใจต้องพยายามตัดใจทำไมจะเติมอดีตได้ก็ต้องภาวนาพุทโธของเราไว้พุทลมเข้าโธลมออกตัดอดีตออกไปเรื่องเก่าๆไม่มาคิดนึกคิดทำให้ใจเราเศร้า

คนที่เป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้ร้อนเป็นคนใจร้อนหรือมากจะเป็นคนช่างคิดจะเป็นคนวาดอนาคตอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมรับปัจจุบันคิดถึงจะไปโน่นจะไปนี่จะทำโน่นจะทำนี่คิดแต่เรื่องข้างหน้าอย่างเดียวไม่เคยหยุดคิดก็กลายเป็นคิดแล้วก็ทำให้ใจเราเป็นคนใจร้อนต้องคิดปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังหายใจอยู่กำลังสงบอยู่หรือไม่สงบอยู่ก็ให้รู้จักตัวเองให้มากขึ้นการเรียนธรรมะคือรู้จักตัวเองก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยสว่างสงบสบาย

ให้จิตของเราเนี่ยสว่างสงบสบายปัญหาก็หมดคือไม่คิดนึกอะไรมาก ฉะนั้นเรื่องการทำบุญการที่เรามาทำบุญเนี่ยทำกันตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยทำเพื่อให้ใจของเราเนี่ยเป็นบุญทำอะไรอะไรก็จะสร้างโบสถ์สร้างศาลาตักบาตรทำบุญนะก็ต้องการจะให้ใจเราเนี่ยเป็นบุญบุญแปลว่าใจเย็นก็ต้องการให้กลายเป็นคนใจเย็นเพราะคนร้อนเนี่ยใจร้อนเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนใจร้ายก็ต้องการจะให้มีบุญเนี่ยคือให้ใจเย็นแต่ก็ไม่ใจร้ายแต่ก็ไม่ใจร้อนพระเทวนิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนนิ่งได้เนี่ยเขาเรียกเป็นพระก็เพราะว่าคนที่ชนะนั่นคือเป็นมารหรือเฉยเป็นพระชนะเป็นมารพอนิ่งแล้วมันสงบดังนั้นคนเราพอใจนิ่งแล้วมันก็จึงจะเจอความสุขจึงจะเป็นบุญพอนิ่งนี่มันทุกสิ่งทุกอย่างมารวมไปที่ใจหมดคนที่ไม่นิ่งคนที่ไม่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นคนคิดมากคิดยันตายคิดโน่นคิดนี่กังวลโน่นกังวลนี่ห่วงโน่นห่วงนี่เสียดายโน่นเสียดายนี่พวกคิดมากนี่คิดยันตายก็เรียกว่าไม่มีบุญไม่มีบุญมาคิดเอาบาปมาคิดก็คิดแต่โกรธเขาเกลียดเขาติเตียนเขานินทาเขาให้ร้ายเขาพยาบาทเขาอยู่กับใครก็ไม่ชอบใจใหม่ๆก็ดีนานๆก็จะไม่ชอบใจเขาใจคนโน้นคนนี้เอาใจเราใจคนนี้พูดถูกใจเราเอาใจเราทุกอย่างแต่ใครไม่เอาใจก็โกรธเขาเกลียดเขานี่เขาเรียกว่าคนอย่างนี้เรียกว่ามีทุกข์ตลอดชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันไม่ยอมหยุดไม่ยอมละความคิดก็เป็นบาปก็คิดมากคนเป็นบาปนี่แหละคนคิดมากคนที่คิดมากไม่รู้เลยว่าบาปมันยังเยอะนะโกรธมากเนี่ยบาปยังเยอะโลภมากหลงมากคิดมากนอนไม่หลับนี่ยังไม่มีบุญบุญยังไม่พอถ้าทำไงให้เลิกคิดได้ก็ต้องพยายามภาวนากราบพระไหว้พระสวดมนต์ภาวนาตามพระพุทธเจ้าสอนให้มากขึ้นทำตามพระพุทธเจ้าน่ะดีที่สุดทำไปทำไปใจก็เลยเลิกคิดมากเลิกกังวลเลิกเป็นห่วงใจก็เลยเป็นบุญพอใจเราเป็นบุญก็สบายกินก็สบายนั่งก็สบายนอนก็สบายคิดนึกก็ไม่กังวลโล่งโปร่งสบายก็เรียกว่าเขาเป็นคนก็เรียกว่าหยุดความทุกข์คนเครียดมากๆนะเจ็บง่ายตายเร็วแก่ก็เร็วเจ็บก็ง่ายตายก็เร็วคนเครียดมากๆคนไม่หยุดคิดนะคนเครียดมากคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกห่วงแล้วห่วงอีกกังวลแล้วกังวลอีกโกรธแล้วโกรธอีกเสียใจแล้วเสียใจอีกพวกนี้อายุสั้นตายเร็วแก่เร็วเจ็บง่ายเพราะอะไรเพราะว่าความเครียดพอจิตมันไม่วางจิตมันไม่เฉยคนที่เครียดนี่จะเห็นโทษทันทีจะเห็นเลยว่าโอ้โหอยู่ไปแล้วก็ทรมานบางคนบอกทรมานจังเลยปวดหัวเหลือเกินเจ็บปวดใจเหลือเกินเจ็บใจเหลือเกินทุกข์ใจเหลือเกินทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยแหมลำบากใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินน้อยใจเหลือเกินหนักใจเหลือเกินมีแต่ใจเกินทั้งนั้นเลยมีแต่ไม่ดีเกินหนักใจเกินไปเสียใจเกินพอดีทุกข์ใจเกินไปเกินพอดี

0: โกรธเกินไปเกลียดเกินไปพยาบาทเกินไปน้อยใจเกินไปเสียใจเกินไปเกินแล้วก็เหมือนรถกระทุกเกินนั่นแหละไม่คว่ำไม่ชนก็ยางแตกมันเกินไปรับน้ำหนักไม่ไหวก็เรียกว่าทุกข์เกินไปมันหิวเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปปวดเจ็บเกินไปทนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะพวกเกินๆนี่เรียกว่าทนไม่ไหวเนี่ยคำว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินเนี่ยแสดงว่าทนไม่ไหวจึงร้องว่าร้อนเหลือเกินหนาวเหลือเกินแต่ว่าหนาวเกินไปต้องวิ่งหาผ้าห่มแล้วทนไม่ไหวเพราะมันเกินหิวเกินไปแสดงว่าปวดท้องแล้วต้องหายากินเนี่ยคือไม่ก็ต้องหาข้าวกินเพราะหิวเกินไปเจ็บใจเหลือเกินเจ็บใจแล้วแสดงว่าเจ็บใจมากอะต้องหาทางแก้แค้นแล้วเพราะเจ็บใจเหลือเกินจังด่าต้องตีต้องว่าต้องหาทางประชดประชันให้ได้กับเทียบกับทันให้ได้เพราะเจ็บใจเหลือเกินเสียใจเหลือเกินต้องร้องไห้แหละเสียใจมากเศร้าโศกเสียใจเหลือเกินนี่แสดงว่ามันเกินไม่ดีเนี่ยบาปมันเกินไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปมันเลยมีแต่สิ่งไม่ดีมาเกินหมดส่วนเกินอย่างมะเร็งเนี่ยส่วนเกินอย่างโรคเอดส์เนี่ยส่วนเกินโรคปอดแบคทีเรียโรคกระเพาะพวกนี้ส่วนเกินทั้งนั้นพวกโรคปวดหัวปวดท้องพวกนี้โรคส่วนเกินอย่างคนเป็นมะเร็งเนี่ยเนื้อมันงอกออกมาเนื้อดีๆเนี่ยมันกลับไปเกินซะมันงอกเกินไปมันได้เชื้อมากมันเลยทำให้เนื้อเนี่ยบางคนไม่มีแค่ธรรมดาเนี่ยเกินไปต้อง 3-4 กิโลมะเร็งมันงอกเข้าไปในท้องอ่ะงอกเกินต้อง 3-4 กิโลมันเกินพอดีที่ตายนี่เพราะตายส่วนเกินที่ทุกข์นี่ทุกข์เพราะส่วนเกินทำบาปเกินไปกินเหล้าเมาเกินไปเล่นจนหมดตัวเล่นจนเกินไปขี้เกียจเกินไปมันเกินไม่ดีจนเกินไปนี่เรียกเป็นฝ่ายไม่ดีถ้ามันเกินแล้วไม่ดีหมดเลยถ้ามันพอดีมันไม่มีโรคคนเราพอดีเนี่ยเล่นก็เย็นพอดีอบอุ่นเนี่ยอบอุ่นเนี่ยพอดีอิ่มพอดีไม่หนาวก็เลยก็อุ่นพอดีเย็นพอดีอิ่มพอดีร่างกายแข็งแรงพอดีก็คนพอดีเนี่ยไม่มีโรคไม่มีมะเร็งไม่มีโรคอะไรทั้งหมดก็มันพอดีก็ใจมันพอดีกายก็พอดีนี่เรื่องพอดีมันเป็นมัชฌิมาเป็นธรรมะพอดีนี่ก็สบายอิ่มพอดีก็ไม่อึดอัดขัดเคืองถ้าหิวเกินไปก็อึดก็ทุกข์อีกถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดอีกแต่อิ่มพอดีสบายโกรธก็ไม่โกรธโลภก็ไม่โลภหลงก็ไม่หลงใจมันพอดีสบายพอดีทุกอย่างดีหมดมันลดในกระทุกบอกน้ำหนักพอดีถ้าถนนน้ำหนักเกินถนนก็พังรถก็พังถูกเสียค่าปรับอีกมันพอดีไม่มีใครทำเราได้สภาพมันก็มั่นคงคนเราไม่รักษาความพอดีของตัวเองทำให้เกินอยู่เรื่อยนะทำให้เกินอยู่เรื่อยถ้าทำบุญเกินไปไม่มีใครทำเกินใครไหนทำบุญเกินฉันน่ะทำจนเกินเลยไม่มีบุญไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีอิ่มเหมือนกับเราสุขใจเหลือเกินแต่ถ้าสุขใจเหลือเกินเนี่ยเกินในทางดีสุขมากไอ้ไม่ดีเกินไม่ดีแต่ถ้าดีนี่เกินไม่เป็นไรยังถือว่าได้มากกว่าได้กำไรแต่โดยมากคนเราจะไม่ว่าเกินหรอกทางดีเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเต็มได้ยังรวยเกินไปเนี่ยตัวเองไม่บอกว่าไม่รวยเกินหรอก ส่วนมากเขารวยพอดีหรือพอดีคนพอดีจริงๆจะเรียกว่ารวยคำว่ารวยเกินไปไม่มีสุขเกินไปไม่มีนั่นมีแต่ทุกข์เกินไปเพราะสุขนี่เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มพระนิพพานนะสุขอย่างยิ่งสุขอย่างยิ่งไม่เกินพอดีเพราะไม่โกรธใครไม่โลภไม่หลงนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างยิ่งเท่านั้นเองไม่เกินพอดีขยันเกินไปถ้าเกินไปมันไม่ดีขยันพอดีดีขยันพอดีอิ่มพอดีต้องพอดีทั้งหมดจึงจะดีอิ่มพอดีขยันพอดีเมื่ออะไรอะไรมันพอดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีบุญเนี่ยทำให้เราพอดีให้ทานพอดีรักษาศีลพอดีทำสมาธิพอดีใจดีใจก็ดีอยู่เรื่อยกินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีคิดนึกอะไรก็ดีใจมันดีตรงนี้จึงจะพอดีไอ้ที่มันไม่ดีเนี่ยมันเพราะมันเกินมันมีส่วนเกินของมันไอ้ที่หมอรักษาไม่หายเพราะมันมีส่วนเกินมันยังฉันเป็นส่วนเกินเนี่ยเสียใจจังเลยไปด้วยกันสองคนไปเที่ยวด้วยกันสองคนสามคนแต่ไม่มีใครทักทายเราเลยไม่มีใครสนใจเราฉันมันส่วนเกินน้อยใจแม่ไม่มีใครสนใจเลยท่านกลายเป็นคนส่วนเกินแต่ถ้ามันแหมมันมีความต้องการเราเป็นคนสำคัญเขาเห็นความสำคัญของเราเขาพูดเขาคุยเขาต้อนรับเราดีเราก็ไม่เป็นส่วนเกินแต่เราไม่เป็นส่วนเกินเราก็สบายใจมาวันนี้สนุกจังเลยเราเป็นคนพอดีเราเป็นเขาก็ต้อนรับเราดีเขาก็ให้เกียรติเราดีเราก็ไม่เป็นส่วนเกินของอะไรถ้าเป็นส่วนเกินเสียหมดเลยแม้แต่เสื้อผ้าจะทำไม่ตัดไม่ดีเป็นส่วนเกินก็ไม่ดีอาหารการกินเหมือนกันถ้ามันทำอะไรไม่พอดีมันเป็นส่วนเกินก็ไม่มีรสชาติจืดเกินไปเผ็ดเกินไปหวานเกินไปหมันเกินไปถ้าเผ็ดเกินไปก็กินไม่ได้เผ็ดร้อนไปถ้ามันเกินไปก็คลื่นอีกถ้าจืดเกินไปก็หมดรสอีกถ้าเค็มเกินไปก็กินไม่ได้อีกอะไรมันเกินไม่ดีแม้เผ็ดพอดีหวานพอดีมันพอดีเค็มพอดีจืดพอดีโอ้พอดีนี่มันอร่อยกินพออิ่มพอดีเลยคราวนี้มีความสุขมากถ้ามันพอดีแม้แต่อาหารการกินมันไม่พอดีก็ไม่ได้คนไหนทำอะไรไม่พอดีไม่ดีคนนี้ชอบทำเผ็ดจังเลยเผ็ดเกินทุกทีไม่มีใครอยากกินกินได้ตัวเดียวคือเจ้าของกินของเกินคนนี้ชอบมันทำมันเกินไปกินได้คนเดียวคนอื่นเขาคลื่นกินไม่ลงท่านั้นใจเราก็เหมือนกันต้องทำให้พอดีนะอย่าทำอะไรเกินไปคนเราได้มากมันคอยเกินเลยกันคนอยู่ด้วยกันมันคอยจะเกินกันเกินหน้าที่เกินหน้าเกินตามันไม่พอดีทำอะไรมันคอยจะเกินพอดีถ้าพอดีแล้วมันสบายใจทุกอย่างแต่คนเราอยู่ด้วยกันถ้าเกรงใจกันอยู่ด้วยกันอย่างผู้ดีเนี่ยก็เรียกว่าอยู่กันอย่างผู้ดีเนี่ยก็เรียกว่ามีธรรมสองอย่างผู้ดีอยู่ด้วยกันได้ขันติทำให้คนอดกลั้นอดทนขันติโสระจะทำให้คนงามคนงามนี่มีสองคนนั่นแหละคนดีนี่มีสองคนขันติกับโสระจะขันติถ้าเราอยู่ด้วยกันเขาว่าเราไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอาฆาตยิ้มเสมอเรามีขันติไม่โกรธกันได้นี่ถือว่าทำให้คนงามคนแต่งหน้าผัดหน้าทาแป้งแต่หน้างอตลอดวันมันก็ไม่งามเหมือนเขานางงามไปประกวดบนเวทีเนี่ยต้องยิ้มตลอดเวลาต้องทำเป็นโสดเป็นความเสงี่ยมเจียมตัวต้องอดทนต้องไม่โกรธยิ้มต้องแสดงเมตตาตลอดพอไม่ยิ้มถ้าไม่ยิ้มเขาก็ไม่ให้รางวัลถ้าไปโกรธกรรมการหน่อยเดียวเขาไล่ลงเวทีเลย ไปโกรธกันเองก็ไม่เขาก็ไล่ลงอีกไม่ได้นางงามงามไงเขาก็ไม่ให้แสดงว่าขันติเนี่ยเป็นทำให้คนงามคนเราต้องมีความอดทนโสรจะคือความเสงี่ยมเจียมตัวไม่เย่อหยิ่งไม่จ้องหองไม่ถือตัวไม่ไว้ตัวอยู่ที่ไหนก็ได้ทำยังไงก็เข้ากับสังคมได้ทุกอย่างโสรจะคือความเสงี่ยมเจียมตัวเราแต่งตัวสวยๆเนี่ยมาถึงก็เดินลุยหัวเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่สวยคุยแล้วนั่งไขว่ห้างคุยเลยเงี้ยก็สวยไม่ได้เพราะไม่มีความเสงี่ยมเจียมตัวพูดจากระโชกโคกห้างหยาบคายก็งามไม่ได้ท่านั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยของโลกทำของโลกขันติคือทำให้คนงามโสรจะทำให้คนเสงี่ยมเจียมตัวที่คนงามที่พุทธเจ้าประกวดมาแล้วมีสองคนคือคนขันติกับโสรจะนอกนั้นไม่งามงามเพียงภายนอกก็สู้ภายในไม่ได้คนเราที่อยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยพออยู่ด้วยความอดทนโกรธกันก็อดทนได้ทำอะไรไม่ถูกใจก็อดทนได้อภัยให้กันได้ความอดทนได้ทำให้อยู่กันได้ถ้าไม่อดทนต่างคนต่างไปคนที่ยาล้างแตกแยกกันทนไม่ไหวผู้ชายก็ทนผู้หญิงไม่ไหวผู้หญิงก็ทนอารมณ์ผู้ชายไม่ไหวการที่ทนไม่ได้ไม่มีธรรมะคือไม่งามความรักความเอ็นดูก็หมดไปก็ผลที่สุดก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้ามีธรรมะสองข้อนี้ทำให้คนงามก็เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมะใจเราจะได้เข้าถึงธรรมะเราจะได้อยู่กับโลกอย่างสบายไม่งั้นเราไม่มีธรรมะเราจะอยู่กับใครเป็นสุขไม่ได้อดทนก็ไม่ได้ไม่เกรงใจใครนึกจะว่าใครว่านึกจะด่าใครด่านึกจะบ่นนึกจะทำอะไรก็ทำไม่มีโสรจะไม่มีความเงียบเยียมตัวไม่ไว้ตัวผลที่สุดก็อยู่กับใครไม่ได้ใครก็ไม่รักตัวเองก็ไม่ต้องเข้าใครไม่รักก็ตายดีกว่ากูกินยาตายผูกคอตายนี่ตัวเองก็ไม่รักตัวเองอีกเพราะไม่มีใครรักเลยก็น้อยใจว่าทำดีไม่ได้ดีแต่จริงยังไม่ได้ทำดีหรอกคิดว่าตัวเองดีไปเองตัวเองไม่ได้ทำดีหรอกพวกที่กินยาตายฆ่าตัวตายคิดพรรณนาว่าทำดีไม่ดีตัวเองยังไม่ดีพอถ้าดีพอเขาไม่พูดอย่างนั้นหรอกถ้าดีพอคนอื่นก็ต้องเห็นด้วยก็เราก็ต้องใจดีทำดีก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจเพราะดีมันเป็นตรามันเป็นราคาสูงอยู่แล้วใครๆก็อยากได้คนดีถ้าเราใจดีมีความอดทนไม่โกรธใครเลยเนี่ยใครจะว่าเราเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ได้ไม่มีคนไหนเกลียดคนไม่โกรธทุกคนจะรักคนใจดีทั้งนั้นแหละไอ้ที่มันรักกันไม่ได้เพราะใจมันไม่ดีเกลียดกันโกรธกันทุกวันเพราะมันไม่ใจไม่ดีมันจะรักกันได้ยังไงเพราะคนไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะก็คือคนไม่พอดีนั่นเองคือห้ามใจไม่ได้อดทนไม่ได้เขาเรียกไม่พอดีคือคนไม่มีธรรมะถ้ามีธรรมะมันก็พอดีช่างมันเถอะเราอดทนเราทำได้เราวางเฉยได้นี่เรียกว่าคนมีธรรมะเขาเรียกพอดีอยู่กับใครก็มีความสุขดังนั้นเราก็ต้องฝึกความพอดีศึกษาธรรมะไปบุญยังทำให้เราใจเย็นบาปทำให้เราใจร้อนเราก็เลือกเป็นคนใจร้อนซะสิอยู่ที่ไหนจะได้ใจเย็นใจตัวเองทำไม่ได้ใครจะทำให้ใจตัวเองไม่ร้อนใจตัวเองร้อนใครจะไปทำให้เย็นใจตัวเองวุ่นวายใครจะทำให้หายตัวเองเจ้าโทโสโมโหเป็นคนงุดหงิดใครจะทำให้เราได้เราไม่ทำเองใครจะทำเราต้องทำของเราเองบุญเราต้องทำเองเราไม่กินข้าวใครจะกินให้เราใครไม่อาบน้ำใครจะมาบังคับให้เราเราต้องทำของเราเองเราทำเราเองเนี่ยได้สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะเราเป็นคนไม่ใช่คนโง่เนี่ยคนรู้ว่าอะไรดีไม่ดีรู้ว่าทุกสุขมันอยู่ที่ใจเราก็ต้องหาความสุขใส่ใจเราความสุขที่ใจเราถูกต้องก็คือการทำใจให้พอดีไม่เป็นคนอารมณ์วู่วามเป็นคนมีสติสมาธิเป็นคนมีความดีอยู่ในใจมีความเพียรอยู่ในใจ นี่เราจึงจะหาบุญได้จึงจะหาความสุขได้ถ้ามีบุญได้อย่างนี้เราก็หาความสุขได้ตลอดวันถ้าเรามีบาปก็หาความทุกข์ตลอดวันใจนี่ร้อนพะโวภวะไม่มีความสงบเลยทั้งวันยิ่งแก่ตัวยิ่งคิดมากยิ่งมีงานยิ่งคิดมากโหเหมือนว่าเรานี่หาความสุขสงบที่แท้จริงไม่ได้เลยเพราะไม่เคยสบายใจเขาเรียกว่าปล่อยเรียกว่าละวางไม่เป็นไม่มีพอดีนั่นเองเอาละธรรมเทศนาถึงความพอดีที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นเป็นศีลสมาธิตั้งมั่นอยู่ในธรรมะที่พุทธเจ้าสั่งสอนไปเราก็จะได้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวของเราก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขยิ่งๆขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของสังฆารวะพราหมณ์อุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังสังฆารวะพราหมณ์เป็นผู้มีความเชื่อถือในลัทธิพิธีกรรมของตนเองมาก่อนที่จะเข้ามาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุที่มีความเข้าใจผิดในลัทธิพิธีกรรมของตนที่ทำมานั้นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเกิดผลดีแก่ตนผู้กระทำต่อมาภายหลังพระบรมศาสดาเสด็จไปทรงเทศนาโปรดจึงทำให้พราหมณ์เกิดความเปลี่ยนใจมาเลื่อมใสและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาโดยมอบกายถวายชีวิตเป็นอุบาสกชีวประวัติของสัง

คารวะพราหมณ์ตามที่มีบันทึกไว้ในบาลีคัมภีร์สังยุตตนิกายสคาถวรรคแห่งพราหมณสังยุตอุปาสกวรรคที่2ในสังขารวสูตรที่10ดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นมีสังขารวพราหมณ์อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีแต่พราหมณ์ผู้นี้มีลัทธิคือความเชื่อถือว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยน้ำเขาปรารถนาความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำจึงทำการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเช้าเป็นนิดคือพราหมณ์นี้เขาก็เข้าใจไปเองว่าการอาบน้ำเย็นคือในเวลาเย็นทำมาตั้งแต่เช้ากลางวันจนมาถึงเย็นเขาก็จึงลงอาบน้ำเพื่อชำระบาปที่เขาทำผิดมาทั้งหมดนั้นหวังที่จะล้างบาปให้หมดไปส่วนการลงอาบน้ำในเวลาเช้าก็เพื่อล้างบาปที่ทำมาตั้งแต่เวลาเย็นไม่ค่อยมาตั้งแต่เย็นไปจนกระทั่งถึงรุ่งเช้าเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาอาจจะมีบาปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เขาก็จึงลงอาบน้ำในเวลาเช้าแล้วการอาบน้ำของพราหมณ์เนี่ยเจตนาจริงๆก็เพื่อจะล้างบาปแต่จะล้างออกหรือไม่ออกไม่รู้แต่ว่าเป็นลัทธิที่เขาเชื่อถือของเขามาอย่างนั้นนี่การฟังตามๆกันมาบางทีก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังเราต้องอาศัยนำเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์หาความจริงซะก่อนโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้สอนให้ใครเชื่อแบบงมงายเลยนะซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาจบก็ตรัสถามพระสารีบุตรเถระว่าพระสารีบุตรเชื่อไหมพระสารีบุตรท่านก็ปฏิเสธทันทีว่ายังไม่เชื่อแล้วได้รับคำชมเชยจากพระพุทธเจ้าว่าถูกแล้วสารีบุตรคนเราจะเชื่ออะไรไม่ใช่เชื่อง่ายๆต้องมีเหตุมีผลแล้วจึงค่อยเชื่อถ้าเชื่อง่ายก็ไม่ต่างอะไรกับวัวควายที่เขาเอาเชือกสนตะพายแล้วก็จุงไปจะจุงไปทิศเหนือทิศใต้ไปทางไหนก็ได้คนเราถ้าว่าถูกเขาจุงไปอย่างนั้นก็แสดงว่าปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราไม่สามารถช่วยตัวเราได้เลยทุกคนมีปัญญานะครับเมื่อเรามีปัญญาอยู่เราก็นำเอาปัญญามาใช้พิจารณาพิสูจน์หาเหตุผลให้เห็นเสียก่อนว่าที่เราทำไปเนี่ยมีเหตุมีผลไหมเมื่อยังอธิพรามอาบน้ำชำระร่างกายเนี่ยเพื่อล้างบาปบาปที่ไหนจะออกไปด้วยน้ำล่ะถ้าออกบาปออกไปด้วยน้ำก็ไม่ต้องมาทำอะไรกันแล้วพอทำบาปก็เอาน้ำมารดหรือลงไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็การอาบน้ำพวกพรามนี่น่าสงสารน่าสงสารอย่างไรคือนะถ้าเป็นฤดูร้อนฤดูฝนก็พอทนหลอกลงไปอาบน้ำในแม่น้ำแต่พอถึงฤดูหนาวเนี่ยความหนาวก็จะทรมานแก่คนที่ลงไปอาบน้ำอ่ะปากคอสั่นปากคอเคี้ยวสั่นเทิมอยู่ในน้ำนั้นเพราะหวังอย่างเดียวต้องการที่จะล้างบาปความเป็นไปก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตนเองมุ่งหวังแต่ว่าด้วยความเข้าใจผิดนะครับจิตของบุคคลเราที่มีโมหะมาปิดบังเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นถูกเป็นผิดอะไรก็แล้วแต่เถอะมันจะเห็นกลับกันไปหมดฉะนั้นเราก็ลองพิจารณาดูตัวเราเองบ้างว่าเรามีลัทธิคือความเชื่อถืออะไรที่ยังผิดอยู่บ้างลองตรวจค้นดูด้วยใจที่เที่ยงตรงคำว่าใจที่เที่ยงตรงนี้ก็คือใจต้องตั้งอยู่บนตาช่างศีลธรรมนะครับคือตาช่างที่ไม่มีศีลธรรมใช้ไม่ได้ท่านจะมองอะไรไม่เห็นเลย
พราะใจที่ไม่มีศีลธรรมนี้ก็จะถูกความหลงหรืออวิชชามาหุ้มห่อปิดบังไว้ทำให้ไม่รู้จริงตาช่างใจสำคัญที่สุดต้องมีศีลธรรมมาเป็นเครื่องกำกับไว้ก็จะช่วยให้ท่านได้มองเห็นสิ่งที่ถูกต้องได้อย่างตรงไปตามความเป็นจริงในเช้าวันหนึ่งพระอนันตเถระนุ่งสบงห่มจีวรและถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีได้ไปเห็นสังฆารวพราหมณ์ลงอาบน้ำในเวลาเช้าเพื่อความบริสุทธิ์คือเพื่อล้างบาปครั้นพระเถระจาริกบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับมาถึงวัดพระเชตวันมหาวิหารในเวลาหลังอาหารจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงหน้าที่โคนส่วนข้างหนึ่งและหลังจากท่านนั่งเรียบร้อยแล้วจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญสังฆารวพราหมณ์ผู้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีเขามีลัทธิคือความเชื่อถือว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยน้ำเขาปรารถนาความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำจึงทำการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นเป็นนิดข้าพระองค์ขอประทานโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาเสด็จไปโปรดสังฆารวพราหมณ์อย่างที่บ้านของเขาด้วยความทรงอนุเคราะห์พราหมณ์นั้นเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับด้วยดุษณีภาพคือความเป็นผู้นิ่งเฉยครั้นลุ่งเช้าขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งทรงครองจีวรและทรงครองบาตรเสด็จไปที่บ้านของสังฆารวพราหมณ์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้ถวายสังฆารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและเมื่อการปราศัยพอให้เป็นที่ลึกถึงกันผ่านไปแล้วเขาจึงนั่งลงในที่โคนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามสังฆารวพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ได้ยินว่าท่านเชื่อว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำท่านถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นนิจจริงหรือสังฆารวพราหมณ์กราบทูลรับว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้เชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นเป็นนิดสังฆารวพราหมณ์จึงกราบทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์กระทำในเวลากลางวันข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นเชื้อด้วยการอาบน้ำชำระร่างกายในเวลาเย็นบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์กระทำในเวลากลางคืนข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นเสียด้วยการลงอาบน้ำชำระร่างกายในเวลาเช้าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์อย่างนี้แหละจึงได้เชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ได้ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งในเวลาเช้าและเวลาเย็นเป็นนิจพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ห้วงน้ำคือแม่น้ำอันได้แก่ธรรมะมีศีลเป็นท่าเป็นห้วงน้ำที่มีคุณสัตบุรุษคือคนมีศีลธรรมสรรเสริญต่อสัตบุรุษเป็นสถานที่ที่บุคคลผู้ถึงเวทคือความรู้อาบแล้วบุคคลผู้มีตัวไม่เปียกเท่านั้นจึงจะข้ามถึงฝั่งได้เมื่อสังฆารวพราหมณ์ได้ฟังแล้วก็เกิดความเลื่อมใส
จึง

กราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยมีเหตุผลหลายอย่างเปรียบดังหงายภาชนะที่คว่ำปลดของที่ปิดไว้ออกบอกทางแก่คนหลงทางส่องไฟในที่มืดโดยหวังว่าคนมีตาดีจะมองเห็นรูปได้ข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์ทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งคนมีสติปัญญาแม้จะเดินหลงทางหรือผิดทางไปแต่เมื่อมีผู้รู้มาช่วยชี้แนะให้ถ้าเป็นคนไม่ดื้อรั้นดันทุรังเอาความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่เขาย่อมเข้าใจความจริงได้อย่างถูกต้องและพบความสุขได้เหมือนกับสังฆารวพราหมณ์อุบาสกนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีรู้เท่าทันได้เมื่อได้พิจารณาแล้วจะเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดก็เป็นว่าชีวประวัติของสังฆารวพราหมณ์อุบาสกจบเพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจากไปก็ขอฝากหัวข้อกลอนเป็นข้อคิดไว้หน่อยหนึ่งว่าผู้ปฏิบัติธรรมนำให้รู้ความจริงหลักธรรมะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้นำมาใช้ปฏิบัติฝึกหัดจิตมันอบรมบ่มใจใคร่ครวญคิดเพ่งพินิจในไตรลักษณ์จักเห็นจริงท่านผู้ฟังครับเวลายังมีเหลืออยู่วันนี้ก็จะขอนำชีวประวัติของสันตติมหาหมาดอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อไปสันตติมหาหมาดผู้ได้รับความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมถึงชั้นสูงสุดในเวลาที่ยังเป็นฆราวาสคือผู้ครองเรือนอยู่นับเป็นแบบอย่างที่หาได้ยากนักในบุคคลทั่วไปจึงเป็นชีวิตที่น่าศึกษาหาความรู้ชีวประวัติของท่านมีบันทึกไว้ทั้งปัจจุบันชาติและอดีตชาติดังมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมโอษฐ์แห่งทันตวรรคดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภสันตติมหาหมาดให้เป็นต้นเหตุว่าในการครั้งหนึ่งสันตติมหาหมาดได้ไปปราบปรามปัจจามิตรที่กำเริบเสบสารขึ้นที่บ้านชายแดนของพระเจ้าประสิทธิโกศลให้สงบเรียบร้อยลงแล้วก็กลับมายังพระนครพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงทราบความเป็นไปของสันตติมหาหมาดอย่างนั้นก็ทรงพอพระทัยจึงประทานราชสมบัติให้สันติมหาหมาดครอง7วันด้วยกันทั้งประธานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำและขับร้องนางหนึ่งให้แก่สันตติมหาหมาดด้วยสันตติมหาหมาดหลังจากได้รับมอบราชสมบัติจากพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วท่านก็หลงมัวเมาอยู่อันนี้จิตของคนที่เป็นปุถุชนนั้นก็อยากจะฝากข้อคิดท่านผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ยังเป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสหนาตัณหามากนี่แหละครับหรือปัญญาหยาบมักจะเข้าใจสิ่งที่ถูกเป็นผิดเข้าใจสิ่งที่ผิดว่าเป็นถูกเหมือนเห็นกงจักเป็นดอกบัวไว้อย่างกับท่านสันตติมหาหมาดก็เช่นเดียวกันตอนที่ท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนาด้วยกิเลสเนี่ยท่านก็ดื่มสุราเมรัยอย่าง

มัวเมาที่สุดเจ็ดวันที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าประเสริฐในโกศลให้ครองราชสมบัติเนี่ยท่านดื่มติดต่อกันเจ็ดวันไม่ได้เว้นเลยพอถึงวันที่เจ็ดก็ประดับเครื่องประดับทุกอย่างขึ้นนั่งบนคอช้างเชือกประเสริฐไปที่ท่าน้ำเขาเห็นพระบรมศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ระหว่างประตูทั้งที่นั่งอยู่บนคอช้างนั่นแหละก็ก้มศีรษะถวายบังคมก็คงจะกระทำเหมือนอาการของคนเมาท่านผู้ฟังลองวาดภาพในใจดูนะจะมองเห็นได้ว่าคนเมาอ่ะจะพยุงตัวให้ตรงอยู่อย่างที่คนไม่เมาทำไม่ค่อยได้ล่ะร่างกายก็จะโอนอ่อนไปแล้วก็ท่าทางก็สงเงาะสงแงะไปท่าที่ถวายบังคมพระพุทธเจ้านั้นก็คงจะเป็นท่าที่กระทำไปอย่างคนเมานั่นแหละท่านผู้ฟังคงเคยเห็นคนเมาไหว้พระพระบรมศาสดาได้ทรงเห็นอาการของสัตติมหาหมัดแล้วจึงทรงทำการแย้มพระอนันตเถระเห็นแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งอะไรเนาะเป็นเหตุให้ทรงทำการแย้มให้ปรากฏขึ้นพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสบอกเหตุแห่งการแย้มนั้นว่าดูก่อนอนันต์เธอจงดูสันตติมหาหมัดในวันนี้แหละเขาทั้งประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกอย่างจากมหาตถาคตและในเวลากล่าวคาถาสี่บทจบลงแล้วเขาจักได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์หลังทั้งที่เขานั่งอยู่บนคอช้างแล้วจักขึ้นไปนั่งบนอากาศสูงเจ็ดชั่วลำตาลปรินิพานมหาชนได้รับฟังพระพุทธดำรัสที่กำลังตรัสถึงสันตติมหาหมัดกับท่านพระอนันตเถระนั้นบรรดาชนเหล่านั้นก็มีอยู่สองพวกด้วยกันคือพวกมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นผิดหมายถึงผู้ที่ยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาก็ร่วมคิดปรึกษากันว่าท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระสมณโคดมนั้นพระสมณโคดมพูดพล่อยๆได้ยินว่าในวันนี้สันตติมหาหมัดผู้มึนเมาสุราอย่างนั้นแต่งตัวเต็มยศอย่างนี้จากได้ฟังธรรมะในสำนักของพระโคดมนั้นแล้วจากปรินิพานพวกเราจักจับผิดพระสมณโคดมด้วยคำเท็จในวันนี้แต่อีกพวกหนึ่งคือพวกสมาธิฐิหมายถึงผู้ที่มีความเห็นถูกก็เลยแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วคิดกันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอนุภาพน่าอัศจรรย์ในวันนี้พวกเราจักได้ดูการเยื่องกรายคือท่าทางที่ก้าวย่างอย่างมีท่าอันงามของพระพุทธเจ้าและการเยื่องกรายของสันตติมหาหมัดนี่พวกสัมมาทิฏฐิก็เชื่อใจในความเป็นไปได้ของพระพุทธเจ้าและสันตติมหาหมัดก็หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสคำเท็จไม่ได้พูดเปล่อยฝ่ายมหาสันตติมหาหมัดเล่นน้ำตลอดวันอยู่ที่ท่าอาบน้ำแล้วก็ไปที่อุทยานนั่งที่พื้นโรงดื่มคือยังไปดื่มต่อไปอีกคือเหล้าเนี่ยยังไม่ได้เว้นเลยนะครับดื่มเรื่อยกลัวเชื้อเมาจะหมดก็เติมลงไปใหม่ส่วนหญิงนักฟ้อนที่จะมาฟ้อนรับขับร้องใ
สันตติมหามาตย์ได้ชมลงไปในถ้ำกลางที่เต้นรำเริ่มจะแสดงการฟ้อนรำและการขับร้องอยู่ในวันนั้นปรากฏว่าลมมีพิษเพียงดังสตราเกิดขึ้นภายในท้องได้ตัดเนื้อหัวใจให้ขาดไปเพราะเหตุที่นางเป็นผู้กินอาหารน้อยมาตลอด7วันเหตุที่กินอาหารน้อยเนี่ยก็เพื่อต้องการอยากจะแสดงการเยื่องกรายร่ายรำให้อ่อนแอนอรชรคล่องแคล่วแต่ในทันใดนั่นเองนางมีปากอ้าและในตาเลือกแล้วสิ้นใจไปอย่างน่าสลดหดหู่สันตติมหามาตย์กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงตรวจดูนางที่เมื่อบุคคลทั้งหลายไปตรวจดูแล้วก็ได้บอกแก่สันตติมหามาตย์ว่านางสิ้นใจแล้วสันตติมหามาตย์ก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างยิ่งและในขณะนั้นเองสุราที่มหามาตย์ดื่มมาตลอด7วันก็ส่างเมาหายไปเหมือนกับหยาดน้ำที่ตกลงบนกระเบื้องที่ร้อนจัดฉะนั้นสันติมหามาตย์คิดว่าคนอื่นจักไม่สามารถตัดความโศกเศร้าของเราได้นอกจากพระบรมศาสดาเท่านั้นเขามีพลริกายแวดล้อมไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาในเวลาเย็นถวายบังคมแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระบรมศาสดาความโศกเศร้าเห็นบ้านนี้เกิดแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์มาด้วยหวังว่าพระองค์จะทรงสามารถระงับดับความโศกเศร้าของข้าพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงพระกรุณาเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสกับสันตติมหามาตย์ว่าท่านมาสู่สำนักของผู้สามารถเพื่อระงับดับความโศกเศร้าได้แน่นอนความจริงท่านร้องไห้ในเวลาที่หญิงนี้สิ้นชีวิตด้วยเหตุดังนี้น้ำตาที่ไหลออกก็มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วจึงตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่ากิเลสเครื่องกังวลใดมีอยู่ในการก่อนเธอจงทำกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลจงอย่ามีแก่เธอในภายหลังถ้าเธอจักไม่ยึดถือขันคำว่าขันก็หมายถึงกองหรือส่วนหนึ่งหนึ่งของรูปกับนามที่แยกออกเป็นสี่กองคือกองรูปนั่นกองหนึ่งแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นอีกกองหนึ่งโดยพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าเธอจักไม่ยึดขันธ์ในถ้ำกลางจักเป็นผู้สงบระงับทีเดียวแล้วก็สามารถที่จะเที่ยวไปไหนก็ได้ในเวลาจบพระคาถาลงสันติมหามาตย์บรรลุพระอรหัตผลแล้วท่านพิจารณาดูอายุสังขารของตนเห็นว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจึงกราบทูลพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระบรมศาสดาจงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงทราบอยู่ถึงกรรมที่สันตติมหามาตย์นี้ได้กระทำไว้แล้วทรงกำหนดว่าพวกมิจฉาทิฏฐิคือผู้ที่มีความเห็นผิดมาประชุมกันเพื่อข่มขี่เราด้วยคำเท็จจักไม่ได้โอกาสส่วนพวกมิจฉาทิฏฐิคือผู้มีความเห็นถูกต้องมาประชุมกันด้วยมุ่งหมายว่าพวกเราจะดูการเยื่องกรายของพระพุทธเจ้าและการเยื่องกรายของสันตติมหามาตย์ได้ฟังกรรมที่สันตติมหามาตย์นี้กระทำแล้วจักทำความเอื้อเฟื้อในบุญทั้งหลายพระองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงบอกกรรมที่เธอกระทำไว้แล้วแก่ตถาคต
และเมื่อเธอจะบอกถึงกรรมนั้นเธอจงอย่ายืนอยู่บนพื้นดินจงยืนกล่าวอยู่ในอากาศสูงชั่วเจ็ดลำปานสันตติมหามาตย์กราบทูลรับว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะจึงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วก็เหาะขึ้นไปในอากาศสูงชั่วหนึ่งลำตาลพอเหาะขึ้นไปในอากาศสูงหนึ่งชั่วลำตาลแล้วก็จงลงมาถวายบังคมพระบรมศาสดาอีกแล้วก็เหาะขึ้นไปอีกเป็นสองชั่วลำตาลสามสี่ห้าหกและเจ็ดชั่วลำตาลคือขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี่ยเจ็ดครั้งและในครั้งที่เจ็ดได้นั่งขัดสมาธิในอากาศสูงเจ็ดชั่วลำตาลตามลำดับแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงสดับบุพกรรมคือกรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะวันนี้เวลาสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปค่อยพบกันใหม่แล้วจะลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเว

ที่หลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรา

0: วาทะ
1: ก็คงไม่ต้องตั้งนาโมอะไรหรอกคือเหมือนเป็นการปรารภธรรมกันก็พยายามทำจิตใจของตัวเองคือการภาวนาทุกครั้งเนี่ยเราจะทำยังไงใจของเราจะเข้าอยู่ข้างในได้เพราะถ้าใจของเราเข้าอยู่ข้างในได้เราก็จะมีความสุขแต่ส่วนมากเราภาวนาแล้วจิตใจของเราจะไม่ค่อยอยู่ข้างในมันไม่อยู่ข้างในทั้งนั้นถึงว่าวิธีการปฏิบัติต้องมีหลายอย่างหลายอย่างก็เพราะว่าทุกวิธีทางนั้นก็คือทำยังไงใจจะอยู่ข้างในเพราะปกติใจเราก็จะอยู่

วิธีทางนั้นก็คือทำยังไงใจจะอยู่ข้างในเพราะปกติใจเราก็จะอยู่ข้างในอยู่แล้วไม่เคยออกข้างนอกเพราะการที่ใจออกนอกนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งมันจะออกไปสู่ข้างนอกนะถ้าจิตใจเราอยู่ข้างในสังขารมันก็ปรุงได้ยากถึงจะปรุงข้างในได้ปรุงข้างในได้มันก็ปรุงอย่างน้อยก็เป็นให้ปรุงข้างในก็ยังดีกว่าที่มันออกมันพาเราออกไปเที่ยวข้างนอกถ้างั้นจิตใจจะปรุงข้างในก็ต้องมีตำแหน่งที่ปรุงได้หรือจะเพื่อมาตัดความปรุงแต่งได้ก็ยิ่งดีเพราะการภาวนาเท่านั้นที่จะตัดสังขารได้เพราะถ้าไม่ใช่ภาวนาแล้วจะตัดไม่ได้หรอกเพราะสังขารมันตัวยิ่งใหญ่มากนะเพราะถ้าทุกคนดับสังขารได้มันเป็นที่สุขเป็นบรมสุขที่สุดเลยก็เหมือนที่เราสวดไปเมื่อกี้อนิจจาวัฏสังขาราถ้าทุกคนหลุดจากสังขารแล้วมันเป็นความสุขที่อมตะมากไม่ได้มาเกิดอีกแล้วถ้าดับสังขารได้เมื่อไหร่ความเกิดของเราก็หายไปน่ะไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้างั้นวิธีการดับสังขารเราจะทำยังไงเราก็ต้องใช้สติและภาวนานี่แหละที่จะดับสังขารได้ทำไมเราต้องภาวนาต้องดับสังขารเพราะสังขารเราต้องดับอยู่แล้วมันต้องจากกันอยู่แล้วถ้าเราไม่จากวันนี้ก็วันสุดท้ายของเราก็ต้องจากกันอยู่แล้วแต่ก่อนที่เราจะจากกันเราต้องหัดจากไว้ก่อนคือพระจากกันก่อนนะก็เหมือนคุณธัญรัตน์ที่เสียไปนี้ก็มาจากเขาเรียกดับสังขารแล้วนะดับสังขารจิตก็ทรงเป็นสุขอันนั้นดับสังขารแบบตายแต่พวกเราต้องดับสังขารที่ยังไม่ตายนะดับสังขารที่ยังไม่ตายทั้งนั้นน่ะตัวตรงนี้สำคัญมากการจะดับสังขารลงได้มันก็ต้องใช้สติการภาวนาของเรานี่แหละเหมือนเราสูดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจเข้าไปสูดลมตรงไหนเราก็สั่งความรู้สึกไว้ในจุดนั้นรักษาตรงนั้นไว้ให้ดีแม้แต่ลมจะออกมาก็ไม่ต้องตามหรอกไม่ใช่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมนี่เป็นตัวนำพาไปเฉยๆเป็นผู้นำพาไปทำให้จิตของเราเข้าข้างในได้ต้องใช้ลมใช้ลมช่วยหรือบางครั้งเราใช้ยุบหนอบองหนอก็เพื่อจะอยู่ข้างในนั่นแหละทำไมแต่จิตใจของเราต้องเข้าไปสู่ข้างในถึงจะเป็นธรรมแต่ทำไมอยู่ข้างนอกถึงไม่เป็นธรรมเพราะข้างนอกมันไม่เป็นธรรมอยู่แล้วเพราะข้างนอกมันเป็นสิ่งที่รับภาระรับอารมณ์เขาเรียกรับอารมณ์รับอารมณ์ของสังขารน่ะรับแล้วก็ปล่อยยากด้วยดังนั้นถึงว่าถ้าจิตเราอยู่ข้างในเนี่ยอารมณ์ข้างนอกเราก็ไม่ได้รับเราก็จะรับอารมณ์ธรรมแทนอารมณ์ธรรมแทนก็คืออารมณ์ผู้รู้อยู่ภายในนั่นเองนี่คือการภาวนาถึงก็ต้องดับสังขารดังนั้นถึงอุบายการภาวนาถึงมีหลายอย่างเราจะทำยังไงถึงใจของเราจะเข้าข้างในได้ถึงอาจารย์เคยบอกแล้วก็ว่าถ้าเราภาวนาแล้วกำหนดข้างในของเรากำหนดแล้วไม่เข้าถ้ากำหนดไม่เข้าเราก็ต้องหาตัวช่วยทำให้เข้านะให้เข้าก็คือสูดลมแล้วลึกแล้วก็จับสุดปลายลมก็เลยลึกไว้ตรงนั้นให้ดีๆอย่าให้มันไปที่อื่นพยายามรักษาไว้เพราะการรักษาตรงนี้มันก็จะทำให้จิตใจของเราก็มีความสงบได้แต่ถ้าเราไม่เราเคลื่อนไปเคลื่อนมาใจก็ไม่สงบหรอกเพราะสงบไม่ได้เพราะมันเคลื่อนตลอดใจของเราจะสงบได้มันจิตใจนั้นต้องนิ่งฮะนิ่งเลยนะจิตต้องหยุดเลยนะฮะหยุดอยู่กับที่ตรงนั้นอ่ะถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ความสงบก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้ามีความเคลื่อนไหวอยู่มันก็ไม่สงบหรอกยังไงก็สงบไม่ได้เพราะไม่มีขั้นเคลื่อนไหวไปมาอยู่ถ้างั้นจิตหยุดเนี่ยเราจะทำยังไงถึงมันจะหยุดได้เหมือนที่เรานั่งภาวนาเราต้องการให้จิตของเราให้หยุดอยู่แต่ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนหยุดตรงไหนเพราะปัญหาที่อยู่ไม่มีจะหยุดตรงไหนหยุดตำแหน่งอะไรถ้าหลวงพ่อที่หลวงพ่อวีระยังท่านก็มีฐานหนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่ฐาน

ทั้ง6ทั้ง7คือการระลึกรู้ว่า1พุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4คือพยายามระลึกไว้กำกับไว้เพื่อจะให้มันลงไปข้างในนี่มันเป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่ความชำนาญท่านก็หาทุกสิ่งทุกอย่างเป้าหมายก็คือต้องการจิตหยุดถ้าหยุดได้เมื่อไหร่นั่นแหละเราก็จะเข้าใจว่าจิตหยุดนั้นมีความสุขขนาดไหนทั้งนั้นการที่เราจะภาวนาจิตหยุดนั้นเราต้องระลึกให้ลึกๆพยายามลึกๆสูดไปลึกๆเสร็จแล้วก็กำกับความรู้สึกไว้ตรงนั้นระลึกความรู้สึกตรงนั้นให้มีความรู้สึกต่อเนื่องต่อเนื่องอย่าให้รู้สึกอย่างอื่นอย่าให้ไปที่อื่นให้รู้สึกตำแหน่งที่สุดลมตรงนั้นถึงบางครั้งอาจารย์ก็ถึงก็ต้องให้กินน้ำเย็นกินน้ำเย็นก็เพราะว่าถ้ากินน้ำเย็นมันจะง่ายกว่าสูดลมเพราะสูดลมเนี่ยมันสูดแล้วมันบางคนต้องไปกลั้นลมหายใจนะฮะต้องไปกลั้นลมหายใจเลยเพื่อไม่ต้องการหายใจออกความจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่สูดลมแล้วไปกั้นลมอย่างนั้นน่ะมันก็ทรมานสิฮะเพราะลมมันเข้าแล้วไม่ต้องออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลมมันนำเราไปสู่จุดนั้นเสร็จแล้วเราความระลึกตรงนี้ของเราเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับลมออกเพราะความรู้สึกตรงนั้นเราก็จะให้รู้สึกอยู่ลมออกก็เรื่องของมันไปแต่บรรยากาศก็ออกไปก็ไม่เป็นไรแต่ความระลึกตรงนี้เราก็จะดูตรงนี้เรื่อยๆถ้าระลึกรู้ตรงนี้เรื่อยๆไปลมก็ไม่มีโอกาสได้เข้าเพราะไม่เข้าเพราะเราจับตำแหน่งได้แล้วดังนั้นการภาวนาของเราต้องการตำแหน่งตรงนี้สำคัญที่สุดถ้าเรามีตำแหน่งตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราก็เหมือนเป็นคนที่มีสติอยู่มีสติอยู่สติอยู่ในตัวเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ก็มีความหมายความว่ามีสติอยู่แต่ตอนนี้สติของเราสติมีเหมือนกันแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบางคนก็รู้กายรู้ใจรู้จิตมันกว้างเกินไปความจริงเราดูจุดเดียวนั่นแหละทางนั้นลมนี่เป็นตัวช่วยได้ดีแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือน้ำเย็นก็ตัวช่วยทำให้จิตมันนิ่งน้ำลงน้ำกินแล้วลงไปเลยไม่ลงเราก็สูดลมเข้าไปช่วยกระแทกเข้าไปอีกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามจนน้ำเย็นของเราก็ลงถึงกระเพาะเราเลยถึงกระเพาะปั๊บความเย็นก็หยุดอยู่ตรงนั้นเราก็เปลี่ยนแต่สติของเราเลยลึกไว้ตรงนั้นเรื่อยๆให้มีความต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ก็เรียกจิตลงถ้าจิตลงเสร็จแล้วมันก็จะมีความสงบได้และจิตลงตรงนี้มันจะช่วยได้มากที่สุดก็คือความเครียดจิตพุ่งสร้างรำคาญต่างๆนานาถ้าจิตลงแล้วมันจะมีความสุขเหมือนพวกเราถ้าจิตบุคคลที่มีความจิตลงดีแล้วเนี่ยก็น่าคบคาสมาคมไม่เป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์เสียง่ายเพราะถ้าจิตลงแล้วจะเป็นคนนิ่งเพราะมันจะเป็นคนเย็นทันทีเลยเพราะจิตลงมันจิตมันก็เหมือนว่าจิตมันเย็นมันเย็นภายในจิตของเราเนี่ยทั้งอาการตรงนี้เราก็ต้องพยายามระลึกถ้าเราไม่มีตัวลมหายใจเข้าไปเราก็เลยไปใช้การเพ่งเลยฮะพุทโธก็เพ่งไปแต่เราพุทโธก็จริงอยู่ถึงเพ่งพุทโธก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่น้อมเข้ามาสู่ภายในลึกๆเพ่งอยู่แต่มันไม่ลึกเพราะเราสังเกตดูเหมือนที่เรานั่งเนี่ยเรามากำหนดดูสะดือของเราเนี่ยเราลึกก็ไม่เห็นหรอกฮะเราลึกไปไม่เห็นหรอกทั้งสะดือเราก็อยู่ชัดๆเราไม่หนีไปไหนหรอกแต่มันก็ไม่เห็นทั้งมันก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นแต่ทำไมถึงเราลึกไม่เห็นเราลึกไปไม่เห็นได้ทีเพราะอะไรถึงเรามารู้เลยว่าจิตใจเรานี่แย่มากที่แย่มากสิ่งที่เห็นจริงๆกลับไม่เห็นและไอ้สิ่งที่ไม่อยากเห็นก็เสือกเห็นใช่เสือกไปเห็นได้ยังไงไม่รู้เลยถ้างั้นวิธีการตัดความเห็นข้างนอกเพื่อตัดออกไปนะเพื่อตัดไม่ต้องตามไปก็พยายามระลึกรู้ภายในถ้าหลวงปู่ดูลย์ก็บอกพยายามระลึกรู้ที่กายเราให้ชัดๆถ้าเราเห็นกายเราเมื่อไหร่หรือเราเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเมื่อไหร่นิมิตก็หายไปแต่ถ้าไม่เห็นตัวนี้นิมิตก็จะพาเราไปนี่เป็นวิธีการกำจัดนิมิตที่มันปรุงแต่งจิตใจของเราทำให้เราเล่นเขาเรียกท่องเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ต่างๆนานาบางคนก็นึกว่าการไปเที่ยวพบน้อยพบใหญ่ไปภูมิต่างๆนั้นก็นึกว่าเขามีความหมายความว่าเขามีความสามารถ
ไปเที่ยวนรกก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ก็ได้ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆไม่ใช่ฮะไอ้จิตการท่องเที่ยวน่ะมันไม่ใช่นี่อยู่แล้วถ้าจิตจริงๆจะไปเที่ยวได้ยังไงฮะจิตจริงๆไม่เคยเที่ยวอยู่แล้วไอ้ที่เที่ยวเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากสังขารของเรามันท่องเที่ยวนะถึงเขาบอกว่าถ้าดับสังขารเมื่อไหร่ความสุขจะเกิดขึ้นนะคนจะมีความสุขจิตจะอิสระได้ก็ต้องดับสังขารนะถ้าดับสังขารเมื่อไหร่นั่นแหละนะดับอารมณ์สุขของจิตของเราก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าดับสังขารไม่ได้เมื่อไหร่เราก็ต้องทุกข์อยู่นั้นแต่ทางการวิธีการดับสังขารก็ต้องน้อมเข้ามาสู่ภายในและลึกรู้ภายในชัดชัดเพราะการได้ลึกรู้ภายในนี่พอถึงเวลาแล้วเราก็ปล่อยได้เลยฮะเพราะจิตของเรามันเป็นแก่นเราสร้างความรู้สึกให้มีความต่อเนื่องกันจนเป็นอัตโนมัติจนเชื่อมกันได้เมื่อไหร่นั่นน่ะร่างกายก็ส่วนแค่ร่างกายใจก็คือส่วนใจนะแต่ใจที่ถ้าจิตใจของเราเข้าไปสู่ข้างในแล้วที่การแตกต่างกันก็คือความอารมณ์เสียน้อยมากถ้าอารมณ์เสียถ้าอยู่ข้างนอกอารมณ์เสียเร็วนะเห็นอะไรก็ขวางหูข้างตาก็โมโหทันทีเลยนี่คือจิตมันตื้นมันออกได้เร็วทั้งนั้นจิตของเราเนี่ยต้องให้อยู่ลึกๆนะอยู่ลึกๆไปความรู้สึกตรงนี้ทั้งนั้นถึงอาจารย์ถึงบอกว่าน้ำเย็นเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะมากเลยฮะพอถ้าเอาเข้ามันจริงๆเพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยถึงเวลาแล้วมันถอดออกจากร่างเพราะความผู้รู้ภายในเนี่ยเราต้องแยกร่างกายของเราออกจากจิตไปก่อนนะร่างกายออกจากจิตไปก่อนถ้าร่างกายของเราออกจากจิตได้เมื่อไหร่ขันเราก็ออกได้เหมือนกันถ้าขันเราออกได้เมื่อไหร่จิตใจของเราก็เหมือนว่ามีชีวิตก็เหมือนตายมีชีวิตก็เหมือนตายเพราะมันตายจากกันถึงอยู่ด้วยกันยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะไม่เกี่ยวข้องกันมันก็คือส่วนขันก็คือส่วนขันไปกายก็คือส่วนกายไปจิตก็คือส่วนจิตไปในลักษณะนั้นและทั้งหมดทั้งปวงทั้งนี้ก็คือการน้อมเข้ามาสู่ภายในเท่านั้นน่ะถ้าไปน้อมไปทางอื่นก็ไม่สิ้นสุดถ้ามาดูข้างในแล้วมันจะสิ้นสุดมันจะสั้นนะมันจะสั้นที่เราจะอดทนภาวนาทั้งคืนเนี่ยนะภาวนาทั้งคืนถามว่าเรามีการระลึกรู้หรือยังถ้าเรายังไม่มีตัวระลึกรู้ก็เรานั่งทั้งคืนถามว่าไม่ได้อะไรมันก็ได้นั่งทั้งคืนถามว่าสมาธิสงบไหมสมาธิสงบสงบตอนมันง่วงนอนตอนมันง่วงนอนมากๆมันสงบไปเลยฮะเพราะไม่ใช่ว่านั่งแล้วไม่หลับเพราะไปอยู่ทั้งคืนมันก็ต้องหลับอยู่แล้วหลับๆตื่นๆเพียงแต่เราได้ชื่อว่าเราอยู่ได้ทั้งคืนแต่จิตนั้นไม่ได้อยู่ทั้งคืนหรอกอันนี้ก็ไม่นานประมาณสัก5 โมง 5 ทุ่มมันก็ค่อยเข้าสมาธิบางคนสมาธิไม่มีถ้าประมาณ5 ทุ่ม 6 ทุ่มสมาธิมีแน่นอนมีทุกคนเลยลองดูนั่งสักพักมันก็หลับเลยมันเข้าสมาธิมันค่อยหลับไปเลยมันค่อยจิตมันค่อยลงไปก็หลับครับเลยบางคนก็หลับแรงฮะแรงเดิมทีก็พุทโธดีอยู่แต่จิตมันลงแรงมันก็ไม่ใช่พุทโธแล้วมันเป็นเสียงเทวดาขึ้นมาพูดพลังไม่เป็นก็พูดได้หมดภาษาอะไรก็ไม่รู้ออกมาได้อยู่ได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยฮะเพราะอะไรอันนั้นเขาเรียกสมาธิลึกเกินไปบางคนเสียงครอกเลยแล้วก็ลั่นกักกักกักกักไม่ใช่ธรรมดานั่นน่ะนี่เดี๋ยวบางคนบอกสมาธิไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยถ้าเราจะหลับเราก็สังเกตดูก่อนจะหลับก็ได้ก็ดูว่ามันจะหลับเพราะมันตอนที่มันจะหลับเนี่ยความรู้สึกของร่างกายของเราเนี่ยความรู้สึกของในจิตของเรามันค่อยเคลื่อนลงฮะมันค่อยลงไปเรื่อยไปคือความรู้สึกมันค่อยลงไปมันก็เย็นลงไปเรื่อยไปสุดท้ายมันก็ดับเลยฮะเราก็หลับเลยฮะสังเกตดูได้ฮะเพราะการภาวนาว่าสมาธิไม่มีทำสมาธิไม่สงบได้ตอนใกล้จะหลับเนี่ยสังเกตได้เลยให้ช่วยได้เยอะฮะช่วยได้เยอะเลยคนแต่ก่อนจะหลับมันจะหลับยังไงต้องให้มีสติด้วยถ้ามันจะหลับจนสติดับเลยก็ไม่เป็นไรค่อยรู้ว่าเออมันดับอยู่ตรงนี้ถ้ามันดับอยู่ตรงนี้คราวหลังเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็นั่งสมาธิกำหนดจิตตรงนั้นกำหนดไปเรื่อยๆจิตของเราก็ไม่วุ่นวายเพราะทั้งคนเราถ้า
การหลับถ้าจิตมันพุ่งซ่านมันก็ไม่หลับนะจิตพุ่งซ่านก็ไม่หลับนอกจากจิตเป็นหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเป็นหลับน่ะเป็นหลับก็บางคนเขาเลือกเข้าภวังค์กับจิตเนี่ยแต่อย่างพวกเรานี่มีสมาธิไม่ใช่ไม่มีหรอกความสงบคืนนี้ก็สงบอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่อยากสงบก็สงบเพราะมันจะหลับแล้วนะมันหลับมันก็ต้องสงบแต่งั้นวิธีการกำจัดความสงบแบบนี้เราก็ต้องเอาสติของเรากำกับไว้ก่อนเราหัดหลับก่อนที่จะหลับจริงหลับก่อนเลยฮะแล้วก่อนจะหลับจริงถ้าหลับจริงจะยิ่งรู้เลยเนี่ยแต่งั้นมาสังเกตดูทุกคนก็มีฮะแต่สติเราลืมคิดไปว่าตอนที่เรานั่งภาวนานะเราก็สูดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก่อนมันจะหลับเนี่ยสังเกตได้เลยนะถ้าสติเราดีสังเกตไปหลับมันก็รู้สึกมันสูดไปยาวๆเนี่ยยาวๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เลยหลับเลยนั่งเคราะห์เลยฮะหลับแต่ไม่ใช่สงบนะอันนี้หลับฮะหลับก็สงบคล้ายๆกันการนั่งหลับการนั่งจิตสงบคล้ายๆกันนะฮะสักพักหนึ่งตื่นขึ้นมาก็อิ่มแล้วฮะอิ่มแล้วสบายนะเนี่ยเพราะการหลับเนี่ยถ้าจิตของเรามีสติดีกำกับได้ดีเนี่ยหลับไม่นานนะชั่วโมงหนึ่งก็อิ่มแล้วฮะมันหลับจริงๆเลยนะมันหลับจนพล็อกเลยนะชั่วโมงเดียวก็อิ่มตื่นขึ้นมาก็ทำต่อนะดังนั้นการภาวนาเนี่ยต่อมาก็เคยอยู่บรรดาลนี่เซชิกเหมือนกันอดหลับอดนอนกลางคืนมากลางวันนอนสบายเราก็นึกว่ามันจะอดกลางวันด้วยเสือกมานอนกลางวันบอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ดีใจใครได้ยินญาติโยมไหนก็อ้วนโมทนาท่านอดนอนทั้งคืนเลยนะแต่ลืมคิดว่าตอนกลางวันท่านหลับไอ้แบบนี้ไม่ไปถึงหลับเนาะกลางคืนเพราะกลางวันก็ยังหลับเนี่ยนึกว่าตอนกลางวันไม่หลับบ้างทีกลางคืนไม่หลับกลางวันก็ไม่ต้องหลับที่แค่วันเดียวคืนเดียวก็น็อกแล้วเนี่ยเนี่ยดังนั้นถึงว่าการที่อยู่กลางคืนก็ถือว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นมันเป็นโอกาสที่เราจะภาวนาได้ง่ายแล้วมันไม่ร้อนการกำหนดจิตก็ดีเราก็พยายามรักษาดูความเพียรของเรานี่นะเราบอกเราอยู่ในสิชิกทั้งคืนนั้นคือความเพียรอันแรงกล้าที่สุดที่มนุษย์อยู่ได้ยากอยู่ได้ยากลำบากนั้นคือความเพียรที่สุดในกายเพียรแต่สติไม่ได้เพียรเลยสติไม่ได้เพียรเลยสติไปแล้วทางนั้นเราต้องเอาสติเพียรด้วยบอกสติอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับให้มีความเพียรต่อเนื่องอย่าเพิ่งหลับนะทางนั้นการกำหนดจิตใจของเรามันต้องเข้มแข็งมันต้องย้อนสอนเราจะเป็นคนอ่อนแอไม่ได้มันต้องจับให้แน่นจับให้มันคันให้อยู่เลยนะดังนั้นการสูดลมมันลุกลึกหน่อยนะเพราะเราภาวนานั่งเฉยๆไม่มีความรู้สึกลึกๆมันไม่อร่อยนะมันไม่มีรสชาติถ้าเรานั่งสูดลมลุกก็ไปตาของเราก็หลับสนิทนะไม่ใช่ธรรมดานะหลับลุกก็ไปเหมือนกับตาหลับเลยนะหลับปั๊บความรู้สึกนั้นนะตาที่เราหลับนี่สติเนี่ยกำกับอยู่ตรงนั้นนะมันหลับสนิทนะฮะนะมันหลับสนิทนะถ้ามันลงลึกมันหลับสนิทแต่ถ้าลงไปนึกโอ้ยกระเพื่อมตาเลยฮะตาของเรานี่มันกระพริบตลอดเวลาทั้งพยายามจะหลับมันกระพริบที่กระพริบตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะดูตรงไหนไม่รู้จะระลึกอะไรพุทโธก็ยังมันก็หาตำแหน่งไม่ได้เท่าที่ควรก็เลยกระพริบตาตลอดเลยเราสังเกตได้คนนั่งภาวนากระพริบตาหมายความว่าหาที่ตั้งไม่เจอถ้าคนภาวนาไม่ต้องหลับตาและไม่กระพริบตาเหมือนต้องแนบสนิทไปในนั้นหมายความว่าจิตของเราแน่นจิตของเราแน่นนะฮะหมายความว่าเรามีที่ตั้งของจิตแล้วมีการระลึกรู้แล้วถ้างั้นตรงนั้นจะแน่นนะมันจะแตกต่างกันถ้างั้นบางคนก็คือนั่งภาวนาก็กระเพื่อมตลอดกระเพื่อมตลอดเพราะอะไรเพราะต่อสู้กับอารมณ์ที่มันจะนั่งภาวนาแล้วมันจะออกไปเรื่อยคือมันไม่ออกแต่มันไม่ยอมหยุดนะมันจะขยับเขยื้อนไปออกข้างนอกเรื่อย
เราอยากให้อยู่ภายในตรงนี้มันไม่อยู่อยากระลึกตรงนี้ให้อยู่ก็มันไม่ยอมอยู่อยากให้เห็นตรงนี้ก็ไม่ยอมเห็นน่ะสิ่งที่เห็นก็ไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็เสือกเห็นไงดังนั้นการภาวนาเราต้องพยายามสร้างสติของเรานี่สำคัญมากเลยนะสตินี่ขาดไม่ได้นะพูดตรงๆการภาวนาถ้าขาดสติไม่ต้องภาวนาหรอกดังนั้นตัวสตินี่เป็นตัวสร้างความเพียรนะไม่ใช่เดินจงกรมความเพียรนะถ้าเดินจงกรมไม่มีสติก็ไม่เพียรล่ะดังนั้นสติเราก็ต้องแน่วตลอดให้มีความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะสติตัวนี้มันจะทำให้ไปสู่ธรรมะได้มันทำให้จิตเราสงบได้นะตัวสติตัวนี้สำคัญมากดังนั้นเราก็ต้องรักษาสติของเราเข้าไปสู่ภายในให้ได้ให้ชัดเจนอย่าให้มันขยับขยื่นไปที่อื่นมันขยื่นไปที่อื่นก็ตั้งใหม่ขยื่นไปอื่นตั้งใหม่เราประกบเข้ามาเรื่อยๆจนมาเป็นหนึ่งเลยแนบสนิทจนความรู้สึกตรงกลางกายของเรากลางกายของเราคือรู้สึกกลางกายนะในความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็พยายามรักษาตรงนั้นเหมือนบางคนแบบว่าภาวนาแล้วจิตเคยสงบแล้วไม่ยอมสงบก็เลยไปเพ่งมันยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งไม่สงบนะเพ่งไปเพ่งมาปวดหัวเลยฮะเพราะอะไรอ่ะอยากเพ่งให้สงบเพราะมันจิตยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ้นออกยิ่งเพ่งมันก็ยิ่งดิ้นออกทำไงอ่ะฮะถ้างั้นเราไม่ต้องเพ่งระวางเฉยระวางเหมือนสติของเราระวางไว้เหมือนระวางของไว้ในทางในกายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่วางไว้ต้องให้ลึกหน่อยนะวางไว้จะรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่แต่วางไว้ตรงนั้นเอาสติของเราวางไว้เฉยๆตรงนั้นนะแต่วางข้างนอกไม่ได้ต้องวางข้างในสูดลมหายใจเข้าไปแล้วก็เห็นไม่รู้แต่เราจะวางไว้ตรงนี้วางเฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไม่ต้องวางไว้เฉยๆวางปกติเลยฮะให้มันเป็นปกติเลยนะฮะงามอย่าเอาความสงสัยไปแก้ไขไม่ต้องวางปกติวางไปเรื่อยๆจิตของเราก็ค่อยรวมเข้าไปนะจนเห็นความชัดเจนขึ้นมานี่คือมาจากจิตวางฉะนั้นพวกเราภาวนาเนี่ยมันวางไม่ได้เลยฮะวางไม่ได้ก็เลยสู้ฮะการต่อสู้ก็คือมันจะมาจากการที่วางไม่ได้วางไม่ลงเนี่ยก็ต้องหนักเพราะการต่อสู้ก็คือเป็นการต่อสู้กับความหนักเพราะว่าวางไม่ได้ถ้างั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันที่เราสู้มันก็มาจากการที่วางไม่ได้ก็เลยมาสู้เรามาสู้ปกติจิตเนี่ยถ้าเราคิดว่าวิธีการกำจัดมันเหมือนมันบอกไปซ้ายเราไปขวาเราไปขวาเลยไม่ต้องไปสนใจจิตมันจะออกนอกเราก็ไม่ต้องรู้เราวางข้างในนี่เฉยนะไม่ต้องไปตามมันนะการไม่ตามมันนั่นแหละคือการกำจัดมันแต่การที่เราจะไปตามมันจะไปแก้ไขมันไม่ต้องฮะเพราะเราไปเอาสัญญาไปพิจารณาสัญญาเอาสัญญาไปพิจารณาสังขารเอาสัญญาไปพิจารณาธาตุสี่เนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วก็ต้องสู้ต้องแยกแต่ก็ทั้งหลายตัวสัญญาก็มีผลเหมือนกันมันก็เป็นผลดีเหมือนกันพอสัญญาก็เป็นตัวนำพาเหมือนกันเอาสัญญานำไปก่อนลงลึกขนาดไหนปั๊บก็จะเอาความรู้สึกกำกับไว้ตรงนั้นตัวสัญญาก็เดี๋ยวนี้ก็สัญญากับสติมันก็คู่กันไปแต่ถ้าสัญญารู้ข้างนอกก็ไม่เอาแต่ถ้ารู้ข้างในอะเอาน่ะหลวงปู่ดูลย์ก็เคยพูดฟังอยู่ว่าการแก้นิมิตที่จิตออกข้างนอกที่จิตวิปลาสที่จิตภาวนาแล้วเห็นเทวดาบ้างแล้วก็เห็นเปรตเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนานาไปนั่งอยู่ต้นไม้ไหนก็โอ้นี่ผีอยู่ตรงนี้เองไปนั่งจอมปลวกไหนก็โอ้นี่เจ้าภูมิอยู่นี่เองรู้หมดนะฮะไปตรงไหนก็แล้วแต่แม้แต่เดินตามถนนไปโอ้นี่วิญญาณก็รอเขาเคยตายอยู่ตรงนี้นี่ก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลนี่คือจิตมันออกนอกนะดังนั้นท่านบอกว่าถ้าวิธีการกำจัดจิตออกไปเห็นตรงนี้คือเราพยายามให้มีความรู้สึกในกายของเราสักส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีอยู่เดิมอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วของมันปกติอยู่แล้วแล้วถ้าไม่เห็นตรงนี้ปั๊บตรงนั้นก็หายทันทีเลยก็ถึงก็ท่านบอกว่าเห็นจริงแต่ไม่จริงต้องลืมตามองไม่เห็นแต่หลับตามองเห็น
บางคนก็นึกว่าเป็นตาทิพย์เพราะ

ตามองเห็นแต่ตอนลืมตาไม่เห็นถ้าเห็นถ้าเป็นตาทิพย์ลืมตาก็ต้องเป็นทิพย์เหมือนกันที่ลืมตาก็มองเห็นผีหลับตาก็มองเห็นผีอันนี้เขาเรียกว่าตาถ้าเป็นตาทิพย์มองเห็นผีแล้วก็ลืมตาก็ต้องมองเห็นด้วยแต่ตอนลืมตาหายแค่นี้เองถึงรู้ว่าจิตตัวเองหลงทางหลงทางไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ใช่ก็ไม่รับดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีเพราะการรักษาตรงนี้ไม่ได้ไม่ลำบากอะไรเลยฮะไม่ใช่ว่ารอแต่พระรักษาไม่ได้โยมก็รักษาของโยมพระก็รักษาของพระบางคนบอกรักษาไม่ได้ไม่มีเวลาเพราะไปทำการทำงานไม่รู้จักรักษาไงไม่ใช่ตรงนี้มันถึงทำงานก็ระลึกได้เพราะมันไม่ได้เกะกะกำงานที่ไหนเพียงแต่การระลึกและตอนทำชั่วบอกว่าทำได้ทำงานก็คิดชั่วได้เหมือนกันแต่ตอนทำดีบอกว่าทำดีไม่ได้เพราะว่าถ้าทำดีต้องออกจากงานทำดีก็ต้องไม่ต้องเลิกทำงานแล้วมันระลึกดีถึงจะระลึกได้มันคิดแปลกนะและตอนทำชั่วนะมันตอนทำงานมันก็ระลึกชั่วได้แต่ตอนจะทำดีต้องมีเวลาต้องมีเวลานั่นนะฉะนั้นถึงรู้ว่าพวกเราอ่ะเราให้อะไรมากกว่ากันถ้าเราให้ความชั่วมากกว่ากันแม้แต่ทำงานยังคิดชั่วได้แม้แต่ทำงานยังโกรธได้แต่ตอนทำงานเรามาคิดว่าคิดแบบไม่โกรธคิดไม่ได้ก็บอกถ้าคิดแบบไม่โกรธต้องเข้าวัดต้องไปนั่งที่วัดเนี่ยนั่งที่วัดไม่โกรธแล้วถามไอ้คนนั่งที่วัดคนไหนก็คนเก่าๆนี่แหละดังนั้นสถานถ้าเราแบ่งสถานที่อย่างนี้ทำให้เราก็เสียเวลาเปล่ามากเพราะเราต้องแบ่งเวลาความจริงสติตรงนี้นะเราอยู่บ้านก็คิดได้ระลึกได้ตลอดมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่อาบน้ำมาท่าไปไหนก็แล้วแต่ระลึกได้ตลอดมันไม่เสียอะไรแต่ตอนนี้เราเริ่มมาแบ่งเวลาการแบ่งเวลาก็เลยเหมือนเราแบ่งเวลาวันนี้เราจะมาอยู่ทั้งคืนเรามาอยู่ทั้งคืนเราแบ่งเวลาแล้วนะก่อนที่เขาที่เราจะมาจะมาอยู่กลางคืนเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเรายังคิดอะไรอยู่เราเคยทบทวนความคิดตัวเองบ้างไหมตอนที่ยังอยู่กลางวันน่ะไม่ต้องอยู่กลางคืนเนี่ยตอนนั้นคิดยังไงและตอนอยู่กลางคืนคิดยังไงถ้ากลางคืนคิดเหมือนกลางวันกลางวันคิดเหมือนกลางคืนน่ะถ้ากลางวันคิดเหมือนกลางคืนได้ก็จะดีแต่ไม่ใช่อ่ะกลางวันก็คิดแบบกลางวันไปกลางคืนก็คิดแบบกลางคืนแต่ส่วนมากกลางคืนคิดแบบกลางวันทำไมคิดแบบกลางวันเพราะงานตอนทำกลางวันแต่ตอนมานั่งภาวนามันคิดแบบกลางคืนตัวเองไม่ได้ทำแต่ไปนั่งภาวนาปั๊บงานมาทันทีเลยงานนู้นงานนี้ต่างๆโอ้นั่งแล้วทรมานนะปวดเลยนะทรมานนะดังนั้นการปฏิบัติจิตใจเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องพยายามเอาเข้มข้นตรงนี้ไว้เราจะเป็นคนประมาทไม่ได้เพราะความดีมันอยู่ที่ตัวเราครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ไหนช่วยเราได้ช่วยได้ตอนเชื่อถ้าพูดแล้วเชื่อช่วยได้แต่ถ้าพูดแล้วไม่เชื่อช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ดังนั้นการเชื่อเนี่ยสำคัญมากเพราะการเชื่อเนี่ยเราต้องเชื่อหมดถ้าเราเชื่อแบบ50-50เราก็เป็นคนทุกข์เหมือนเดิมนะอย่างอาจารย์เชื่อธรรมอาจารย์เชื่อหมดเลยฮะไม่เคยจะแบ่งอะไรให้อย่างอื่นเชื่อเลยฮะแล้วไม่ให้อย่างอื่นด้วยไม่ให้อะไรไม่มีไม่ต้องการอะไรมาแย่งความเชื่อเราไปเพราะเราเชื่อทำแล้วก็เลยต่างอื่นก็เลยไม่เชื่อไม่ว่าสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนก็ไม่เชื่อนะไม่คือไม่เชื่อเลยไม่มีโอกาสได้เชื่อเพราะมันเชื่อทำไปแล้วทั้งนั้นไอ้ความจิตใจที่เข้มแข็งเชื่อทำจนไม่เชื่ออย่างอื่นเนี่ยเราทำได้ไหมอ่ะเราก็ทำไม่ได้ส่วนมากคนภาวนาเนี่ยเพราะว่าในยุค ปัจจุบันเขาเรียกไสยศาสตร์มันเยอะไสยศาสตร์เยอะวิธีกรรมทั้งหลายก็เยอะผีก็เยอะมาด้วยตอนนี้ผีก็เยอะบางคนถึงขนาดขั้นเข้าส่งหลวงปู่มั่นนะฮะเข้าส่งหลวงปู่มั่นเลยนะหลวงปู่มั่นนะมรณภาพตั้งนานแล้วยังมาเข้าส่งได้อ่ะดูสิคนเราไม่ใช่ธรรมดานะเข้าทรงหลวงปู่มั่นถามว่าหลวงปู่มั่นมาไหมไม่มาไอ้ที่เราเข้าไปนั่นมันเป็นผีผีเข้าทรงผี
นี่บางคนก็เข้าทรงผีเนี่ยลำบากนะเป็นคนแล้วไปเข้าทรงกับผีแล้วบางคนก็เชื่อนะไปนั่งฟังผีบอกอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าพูดธรรมะฟังได้ไม่เกิน5คนแต่ถ้าผีเข้าเนี่ยโอ้ยไปดูทั้ง50คนก็ไปหมดนะลองผีเข้าคนใดคนหนึ่งตัวนี้ดิแห่กันไปเลยลุกจากนั่งภาวนาไปดูผีคนผีเข้าเนี่ยเราดูแค่นี้เราก็รู้เลยความของเราก็รู้นะแต่ถ้าคนผีเข้าปั๊บเอาเลยลองดูเข้าคนใดคนหนึ่งขึ้นมาดีไม่ดีหลวงพ่อสนองเข้าก็ได้เราตอนนั้นลุกคนขึ้นไปอาจารย์มานี้แล้วอาจารย์มาเข้าร่างแล้วไปเลยไม่ต้องนั่งภาวนาแล้วเราถึงรู้ว่าจิตใจของเรามันต้องการความข้างนอกต้องการสิ่งนั้นมากกว่าในธรรมเนี่ยดูแล้วถ้าเรานั่งภาวนาตอนนี้ว่าอีกคนหนึ่งเข้ากำลังเข้าธรรมแล้วจิตกำลังเข้าธรรมแล้วถามว่ามีคนมาดูกี่คนถามว่าไม่มีคนหรอกเข้าคนเดียวเข้าคนเดียวเลยไม่มีคนไม่มีใครสนับสนุนในการเข้าหาธรรมนะไม่ค่อยมีคนสนับสนุนเข้าหาธรรมแต่ส่วนมากถ้าเข้าจะที่แต่สิ่งใดไม่ใช่ธรรมมันจะสนับสนุนกันดีนะแล้วมันรู้ธรรมด้วยนะมันรู้เลยแล้วช่วยไปบอกคนอื่นด้วยบางคนอยู่ในบ้านโทรไปบอกเขาบอกดูที่นี่นะว่านี่โดนผีเข้าแล้วเนี่ยไอ้ญาติจะไม่รู้เรื่องเลยไปช่วยบอกเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันสำเร็จที่ไม่ใช่ธรรมทางนั้นน่ะถามว่าเราเคยโทรไปบอกใครมั้ยว่าเอาโยมคนใดคนหนึ่งอ่ะรู้ธรรมอ่ะกำลังเห็นธรรมเนี่ยไม่มีใครโทรไปบอกหรอกไม่เพราะข่าวอย่างนี้ไม่อยากจะส่งให้กันหรอกแต่ถ้าข่าวไม่ดีส่งทันทีเลยนั่นน่ะคือความบริโภคต่างกันการบริโภคต่างกันแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าคุณจะบริโภคความอะไรถ้าบริโภคธรรมก็ต้องเราต้องเผยแผ่ธรรมะนะต้องเอาธรรมะมาพูดก่อนนะเอาธรรมะมานำไปก่อนถ้าเราต้องการผีก็เอาผีนำไปก่อนท่านถึงอาจารย์เป็นพระย้อนสอนนะย้อนสอนเพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ก็ไม่เชื่อเป็นขนาดไหนก็ไม่เชื่อหรอกถึงพระจะห่อได้ก็ห่อได้เดี๋ยวก็ลงให้ห่อแบบไม่ลงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เชื่อธรรมแล้วมันเป็นอย่างนี้นะไอ้สิ่งนั้นก็คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกมันคือห่อได้มันก็ลงได้อะถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกเพราะที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรอ่ะมันสู้พริกไม่ได้พริกขี้หนูเนี่ยนะ5 เม็ดอ่ะเคี้ยวไปเลยทำให้เผ็ดนั้นมันไม่ใช่คนเลยนี่คือความศักดิ์สิทธิ์อ่ะเคี้ยวแล้วเผ็ดเลยอ่ะลิ้นห้อยเลยอ่ะเพราะอะไรนั่นอ่ะศักดิ์สิทธิ์แต่ทั้งนั้นเลยความศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นๆจันไม่ค่อยมีก็เลยเป็นคนเป็นพระอาภัพความศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้ามีพระเราเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นั่งภาวนาแล้วไปดูเทวดาได้ไปดูโลกโน้นโลกนี้ได้เข้าโน้นเข้านี้ได้โอ้โหโยมจะไปเยอะนะยิ่งเยอะเหมือนเขาเรียกโลกจะแตกเนี่ยแค่โลกจะแตกเนี่ยคนก็อาตมาเห็นเลยนะถ้าญาติโยมเหมือนกันเนี่ยถ้าตมาบอกผีจะเข้าโยมก็ต้องรีบตมาจะขายเสื้อผีใส่แล้วผีไม่เข้าโยมก็ต้องซื้อโยมก็ต้องซื้อนะนี่คือการเขาเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์มากทั้งนั้นพวกเราต้องกำจัดไม่ต้องกำจัดหรอกโลกก็อยู่ข้างมันนะเราต้องค้นหาธรรมะถ้าคนหาธรรมะเจอปั๊บโรคตัวนี้ก็จะหายโรคนี้ก็จะหายทันทีเลยจะไม่มาหรอกดังนั้นธรรมะนี่เป็นพระนี่ที่ว่าไม่ตั้งแต่บวชมาจะคือจนหลวงปู่ดูลย์ต้องบอกว่าทำไมท่านเยือนชอบไปอยู่ในป่าช้าที่ตรงไหนว่าผีดุชอบไปอยู่คือเราอยากจะไปดูไปอยู่แล้วดูว่าผีหน้าตามันยังไงแล้วมันจะดุใครถามอ่ะแล้วโยมเคยเห็นมีผีดุไหมแล้วผีมันดุใครแล้วดุโยมแล้วดุใครอ่ะแค่เขาบอกผีดุก็ไม่กล้าไปแล้วแล้วไม่เคยเห็นว่าผีดุไม่เคยนะผีตีหัวคนไม่เคยนะผีวางระเบิดก็ไม่เคยนะแล้วเสือกกลัวมันด้วยนะมันไม่เคยวางระเบิดใครนะเนี่ยนะแล้วไม่เคยตีหัวใครก็บอกว่าผีดุท่านั้นเองพอหวาเลยไม่กล้าไปแล้วเหมือนต้นใจทางหน้าวัด

ว่าผีดุท่านโยมไม่กล้าเดินน้องจะไปยังไม่ถึงต้นไทรหรอกเดินไปไอ้เขาเรียกว่าใบต้นไทรอ่ะมันลงรวงมาปั๊บท่านเองแค่ใบไม้นะนึกว่าผีดุแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้นะทางนั้นการภาวนาเนี่ยเพื่อกำจัดความงมงายของเราความอ่อนแอของเราอ่ะให้มีความเข้มแข็งทางนั้นนั้นต้องจิตเข้าไปสู่ข้างในเมื่อไหร่เป็นแก่นเมื่อไหร่นั่นน่ะทางนั้นล่ะถ้าเป็นแก่นเมื่อไหร่นะไม่มีอะไรไม่มีความหวั่นไหวหรอกนะไม่มีความหวั่นไหวแล้วมันแข็งปากเลยเพราะถ้าอารมณ์อยู่ในอารมณ์ธรรมแล้วทางนั้นถึงว่าเราต้องหาวิธีช่วยวิธีไหนก็แล้วแต่ถ้าเข้าสู่ข้างในได้นั่นจะเข้มแข็งนะจะเข้มแข็งกันทางนั้นเนี่ยการภาวนาเราต้องอย่าไปคิดว่าภาวนาแล้วจะเอาฤทธิ์เอาเดชไม่ต้องหรอกเอาเห็นใจเจ้าของพอแล้วนะตอนนี้แหละลักษณะอย่างเงี้ยถึงอาตมาก็มีญาติโยมก็ไม่ค่อยไปหาเพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นพระไสยศาสตร์ผูกดวงก็ไม่ได้สะเดาะเคราะห์ก็ไม่ได้แล้วก็ผูกดวงจะตามไม่ได้เลยฮะสุดท้ายอาตมาก็ถามโยมบอกว่าทำไมโยมก็ไปทางนู้นก็บอกพระองค์นั้นผูกดวงได้แล้วก็สะเดาะเคราะห์ได้ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยนะก็มีฤทธิ์อ่ะฤทธิ์อะไรอ่ะฤทธิ์เอาเงินออกจากกระเป๋าโยมได้เออไม่ใช่ธรรมดานะหมดทีละล้านสองล้านนะฮะอาตมามันเอาออกไม่ได้เขาได้เป็นล้านอาตมาได้แค่หนึ่งพันนะฤทธิ์มันน้อยกว่ากันนะก็เลยได้แค่หนึ่งพันดังนั้นถึงว่าลักษณะอย่างนี้มันต้องดูนะฮะดังนั้นในนี้อาตมาไปหาดใหญ่ผ่านมาเนี่ยก็เจอโยมบอกว่ามีพระองค์หนึ่งโยมผู้หญิงนี่แหละให้ไปเป่าฮะเป่าท่าไหนไม่รู้ฮะโยมคิดถึงพระทั้งคืนคิดถึงทั้งคืนอยู่ไม่เป็นสุขเลยจะไปหาให้ได้เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะพระเราก็ไม่ใช่ธรรมดาโยมนะตมาขอร้องไว้ให้ดีนะเออพระกับพระไสยศาสตร์นะเออเป่าแล้วติดใจเลยฮะนอนคิดถึงแต่พระโอ้โยมต่อสู้กันเป็นเดือนนะน่าไม่ใช่ธรรมดาก่อนจะได้ไปอ่ะเลยตมาก็เลยมาโทรบอกตมาตมาบอกไม่ต้องเอาไอ้เอาไอ้ถุปัทุแม่เลยเอาปทุมแม่เลยคลุมหัวเจ้าของไว้คลุมหัวเลยเพราะมันเกิดจากปทุมนั่นแหละไม่ได้เกิดจากหัวหรอกเลยเอาปทุมแม่คลุมหัวไว้หายโยมใช่ไหมเออเอาปทุมคลุมไว้หายเลยคนชั่วเลยโอ้โหมันหายได้ยังไงไม่รู้เลยเพราะเราลืมคิดว่าพระที่เกิดมาก็มาจากปฐุมเหมือนกันเอาแก้ด้วยปฐุมนั่นแหละวะไม่ต้องแก้ช่างอื่นเอาปฐุมแก้เลยนะดังนั้นเรือตมานะปีเป็นพระไสยศาสตร์ต่างกันนะถ้าคนไหนโดนของเนี่ยตมาบอกเอาน้ำเยี่ยวเลยเอาน้ำเยี่ยวผู้หญิงอาบซะเลยเออเก่งนักอาบเลยอาบไปเรื่อยๆอาบไปเรื่อยๆจนหายถ้างั้นคาถาอาคมมันจะจืดหมดนะเออโยมจะไปกลัวจะไปหาพระอีกนะไปให้พระเสกพระที่ไหนนึกว่าไล่ออกเสกเข้าเลยฮะโอ้ยถ้ารู้ว่าโยมมีเงินนั้นน่ะเพิ่มเสน่ห์ไปแรงกว่าเก่าเลยคิดถึงเลยเนี่ยต้องระวังนะเพราะตมาอยู่ในสังคมของพระตมาเป็นห่วงมากนะเป็นห่วงญาติโยมมากเลยฮะเพราะอะไรไปเจอนี่ปั๊บแล้วโยมก็ชอบด้วยนะตมาผิดหวังก็มาบอกทีหลังไอ้ตอนไปเสือกไปเองไอ้ตอนมาผิดหวังมาบอกหลวงพ่ออย่างนี้ๆเอ้าทำไมตอนไปไม่บอกกันแล้วอ่ะจะไปช่วยกันนะทั้งนั้นเราต้องพยายามไปดูตำแหน่งให้ดีทั้งนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะกำจัดพวกนี้โดยเฉพาะเลยทั้งนั้นญาติโยมผู้หญิงอ่ะที่พวกเราสาวๆเนี่ยจะคิดถึงใครมากๆนะเรื่องอะไรนะอย่าลืมเอาปฐุงเจ้าของคลุมเลยฮะน่าถ้าคิดถึงใครหรือคิดถึงอาตมามากที่สุดก็เอาน้ำเยี่ยวอาบเลยฮะเพราะกลัวว่าโดนอาตมาโดนเสน่ห์อาตมาเนี่ยแต่ถ้าเสน่ห์ทำนะถึงจะอาบน้ำเยี่ยวยังไงก็ยังคิดถึงนะแต่ถ้าเป็นไสยศาสตร์หายเลยนะไม่ต้องไปให้พระเสกนะห้ามนะอย่าให้พระลงของไล่ของไม่ต้องน้ำเยี่ยวเจ้าของที่สุดแล้วแต่น้ำเยี่ยวผู้ชายไม่ได้นะไม่ออกผีไม่ออกแต่ของผู้หญิงออกเลยฮะ

อาตมาก็แนะนำแบบไสยศาสตร์สุรินทร์นะเอานี่แหละทั้งนั้นถึงว่าการแก้ไขเพราะบางคนก็เป็นจริงๆนะเนี่ยอาตมาก็เลยเป็นพระรับภาระเยอะรับภาระเยอะเลยเพราะอะไรคือว่าหลวงพ่อเยือนเป็นคนสุรินทร์ต้องมีไสยศาสตร์ใครโดนของอะไรหลวงพ่อช่วยไล่ออกตายหลวงพ่อจะไปไล่ออกได้ยังไงเออดังนั้นถึงว่าเราต้องแก้ไขตรงนี้แหละไม่ต้องไปเพราะบางครั้งเราไปอาหารเนี่ยนะเขาไปเพิ่มเลยนะท่านโยมมีเงินนี่นะหน้าตาดีหน่อยนะพูดตรงๆเขาใส่ของเลยนะเออก็ใส่ของเพิ่มนะนึกว่าเสกไล่ที่แท้เพิ่มเลยฮะเอาเลยตอนนี้ไปกันใหญ่เลยฮะเพิ่มเลยถ้างั้นคนมีเงินเนี่ยจะไปหาอย่างนี้เรียบร้อยเลยนะโดนนะโดนเลยเรียบร้อยเลยฮะหมดเงินหมดทองเยอะเพราะโดนอย่างนี้แหละมีนะตอนนี้มีเยอะว่าจะมารับโทรศัพท์วันหนึ่งโอ้ไม่ใช่น้อยเลยให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อช่วยไม่ได้ให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อจะช่วยไงตอนไปก็ไปไม่บอกเราโดนแล้วค่อยไม่ช่วยมันก็ช่วยไม่ทันแล้วเนี่ยทางการการปฏิบัติธรรมลองต้องพยายามสถานที่ตรงนี้เหมาะที่สุดแล้วถ้าพูดสถานที่ตรงนี้อาตมาคิดว่าเหมาะปลอดภัยนะสถานที่ตรงนี้ปลอดภัยเพราะพระที่นั่งไม่มีไสยศาสตร์หรอกถึงจะใส่ยังไงก็โยมไม่ติดหรอกฮะไม่ติดอ่ะองค์นี้ไม่มีเพราะพระไสยศาสตร์ดูแป๊บก็รู้แล้วแต่พระมีของดูปั๊บมีเลยฮะมันจะมีฮะดังนั้นครูบาอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่สังเกตได้เลยนะถ้าเราไปกราบพระมีเครื่องเซนในกุฏนะมีพวกส้มเขียวหวานมีมะนาวนู่นอันนี้ไม่ความไม่ใช่แล้วเนี่ยเออจำไว้ถ้าเห็นปุ๊บโอ้โหถอยเลยนะอย่าคืนไปอีกนะโดนแน่ไม่ความมันเลี้ยงกุมารทองอย่างน้อยก็เลี้ยงฤาษีตาไฟฤาษีตาวัวฤาษีตารอดฤาษีตารอดว่าเงินรอดจากกระเป๋าโยมมาเนี่ยฤาษีตารอดนะไม่ธรรมดาถ้าเห็นอย่างนี้ปั๊บนะอย่าไปคือที่เราไม่อยากให้ไปเพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่สอนให้ไปหรอกอย่างนี้แต่ถ้าไปไม่มีอะไรมีอะไรอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปกราบได้เลยฮะหมายความว่าท่านถือประธรรมเป็นที่ตั้งท่านไม่ใช่ถือไสยศาสตร์เป็นที่ตั้งสังเกตได้เลยเหมือนที่มีพุทธรูปแล้วก็มีหัวฤาษีแล้วก็มีกุมารทองแล้วก็มีท่านนี้ท่านเอาละเรียบร้อยเลยจำไว้เลยรีบหนีเลยกระโดดหนีทันก็ทันนะถ้ากระโดดหนีไม่ทันเราไม่รับผิดชอบแล้วอันนี้จำไว้นะเพราะว่ามันที่เราพูดนี้เรายอมรับว่าพระด่าแน่นอนเพราะพระเขาจะตกงานได้ยินเสียงหลวงตาเยือนพูดบอกเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวพูดดีนักเดี๋ยวจะใส่รู้เรื่องเลยนะทำให้เราตกงานเนี่ยเป็นเงี้ยแต่ไม่เป็นไรฮะอาตมาก็โดนเขาใส่มาจนนี่นะใส่มาจนเขียวทั้งตัวนะเขียวเลยจากดำจนเขียวแล้วนะเพราะเขาเอาที่ดินเจ็ดป่าช้ามาใส่อาตมาจนหลวงพ่อสมเด็จพุทธปาพุทธท่านบอกเอ๊ะท่านเยือนทำไมมันเขียววะดำไม่พอเขียวเลยวันนั้นเขียวโยมโดนนะโดนเต็มที่เลยนะอาตมาก็เก็บอาการไว้เพราะว่าร่างกายต้องโดนแน่แต่ใจไม่โดนนะเก็บไว้เลยตอนนั้นพระอาทิตย์ดับตอนเที่ยงวันนั้นเอาให้อยู่เลยก็บอกว่าเอาให้อยู่มัดเลยนะเขาก็เอาเล่นเอาเจ้าที่จะวัดตมาเนี่ยลงไปข้างล่างไปผูกมัดเจ้าที่เอาเจ้าที่จังไรก็เสื่อมมาเล่นงานเราโอ้ไม่เข้าใจเลยอ่ะก่อนจะแยกมาได้เลยนี่เลยก็เลยมาฟังสารให้บอกอย่าลงไปอีกนะพอแล้วลงไปเขาจับทรมานเสร็จแล้วดูที่มันเดือดร้อนเราด้วยก็เลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ให้ลงแล้วพอแล้วไม่ต้องลงตอนนี้ไอ้คนข้างล่างไอ้เจ้าชาวบ้านก็แถวนั้นเขาก็พยายามเสกให้ลงไอ้เจ้านี้ก็ไม่ลงบอกมึงลงมาให้ได้กูจะให้กินเบียร์มั้งนะไอ้ผีอยากกินเบียร์บอกเฮ้ยไม่เอาหรอกเนี่ยดูสิมันเป็นอย่างนี้ครูพวกไสยศาสตร์เขาเก่งนะเขาปลูกวิญญาณได้ปลูกวิญญาณได้แต่งั้นที่อาตมาเนี่ยตรงปากทางขึ้นวัดตมาเนี่ยขุดไปเจอประมาณเม็ดกว่าเนี่ยฮะไปเจอเลยฮะเขาเอาไอ้รูปอาตมาเนี่ยปั้นเป็นรูปอาตมาเสร็จแล้วฝังเสร็จแล้วเอาไอ้ไม้ไผ่เนี่ยนะมันแทงเอออาตมาปวดนะนั่งก็ปวดอะไรมันปวด
แทงเนี่ยดูสิขนาดน้ำมันแทงอยู่นู้นเสือกปวดอยู่นี่แหละว่ามันเก่งจริงๆนะแล้วก็ขุดไปลงไปเจอปั๊บเท่านั้นเองก็มีครูเพชรกับครูพิคุณตมาเลยบอกให้ครูพิคุณมันเยี่ยวใส่เลยฮะเยี่ยวใส่มันเป็นบ้าทุกวันเลยสงสารมันมันเป็นบามเยี่ยวใส่มันเป็นบาเยี่ยวใส่เลยพวกเจ้านั่นแหละเก่งนักก็เยี่ยวแม่มันเลยใส่มันเลยน่าดูดิเราก็ขุดดูพบฝังไว้ฝังไว้คือใครขึ้นไปวัดตมาเนี่ยถ้าขึ้นไปปั๊บอ่ะคือเขาให้กินเลยอ่ะคือให้ตมาเนี่ยโดนตมาเนี่ยแหละแต่ตมามันแข็งมันไม่โดนมันก็โดนลูกน้องเรื่อยโดนลูกน้องเรื่อยลูกน้องก็ตายไปเรื่อยตายเรื่อยตายแทนตมาแต่ก็หลายคนฮะตายแทนไปคราวหลังไม่มีคนแทนก็เลยไม่ตายเลยไม่ตายก็คงจะพอแล้วมั้งเพราะไอ้คนทำมันตายไปก่อนคนทำมันตายเองเลยไม่มีคนตายต่อดังนั้นก็เลยมาอยู่ตรงนี้ตมาอยู่ในแดนไสยศาสตร์เลยนะหลวงปู่ดูลไม่เคยไปเหยียบตรงหลวงปู่สามไม่ไปหลวงพ่อฤาษีนี่ดำไม่ไปตมาก็เสือกไปเองโอ้ไปก็น่วมเลยนะก็เลยก็ดีฮะสุดท้ายทุกวันเราก็เลยพวกนี้ก็แพ้เราเพราะเราเพราะมาจากอะไรเพราะเราอดทนเราถือพุทธเจ้าจะตายก็ช่างมันถ้าคิดว่าทำให้ตายแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าตายแล้วมีความสุขก็ตายก็เจอคาถาบิดลำไส้โยมเอ้ยโอ้ตมาไม่เคยกระโดดขึ้นนะมันบิดมันกระโดดถึงจากพื้นดินไป2เมตรนะคิดดูนะกระโดดได้ยังไงอ่ะจนวันนั้นบอกเฮ้ยเนี่ยจะเอาเราให้ตายจริงๆเหรอเนี่ยให้สร้างโบสถ์ 10 คนตี้อะไรนี่กำลังสร้างโบสถ์เลยมาฆ่ากันอย่างเงี้ยมันเป็นอาถรรพ์นะเว้ยเบาหน่อยที่บิดเบาๆหน่อยอ่ะเนี่ยหูแรงมากเลยในชีวิตโยมน้ำตาร่วงเลยนะไอ้คาถาบิดลำไส้นะเจอนะไม่ใช่ไม่เจอนะเราก็พยายามไม่เชื่อมึงเจ็บก็เจ็บไปก็ไม่เชื่อพยายามเอาความไม่เชื่อไว้ขู่ไว้ที่เจ็บเกือบตายเจ็บเกือบตายก็โดนสุดท้ายคนปิดลำไส้เราก็ตายก่อนโอ้ยก็ยังชั่วหน่อยถ้าไม่ตายป่านนี้อาตมาก็ตายแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะของอาตมาสงสัยสร้างกรรมไว้เยอะเคยปิดลำไส้คนมาก่อนเคยทำเขาทั้งนั้นอ่ะถ้าไม่เคยทำเขาไม่ทำเราหรอกดังนั้นเป็นสมบัติของตมาถึงตมาพอใจอ่ะพอใจมากเลยแล้วก็พอใจและสะใจด้วยเพราะตอนทำด้วยความสะใจรับและรับด้วยความสะใจแต่งั้นญาติโยมถ้ามีอะไรนะที่โดนกระทบมาโยมต้องสะใจด้วยเพราะตอนทำสะใจไอ้ตอนมารับไม่สะใจหนีด้วยนะหนีไปหาพระให้พระหลวงพ่อช่วยหน่อยกรรมมันเยอะไอ้ตอนทำกรรมไม่บอกพระไอ้ตอนตามกรรมมาตามสนองรีบไปให้พระช่วยเขาคิดว่าพระมีกรรมมั้งพระก็มีกรรมบอกโยมช่วยธรรมาหน่อยที่ธรรมาก็มีเหมือนกันเอาเลยเว้ยตอนนี้ใครช่วยใครทั้งนั้นกรรมตัวนี้นะมันสำคัญมากทั้งนั้นการคิดจะไปสร้างคิดสร้างกรรมถ้าเราคิดได้เมื่อไหร่นะไม่ได้นะแม้แต่ความคิดยังมีกรรมเลยไม่ดีฮะพยายามที่ว่าอย่างน้อยก็ปล่อยไว้ก่อนเราพยายามรักษาจิตรักษาใจตัวเองอย่าให้มันเป็นลงเป็นธาตุของมันนะฮะทางการถึงว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราเองเราก็หลงทางเหมือนญาติโยมทั้งหลายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะชื่อเขาชื่อนางทองแดงเนี่ยถ้าเขาไปด่าเฮียทองแดงนะก็เสือกโกรธเขาเฮียมันสี่ขาไอ้ตัวเองสองขาโกรธไปก็เลยเป็นสี่ขาซะแท้ดังนั้นต้องระวังนะเขาด่าอะไรต้องดูตัวเองชัดๆก่อนว่าเขาด่าแล้วถูกไหมก็เรียกว่าชื่อทองคำก็ได้ทองคำเดี๋ยวอีกเขาเรียกว่าเขาด่าผู้หญิงก็ด่าแบบแสบๆนะแต่เราก็ต้องมาดูว่าเขาด่าทองคำนะเรามีไม่ทองคำถ้าเรามีทองคำก็ค่อยโกรธแต่ทองคำไม่มีก็จะไปโกรธนะก็เหมือนชื่อทองแดงเนี่ยชื่อทองแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาด่าเราไอ้ทองแดงไอ้เหี้ยทองแดงเนี่ยอย่าไปโกรธนะต้องมาดูก่อนเราเป็นคนทองแดงมีทองแดงไหมไม่มีอ้าวไม่มีไม่โกรธแล้วถามว่าเฮียมีไหมไม่มีอ้าวไม่มีต้องไม่ต้องโกรธอันนี้คือการภาวนามันเป็นการตัวช่วยตัวนี้ได้ดีมากเลยฮะทางการการคนไม่โกรธนี่คือความชัยชนะเราชนะตัวเองเราไม่ต้องชนะใครหรอก
ชาตัวเองถ้างั้นอาจารย์อาตมาเนี่ยเป็นคนมีวาสนาในการกระทบตรงนี้มากถึงอาตมามีความเฉียวฉลาดก็มาจากการเขาด่าเขาว่านี่แหละถ้างั้นเขาไม่ด่าไม่ว่าอาตมาก็ยังโง่อยู่นั่นแหละที่ว่าฉลาดเพราะอะไรเพราะก็ด่าอาตมาแล้วอาตมาไม่ตอบไม่ตอบตอบได้ก็ตอบแบบน่ารักไม่ตอบเลยความโกรธคนเราคนไม่โกรธคนก็มีความสุขต่างกันนี้เราก็ต้องดูในการนี้คือการภาวนาเพราะการภาวนานี่เราสร้างสติเพื่อชนะตัวนี้นะถ้าเราภาวนาแล้วสติไม่ดียังแพ้ตัวนี้อยู่โอ้โหเสียหายไม่ได้วันนี้ก็เหมือนกันนะฟังแล้วต้องใช้สติให้ชนะนะอย่าให้แพ้พยายามสร้างสติให้รู้เท่ารู้ทันการรู้เท่ารู้ทันเนี่ยมันดีนะพอมันช่วยได้เยอะการรู้เท่ารู้เท่าอะไรถ้าเขาด่าเราเราก็รู้เท่าว่าเขาด่าอย่างนี้ด่างั้นเรารู้เท่าคือไม่มีชื่อเลยเพราะบางครั้งเขาด่าวันนี้ก็พูดบอกชื่ออะไรชื่อโยมชื่อเขาเพราะอยู่นะแต่มาบอกถ้าเขาด่าคำนี้เนี่ยโยมมีโกรธไหมบอกโกรธมากแต่ถามมีไหมชื่อนั้นเราดูแล้วมีแต่ลูกตาจมูกลิ้นฟันแล้วก็คิ้วแล้วก็เส้นผมก็หน้าผากนะแล้วก็จมูกไม่เห็นมีเลยชื่อตรงนั้นไม่มีเลยฮะถ้างั้นน่ะหลักธรรมตรงนี้เป็นหลักธรรมที่ใช้ได้ปัดได้ทันสมัยที่สุดนะฮะทันสมัยที่สุดเลยมันเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยมากเพราะถ้าเราไล่ไปแล้วนะตมาบอกให้ไล่ดูเพราะในระหว่างร่างกายของเรานะไม่มีใครด่าถูกนะโยมไม่มีเลยไม่มีใครด่าถูกในร่างกายเราไม่เคยด่าไอ้เส้นผมเลยฮะมีไหมคนเคยด่าเส้นผมมีไหมไอ้คิ้วก็ไม่เคยด่าหรอกไอ้เล็บก็ไม่เคยด่าทั้งเราก็มีเล็บแต่เราไปโกรธเขาด่าอย่างอื่นชื่อทองแดงก็ไปโกรธเขาตัวเองไม่มีเลยทองก็ไม่มีแดงก็ไม่มีเนี่ยมาไล่ดูแล้วก็การไล่ตรงนี้น่ะเป็นการไล่ไปอ่ะทำให้เราเคลียร์ฮะอาการที่เราจะโกรธเร็วหรือโกรธช้าโกรธช้าเพราะอะไรไล่ไปไล่มาชื่อที่ก็ด่ามันไม่มีน่ะไม่มีเพราะอาตมาเคยที่ก็ด่าอาตมาที่วัดบูรพารามหลวงตาเดชเนี่ยแหละอาตมาก็มาแกก็เป็นทหารเรือแกเป็นนักเลงอ่ะไม่รู้แกมีอารมณ์ค้างที่ไหนไม่รู้อาตมานั่งดูมาชี้หน้าไอ้เหี้ยโอ้นายเหี้ยอาตมาก็เฉยไอ้สัตว์ก็เฉยไอ้คุยก็เฉยแกก็เลยเอาน้ำชาแก้วบัวโลหรือเทใส่หัวตมาไอ้คุยมึงไม่รู้เรื่องแล้วกูด่ามันเฉยเลยไม่รู้เลยชื่อเยือนเนาะแล้วก็ด่าควายก็ยังเอาเหรอด่าเฮียก็ยังเอาชื่อตัวเองจำแม่นเลยนะฮะชื่อเยือนนะจริงๆโยมต้องเข้าใจตรงนี้นะเลยตมาที่ตมาไม่โกรธที่ก็ด่าตมาเป็นสัตว์ตมาเพราะมันจะเป็นสัตว์จะไปโกรธทำไมแต่พวกเราทั้งห่างนี่ภาวนาท่าไหนไม่รู้ก็ด่าเป็นสัตว์ถือเอาเลยฮะก็ด่าเป็นสัตว์นะอย่าระวังนะอย่าไปแย่งตำแหน่งสัตว์นะตมาโดนด่าแล้วเลยตำแหน่งสบายมากเลยถามว่าโกรธไหมโกรธแต่โกรธต้องโกรธให้เป็นถามมาดูถ้าหาชื่อตัวเองได้ก็จะโกรธอยู่แต่มันหาไม่ได้ดูแล้วก็ไม่มีก็เลยแกก็เลยคลั่งเทน้ำชาใส่ไม่พอตบหัวเลยโอ้ทหารเรือใจร้ายนะตบเปรี้ยงเลยตบให้ตมาโกรธนะตมาก็รู้ว่าตบไม่โกรธหรอกเพราะยังมากนะมันก็เจ็บไม่ถึงปีหรอก มันก็เจ็บแป๊บเดียวหรอกคือแกตบมันตบเปี้ยงเลยแรงมากเลยเห็นด้วยว่าหัวอาตมาไม่ทนมั้งอาตมาก็ทนเป็นหัวเงี้ยทนเป็นกันก็เลยก็เจ็บไม่นานก็เลยไม่โกรธแกเลยฮะเพราะแกตบหัวอาตมาก็อาตมาดูแล้วก็ไม่มีอาตมาด้วยนะหัวก็คือหัวชื่อเยือนก็ต่างหากมาดูแล้วก็ไม่โดนอีกเหมือนกันนี่วิธีการแก้ไขเพราะนี่มาจากอะไรรู้ไหมวิธีการแก้ตรงนี้มันมาจากการภาวนาทั้งนั้นเลยฮะนี่คือการภาวนาทั้งนั้นเลยฮะเพราะการภาวนานี่ช่วยได้เยอะที่สุดเลยอย่างอาจารย์เนี่ยไปที่ไหนเนี่ยส่วนมากคนที่เขาชอบดูอาจารย์นะ
เราไปงานไหนใหญ่ๆเนี่ยก็ชอบดูเพราะอาจารย์มันสีมันแตกต่างคนอื่นเขาก็บอกว่าไอ้ดำมาอีกแล้วเหรอ

เนี่ยเสน่ห์มันแรงนะเขาก็มองทางกันเดียวไอ้เขียวไอ้เขียวก็มาด้วยเหรอเขาว่างั้นนะขนาดองค์ขาวๆมาก็ไม่ดูเลยอ่ะนี่ขนาดเขียวก็ยังดูเลยเราก็ภูมิใจแหมดูที่เข้าตานะดูมองหน้าเราเป็นทางเดียวกันหมดเลยนะเสน่ห์แรงนะเอออย่างตมาไม่ใช่เสน่ห์เบาๆนะไปที่ไหนทุกคนก็พูดถึงก็พูดถึงเพราะว่าตมานุรักษ์ความไว้สีตมานุรักษ์ไว้ก็เลยไม่อยากให้เปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็คนก็ไม่พูดถึงแล้วเนี่ยเขาจำไม่ได้ด้วยเพราะอยู่ๆจากดำเป็นขาวเนี่ยเขาก็จำไม่ได้เลยเนี่ยทั้งนั้นนี่ก็คือมาจากการปฏิบัตินะการใช้สมาธิของเราเนี่ยจิตเป็นหนึ่งเนี่ยอุ้ยสุดยอดจริงๆเลยฮะจิตเป็นหนึ่งเนี่ยสบายมากเลยฮะสบายจริงๆเลยฮะทั้งนั้นรักษาเนี่ยทั้งนั้นพวกเรามาภาวนาแล้วนะมาภาวนาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วภาวนาแล้วเป็นคนเปราะบางเป็นคนอ่อนแอแหมก็พูดอะไรกันนะแค่ก็เอาจานใส่กันโครมก็ยังว่าก็ดูถูกเจ้าของไอ้จานเนี่ยก็ใส่จานก็ทบกันมันก็ต้องเสียงดังเนาะเสียงดังบอกนี่มันเอาไงกันแน่วะประชดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจานกระทบกันก็ว่าประชดนี่คนเรามันยังไรถึงนั่นนะเนี่ยมันเป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่นะก็เดินผ่านไปแป๊บเดียวก็เขาด่าหมาก็นึกถึงว่าเขาด่าเจ้าของเฮ้ยทำไมมันที่นี่มันเป็นยังไงวะเดินผ่านเราที่ไหนมันด่าหมาทุกเที่ยววะสุดท้ายตัวเองไม่ได้เป็นหมาเลยด่าหลายครั้งเลยเป็นหมาจ้อยเออไปโกรธว่านกกับคนด่าเจ้าของเป็นหมาเออที่แท้เนี่ยไม่ได้นะต้องพยายามรักษาไว้ให้ดีนะทั้งนั้นอาจารย์เห็นแล้วนะการภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยมากที่สุดเลยนะเพราะไม่ตกเป็นทาสอะไรเลยนะคือเรายอมตกเป็นทาสของธรรมทั้งนั้นสิ่งทั้งหมดเราไม่ต้องเป็นทาสของมันนะที่เรามาภาวนานี่เพื่อกำจัดความเป็นทาสนะเป็นทาสของความโง่ของเรานี่แหละเพื่อต้องการกำจัดมันออกไปถามกำจัดยังไงกำจัดมันไปแก้มันหรือไม่ต้องแก้ดูที่ใจเจ้าของดูที่ใจเจ้าของชัดๆแล้วก็ค้นหาตัวเองชัดๆนี่การค้นหาตัวเองเนี่ยมันเป็นการกำจัดเพราะเราคนไปคนมาชื่อที่เขาให้ไม่มีเลยเออไม่มีเลยถ้างั้นไม่มีปั๊บมันเคลียร์ฮะไม่มีปั๊บมันเคลียร์นะเออถึงว่าบางครั้งเราก็ด่าปุ๊บเราโกรธปั๊บนะแต่เรามาพิจารณากายแล้วเฮ้ยมันไม่มีเนี่ยว่าไม่มีก็เลยเคลียร์ไปอกุศลก็ไม่ครอบงำจิตใจเราแต่ส่วนมากก็ให้อกุศลเราชอบนะไม่เชื่อลองด่าดูที่โยมผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยลองด่าแสบๆโยมก็ชอบเลยฮะอกุศลครอบงำจิตใจทันทีเลยน่ะครอบทันทีเลยครอบปั๊บอกุศลนี่มันเป็นธรรมที่เศร้าหมองถ้าใครลองโกรธดูจะเศร้าหมองมากไม่มีความสุขเลยนะถ้าเขาด่าในชั่วโมงนี้ยังไปคิดถึงนู่นอ่ะไปคิดถึงตอนเช้าอ่ะเพราะอะไรเพราะมันมีรสชาติอ่ะความโกรธมันมีรสชาติบางคนโอ้โหเขาด่ามาทั้ง10 ปีเสื่อมไม่เอาคิดตอนกำลังภาวนานี่แหละจำแม่นเลยนะจำแม่นเลยอ่ะไอ้อย่างอื่นไม่ค่อยจำอ่ะชอบจำแต่อกุศลเนี่ยจำแม่นไม่ว่าอะไรรู้สึกมาปั๊บจำปุ๊บเลยเนี่ยดังนั้นถึงเราจะมาล้างอกุศลไปในจิตใจของเราได้เราต้องพยายามสร้างสติสร้างสติตรงนี้ให้เข้มแข็งเราก็จะเป็นคนที่ชนะดังนั้นวันนี้อาตมาคิดว่าพยายามสร้างสติแล้วเพราะเมื่อคืนอาตมานอนที่2เข้าใจไหมมาจากหาดใหญ่มาถึง6 ทุ่มแล้วตอนนี้ก็เลยโน้มจะมานั่งภาวนาให้เทศถึง4โอ้เรียบร้อยแต่ตอนนี้พูดถึงจิตมันสว่างกันนะจิตถึงพูดถึงจิตมันฟื้นนะฮะเมื่อกี้หลับแล้วอยู่บนรถหลับแล้วมันใช่ธรรมดานึกว่าตมาหลับไม่เป็นหรอถ้านั่งรถตมาก็จะหลับเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งนั้นวันนี้เราก็พบกันแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอเนาะอย่าพบกันมากกว่านี้เลยนะร่างกายรักษาตมาไว้หน่อยก็ดีพอโยมฟังเทศครูบาอาจารย์จนในหลวงพ่อสนองมรณภาพไปแล้วยิ่งชาติมาเอาอาตมาอีกก็คงไม่ไหวเก็บรักษาไว้นานๆหน่อยก็แล้วกันนะก็การแสดงธรรมก็เอาแค่นี้แหละปรารภธรรมเนาะพอดีละ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ซายเคยเห็นภาพถ่ายเมื่อครั้งเขาชะงุ้มยังไม่ได้รับการฟื้นฟูภาพวันนั้นกับสภาพธรรมชาติที่ได้สัมผัสในวันนี้แทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วที่นี่เคยแห้งแล้งดินเสียจนปลูกอะไรไม่ได้เลยแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับคำถามที่เกิดขึ้นในใจว่าเขาชะงุ้มแห่งนี้เปลี่ยนไปได้อย่างไร

0: เมื่อปีพุทธศักราช2528เขาชะงุ้มแห่งนี้มีสภาพดินที่เสื่อมโทรมมากแห้งแล้งจนมีคำเปรียบเปรยจากชาวบ้านว่าแม้แต่อีกาบินผ่านยังตกลงมาตายต้นเหตุก็หนีไม่พ้นการตัดไม้ทำลายป่าเกษตรกรใช้ดินอย่างผิดวิธีมิหนำซ้ำหน้าดินยังถูกขุดไปขายทำให้หน้าดินเสียหายจนพื้นที่โดยรอบกลายเป็นบ่อลูกรังในที่สุดสภาพดินก็ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกอะไรได้เลย
1: เมื่อจะสภาพดินแย่มากแย่ตรงไหนเป็นดินลูกรังทั้งนั้นเลยไม่ใช่ลูกรังอย่างเดียวลูกรังจับตัวกันแน่นท่านเลยรับสั่งเรียกว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกรังอันนี้เป็นแม่รังคือมันจับแข็งโป๊กเลยโอ้เสื่อมโทรมจริงๆเป็นดินมหาโหดจริงๆท่านก็เลยรับสั่งให้เอาโครงการนี้ทำเป็นศูนย์สาขาของศูนย์สาขาพัฒนาห้วยสายในเรื่องการพัฒนาดินเสื่อมโทรม
2: คือว่าไม่ต้องมาให้อาหารกันอีกที
0: ที่นี่ทรายได้พบกับพี่บุญช่วยช่วยระดมผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าดินที่นี่เสื่อมโทรมจนถึงขีดสุดขนาดไหนให้มาดูได้ที่หลุมตัวอย่างดินที่นี่ค
3: ่
0: ะ
3: เนื่องจากว่าพื้นที่ด้านบนจะมีชั้นหิน
2: ค่ะ
3: ส่วนลึกลงไปที่เห็นสภาพนี้คือด้านล่างจะเป็นชั้นดาน
2: เป็นคือยังไงคะ
3: เป็นชั้นดานที่น้ำไม่สามารถที่จะซึมผ่านลงไปได้แล้วพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาในการปลูกพืชโดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่นี่เดิมนะก่อนจะปลูกไม้เราต้องใช้สว่านจอบ
2: คือจะมาใช้จอบใช้เสียมขุดกันธรรมดานี่หมดสิทธิ
3: ์ครับเนื่องจากว่ามันมีชั้นดานอยู่ด้านล่างลึกจากดินประมาณ40เซน
2: ค่ะ
3: แล้วก็ต้องเจาะใช้สว่านที่ติดรถแท็กเตอร์ล้อยางกันใหญ่ๆ
0: ไม่ว่าผืนดินที่ไหนจะเสื่อมโทรมถึงเพียงใดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถแก้ไขบรรเทาปัญหาให้ดีขึ้นในที่สุดค่ะ
3: ท่านเสด็จเป็นครั้งที่ปี2529ตอนที่ท่านเสด็จ
2: ค่ะ
3: ท่านก็ตรงมีแนวพระราชดำริ
2: ค่ะ
3: ให้ดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงดินที่เสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็หน่วยงานต่างๆโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางของการพัฒนาต้นประดู่ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว
2: ้
3: เมื่อวันที่15กรกฎาคม2539
2: ค่ะซึ่งเป็น
3: ท่านเสด็จเป็นครั้งที่3
2: ครั้งที่3นะคะคือมาทั้งหมด3ครั้ง
3: 3ครั้งก็เสด็จเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2529
2: ค่ะ
3: อยู่ตอนที่ท่านเสด็จตอนนั้นน่ะมาทอดพระเนตรพื้นที่โครงการ
2: อันนั้นคือครั้งแรกที่ท่านทรงมาวางแนวทาง
3: ใช่
2: แล้วครั้งที่สองถัดมา
3: ครั้งที่สองตอนที่ท่านเสด็จมาเมื่อวันที่8มิถุนายน2535
2: ค่ะ
3: ท่านทรงมีแนวพระราชดำริให้มาใช้หญ้าแฝกมาช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินแล้วก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้น
2: ค่ะ
3: แล้วก็ท่านก็ทรงปลูกหญ้าแฝก
2: ค่ะ
3: บริเวณนางเก็บน้ำขอชุ่มครั้งที่สาม
2: คือปี2539
3: เมื่อวันที่15กรกฎาคม2539ท่านเสด็จเป็นครั้งที่สามแล้วก็ท่านทรงมีแนวพระราชดำริให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาป่า

พี่บุญช่วยบอกกับทรายว่าจุดเริ่มต้นของศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เริ่มมาจากมีนายตำรวจผู้หนึ่งชื่อพลตำรวจตรีทักษ์ปัทมสิงห์ณอยุธยาได้ถวายที่ดินเขาชะงุ้มจำนวนเกือบ700ไร่แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะแม้จะมีที่ดินมากมายแต่หากไม่สามารถปลูกพืชอะไรขึ้นได้ที่ดินที่มีก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่าความแห้งแล้งกันดารทำให้ทุกชีวิตที่พึ่งพิงผืนดินแถวนี้ลำบากถึงที่สุด

0: ตรงที่เป็นบ่อลูกรังก็รับสั่งให้เป็นให้แปลสภาพเป็นสระเก็บน้ำไว้ก็แล้วกันเพราะว่าจะเห็นว่าประเด็นไว้ว่าจะแก้ไขลักษณะดินลักษณะไหนก็ตามเนี่ยจะต้องมีน้ำมาเป็นปัจจัยสำคัญรับสั่งว่าถ้ามีน้ำไม่กลัวดินจะเป็นสภาพอย่างไรก็แก้ได้หมดนะครับ
1: หลังจากทรงสร้างแหล่งน้ำแล้วพระองค์ทรงมอบแนวทางให้ที่นี่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะเห็นได้ว่าแนวคิดในการฟื้นฟูดินของพระองค์เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่ซับซ้อนเพื่อให้ราษฎรสามารถทำได้เองสอดคล้องกับสภาพทรัพยากรและการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนักเพียงแต่เราต้องใช้เวลาเท่านั้นเองตอนแรกที่ซายได้ยินก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนั้นเป็นอย่างไรแล้วป่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดจนได้มาคุยกับพี่เฉลิมชัยนี่แหละค่ะ
2: พวกท่านระหว่างสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอยากลองทำว่าเราลองมาปลูกป่าดูว่าต้องปลูกกันบางคนได้ยินก็งงจะเป็นไม่ได้ได้ยังไงถ้าไม่ปลูกแล้วป่าจะมาได้ยังไง
3: ใช่
2: พวกท่านบอกทำได
3: ้
2: ด้วยการป่าที่เขามีอยู่เดิมไม้เล็กไม้โตไม้ใหญ่ให้เขาขึ้นเองตามธรรมชาติอันนี้ยังไม่โตก็ปล่อยให้โตแล้วพอโตปุ๊บเขาก็จะกระจายพันธุ์กันเอง
3: คราวนี้พอป่ามาแล้วสิ่งที่ตามมานอกจากเรื่องของไม้ที่กินได้หรือว่าสัตว์ป่านี่มีอะไรอีกคะ
2: ก็ความสมดุลทางธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าแล้วก็เรื่องความชื้น
1: เมื่อป่าเริ่มฟื้นกลายเป็นแหล่งกักน้ำฝนให้ซึมลงสู่ใต้ดินได้เมื่อดินชุ่มชื้นเพียงพอแร่ธาตุในดินเกิดการสะสมหน้าดินจึงค่อยๆคืนความสมบูรณ์น้ำก็เริ่มกลับมา
2: ทีนี้พอน้ำมาจะทำยังไงจะเอาอะไรเก็บน้ำไว้แล้วก็มีการขุดในการสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ก็บางจุดก็พื้นที่มีการถูกขุดไว้ตั้งแต่อดีตนะฮะเป็นร่องรอยที่แบบเหมือนขุดลุกลังไปพระองค์ทรงให้มองว่าอะไรที่ทำแล้วลดต้นทุนมีประโยชน์ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปที่นี่พระองค์ท่านเคยบอกไว้ว่าให้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำแบบในทุนอย่าทำแบบราชการถ้าทำแบบในทุนทำแบบราชการชาวบ้านทำตามไม่ได้แต่ถ้าทำแบบค่อยเป็นค่อยไปชาวบ้านทำตามได
4: ้ก็ไปเข้าร่วมโครงการพระธรรมฤกษ์เขาชะงุ้มเข้าไปศึกษาว่าทำยังไงในโครงการพระธรรมฤกษ์เนี่ยพื้นดินทำไมเสื่อมโทรมมีบ่อรกรังทำไมปลูกพืชงาม
3: คือตรงนั้นเขาแย่กว่าที่เราอีก
4: ครับแย่กว่าทำไมเขาปรับปรุงดินทำไมไอ้ปลูกพืชทำไมงามเขียวขึ้นมาได้ยังไงผมก็สงสัยผมก็เลยเข้าไปเที่ยวดูผมก็ได้รับความรู้จากไอ้พนักงานในโครงการว่าทำอย่างนี
5: ้ต้นสักครับเป็นปกเป็นแบบพวกเป็น
3: ตักบุ้งลงไว้ไม่ต้องดูอะไรลงแล้วก็ปล่อยมันโตไป
5: มันดาวแป้น
3: นี่แบบที่น้ำมากๆที่เขาขายกันเนาะ
5: ครับ
3: น
5: ้ำแป้น
1: และนอกจากน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูดินแล้วแต่พระเอกในการรักษาดินที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือพืชมหัศจรรย์ที่เรียกกันว่าหญ้าแฝกนั่นเองค่ะ
6: พระองค์ทรงใส่ข้อหนึ่งคืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยมาเรียนรู้มาดูงานโดยเฉพาะยิ่งให้นำแฝกไปรณรงค์ในการใช้พัฒนาพื้นที่เอาแฝกไปใช้ในการป้องกันการชรามันทลายของดินซึ่งมันจะเกิดขึ้นทั่วไปคนนี้เป็นต้นแล้วมาดูซิดินขนาดม้าโหอย่างนี้เรายังทำได้ที่อื่นชาวบ้านมาเรียนรู้แล้วน่าจะเอาไปใช้ได้ในการพัฒนาพื้นที่เพราะนั้นชาวบ้านก็ต้องมาเลือกดูมาดูแล้วมาเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับสภาพแปลงนาของตนเองเอาไปใช้ก็พูดง่ายไปสู่เรียนรู้ศูนย์หนึ่ง
1: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นถึงประโยชน์รอบด้านของหญ้าแฝกซึ่งช่วยป้องกันดินพังทลายรักษาหน้าดินเก็บน้ำดูดซึมมลพิษและยังเป็นแนวกันไฟป่ามีพระราชดำริให้ศึกษาทดลองสายพันธุ์ต่างๆทำให้ทรงทราบว่าหญ้าแฝกแต่ละสายพันธุ์นั้นเหมาะสมกับสภาพดินแบบใดบ้างด้วยเหตุนี้จึงทรงส่งเสริมให้ชุมชนปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาดิน น้ำและป่าไปด้วยในคราวเดียวกันเพื่อน้อมนำให้มีการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างแพร่หลายและยั่งยืนจึงได้มีการแจกจ่ายแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและปัจจุบันก็ได้แพร่ขยายผลไปจำนวน270ล้านกล้าครอบคลุมพื้นที่ 675,000 ไร่ทั่วประเทศค่ะพี่ไมตรีก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่นำแนวคิดในเรื่องหญ้าแฝกไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง
4: เริ่มมาศึกษาหญ้าแฝกว่าหญ้าแฝกดียังไงสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เลยก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีเลยหญ้าแฝกมันกำแพงชั้นดีเลยที่ป้องกัน
3: ให้มันหนาแน่น
4: ขึ้นมาหน้าแล้วที่สำคัญเพราะนั้นก็คือจะมีแมลงห่างนีบหรือเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงดีที่มันคอยกินไข่ของแมลงไม่ดี
3: ที่มาทำลายพวกพืชผักของเรา
4: อันนี้ก็คือในเรื่องป้องกันแมลง
1: ชาวบ้านที่นี่พูดกับทรายว่าถ้าไม่มีในหลวงมาพลิกผืนดินตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรเพราะอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านที่นี่ก็คือการเกษตรแต่ปัจจุบันประชากรในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพื้นที่ทำกินก็ยังอยู่เท่าเดิมหรือจะว่าไปก็อาจจะน้อยลงด้วยซ้ำจากการเจาะเซาะพังทลายของน้ำฝนหลังจากมีการตัดต้นไม้ทำลายป่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงให้ความสำคัญกับพื้นที่ทำกินของราษฎรเป็นอย่างมาก
0: เพราะเรื่องอาหารนี่เป็นเรื่องสำคัญมากที่ถ้าอาหารดินไม่ดีน้ำไม่มีอาหารก็อดพออาหารอดผลกระทบก็โดยตรงเลยมันยิ่งกว่าไม่มีเงินอีกนะไม่มีอาหารนะแต่ที่ถ้ามีฝังอาหารไว้ในแปลงของตัวเองในพืชของตัวเองก็เหมือนกับมีอะไรล่ะมีสมบัตินะครับอยู่ในแปลงของตัวเองจะกินเมื่อไหร่จะอะไรเมื่อไหร่นั่นก็ได้ทันทีไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าจะไม่มีสักบาทเดียวก็ไม่อดตาย
1: ณวันนี้ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าจากพื้นที่ที่เป็นดินเสื่อมโทรมถูกทำลายละทิ้งไปโดยสิ้นเชิงนั้นก็ยังสามารถฟื้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้ถ้านำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว
0: ้ผมนึกถึงพระนามของพระองค์นะครับภูมิพลอยุธเดชพลังแห่งแผ่นดินแล้วทำให้ทรงชนะดินในทุกลักษณะสามารถกลับคืนฟื้นฟูกลับมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เลยจะเป็นลูกของป่าเป็นแปลงเกษตรเป็นอะไรต่ออะไรจากฐานที่สูญสิ้นสูญสลายโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็เอากลับคืนมาได้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องสุดยอดของพระปรีชาสามารถที่ทรงแสดงให้เห็นและนอกเหนือไปจากนั้นก็ทรงสอนประสงค์นิกรของพระองค์ท่านให้ทำตามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินนะครับแล้วสอนอะไรเราก็สอนให้เรารักแผ่นดินนะครับแผ่นดินดินน้ำลมไฟคือปัจจัยของชีวิตเรานั่นเอง
1: เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแล้วไม่มีที่ใดไกลเกินสายพระเนตรของพระองค์ไม่ว่าพื้นดินจะอยู่ในสภาพอย่างไรไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนที่เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูดินตามธรรมชาติสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์แห้งแข็งเป็นดินดานแม้แต่มันสับปะหลังที่เป็นพืชที่ทนแล้งก็ยังไม่ให้ผลผลิตศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนซึ่งมีปัญหาของดินเค็มแต่ปัจจุบันก็เป็นแหล่งให้กำเนิดชีวิตของสัตว์และพืชมากมายพื้นที่บริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ในอดีตเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมดินเป็นดินหินกรวดแห้งแล้งป่าเดิมเป็นป่าเต็งรังที่ถูกตัดโค่นแต่ก็ฟื้นกลับคืนมาได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาดมีคุณภาพต่ำเป็นดินทรายอุ้มน้ำได้น้อยและเป็นดินเค็มก็ทรงปรับปรุงได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่นี่ครั้งหนึ่งดินเคยแห้งแข็งเป็นดินดานไม่อุ้มน้ำปลูกอะไรก็แทบไม่ขึ้นมีสภาพเหมือนทะเลทรายและศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อศึกษาทดลองและวิจัยการพัฒนาดินเปรี้ยวให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้

0: จะเห็นได้ว่าในทุกๆภาคมีปัญหาเรื่องดินแทบทุกพื้นที่เช่นเดียวกับที่นี่โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางดำเนินงานทั้งนี้เพื่อให้ผลการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวสามารถเป็นแม่แบบในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวในจังหวัดอื่นๆต่อไปไม่ว่าดินจะเลวเสื่อมโทรมแค่ไหนแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สามารถปรับปรุงพัฒนาให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยพระอัจฉริยภาพที่ทรงเป็นจอมปราดในเรื่องดินนี้เองค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งแผ่นดินไทยด้วยเล็งเห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมยังผลให้การพัฒนาที่ดินการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมและดินที่มีปัญหาดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เกษตรกรและจากคำกล่าวที่ว่าดินอย่างนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นแต่ในวันนี้ดินในหลายพื้นที่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้และปลายทางที่ได้รับประโยชน์ก็คือราษฎรของพระองค์นั่นเองค่ะทรงพัฒนาดินเพื่อสร้างที่ทำกินที่ดีที่ทำกินที่ดีนำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์เปลี่ยนทุกชีวิตสู่ความสุขอย่างยั่งยืน
1: ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาได้โดยไม่ยากนักดินจะเค็มจะเปรี้ยวจะจืดอะไรก็ตามสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นได้การอนุรักษ์ดินต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พื้นฟูป่าไม้การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวางเพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหายขอให้พิจารณาดำเนินการในบริเวณที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ

0: จริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจึงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมากคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค
5: ่ะรู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่ง

0: กำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
1: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์
ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็

เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืน

ถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็น

จสมบูรณ์มากเลยจะยืนได้บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาที่15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาถ้ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยแม้แค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีก

0: ือกับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมี ถ้านั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงถ้าก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีทั้งนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเตียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้น เราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะ เชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วเดี๋ยวว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิ ก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูก

ขนาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัตว์แต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ไม่ควรแบกสุขทุกสุขมีด้วยกันทุกคนอย่าเห็นหมายสำคัญผิดเพราะทุกข์ก็คือทุกข์จะเป็นสุขไปไม่ได้ทุกข์ก็คือทุกข์จึงควรรู้ทุกข์ของตนปล่อยวางทุกข์นั้นเสียถอนตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ให้ได้มากมายตามใจประสงค์ของตนก็จะพ้นได้เป็นลำดับไปได้จนที่สุดเป็นผู้มีทุกข์ไม่เหลืออยู่คือไม่มีทุกข์ใดๆเลยเมื่อหมดเหตุสิ้นปัจจัยแล้วแม้จะตายก็ไม่สำคัญเพราะดับไฟใดๆได้แล้วเป็นตายจริงๆได้แล้วไม่ตายเน่าตายเหม็นเล่นๆอีกต่อไปสุขติปฏิปทาจิตเตอสังกิริฐาเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วนั่นเองจึงควรแก่ตนของตนโยมเขานิมนต์ไปสถานตากอากาศบางปูสมุทรปราการไปเห็นอียายคนหนึ่งเป็นแม่ค้าขายปูทะเลเอาของมัดรัดก้ามปูก้ามเล็กก้ามใหญ่แล้วมัดสองตัวเอาหน้าอกปูใส่ประกบกันมีสายสำหรับหิ้วด้วยใครจะซื้อปล่อยลงทะเลก็ได้หรือจะซื้อไปต้มยำก็ได้รองขายปูอยู่ปูต้มส้มปูต้มส้มปูต้มยำปูต้มยำหกสลึงน่ะหกสลึงผู้ข้าก็ดูมันมองดูมันอย่างละเอียดจึงบอกเพื่อนพระที่ไปด้วยกันเป็นคนลพบุรีมาบวชเรียนหนังสืออยู่วัดมหาธาตุบางเขนไปนิมนต์ด้วยกันบอกให้พระเขาดูด้วยแล้วถามหมู่เพื่อนพระว่าหมู่เห็นเป็นอย่างไรกันโยมคนนี้เขาตอบว่าไม่อย่างใดก็แม่ค้าขายปูทะเลเราก็ว่าเอ้าหมู่ดูให้ดีเตอะไม่ใช่นินทาว่าให้โยมเขาหรอกแต่เราดูได้เหตุใบหน้าของเขาก็กลมเล็กหูก็กูดหดเหมือนกับหูหนูปากแบนยาวทาปากแดงแปนแวนดูนิ้วมือก็เหมือนกับหนวดปลาหมึกงิกงอบิดซ้ายขวาตาก็เบือนออกข้างเหมือนตาปูแข้งขาก็ข้างสั้นข้างยาวดูปลายเท้าปลายเล็บก็ไม่มีเล็บเหมือนกับปะการังทะเลผมบนหัวก็บางซอยแซวแดงก้องฟองมองไปพิจารณาไปเหมือนกับสัตว์น้ำทะเลหลายตัวมารวมกันพอเราว่าอย่างนี้พระที่ไปด้วยก็ดูซ้ำอีกทีก็ว่าโอ้ท่านดูคนได้ละเอียดแท้นอผมก็ยังไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนั่นแหละหมู่เพื่อนละเป็นพระในเมืองชอบมองแต่สาวงามๆเท่านั้นเราก็ว่าเท่านั้นก็หัวเราะกันแล้วท่านองค์นั้นก็ว่าท่านพิจารณาดูเถอะเป็นกรรมอย่างใดเขาถึงได้รูปร่างอย่างนี้ผมว่านะครับคงจะประกอบอาชีพเป็นคนจับปลาทะเลจับสัตว์น้ำทะเล

อันที่สองอียายขายปูคนนี้คงต้องทำอาชีพนี้มาหลายภพหลายชาติเป็นแน่นอนทีเดียวไม่ใช่ใส่โทษเขาหรอกหมูไม่เชื่อไปถามก็ได้พระองค์นั้นก็เรียกมาถามยายคนนั้นก็นึกว่าจะซื้อปูให้มันหกสลึงนะท่านสองตัวหกสลึงจะเอากี่คู่ไม่เอาหรอกจะขอถามอะไรหน่อยอยากมีความรู้กับโยมโยมขายอยู่มานานแล้วหรือยายคนนั้นตอบว่าทำมาแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายค้าขายของทะเลกันมาตลอดกำไรบ้างขาดทุนบ้างก็ทำไปตามเรื่องเลยท่านเอ้ยเลี้ยงชีวิตท่านจะซื้อเท่าไหร่ไม่ซื้อหรอกปูเยอะแยะอย่างนี้วันหนึ่งขายได้หมดไหมทำไมมันไม่ตายไม่ตายหรอกท่านเอ้ยคอยอาน้ำทะเลรถมันอยู่เสมอวันนี้ขายไม่หมดก็ต้องแก่มัดมันออกขังเอาไว้แต่เช้ามืดวันใหม่ก็จับมันมัดอีกเอาละขอบใจโยมมากนะที่ให้ความรู้กับอาตมาพระรูปนั้นท่านเป็นผู้สนทนากับโยมพอโยมไปแล้วก็หันมาว่ากับโอ้ท่านนี้ปัญญาพิจารณาไม่ธรรมดานะครับผมก็ดูไปตามเรื่องนั่นแหละผู้ข้าว่าการแต่งตัวของอียายแม่ค้าปูทะเลนั้นหน้าตาก็พอกแป้งจนขาววอกปากแบนยาวทาปากแดงแจ๋รวบผมมัดจุกไว้ผมบางพอซอยแซวผมแดงก่องฟองเสื้อสีแดงกางเกงมันใส่ขาสามส่วนรัดแข้งขามันเวลาเดินไปก็พอกแผ่วพอกแผ่วปากก็ร้องขายปูปูต้มส้มปูต้มยำสองตัวหกสลึงสองตัวหกสลึงปีพุทธศักราช2505ไปภาวนาอยู่ลพบุรีไปพักอยู่ป่าไม้ไผ่กลางทุ่งนาอำเภอบ้านมีชาวบ้านเขาเรียกดอนนกเอี้ยงไปพักวันแรก2วันรำคาญกับเสียงนกเอี้ยงมันร้องเสียงนกเอี้ยงหลายพันตัวร้องขึ้นพร้อมๆกันเสียงอื้ออึงดังมากวันหนึ่งวันหนึ่งมันร้องสองครั้งตอนเช้ามืดก่อนจะออกจากคอนกับตอนหัวค่ำจะเข้านอนวันที่สามเราก็บอกออกไปว่านกเอี้ยงเอ้ยกูมาอยู่นี้มิได้แย่งชิงที่อยู่หลับนอนของสูเจ้าเนอหรือจะมาเบียดเบียนอะไรกับสูเจ้าดกเนอมาอยู่ภาวนาค้นหาธรรมไปตามขีดตามอย่างของนักบวชเท่านั้นมีแต่จะเจริญเมตตาให้สูเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขขออย่าได้ส่งเสียงดังรบกวนใดๆเลยเราก็ว่าไปเท่านั้นแหละสักพักนกเอี้ยงตัวหนึ่งบินลงมาบนพื้นดินแล้วกลายรูปเป็นมนุษย์เข้ามาหากราบไหว้แล้วบอกว่าพวกผมเป็นนกเอี้ยงในชีวิตนี้มาเห็นพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ยินดีพอใจชื่นชมกันอยู่พระผู้เป็นเจ้าลืมพวกข้าพระองค์แล้วหรือสูเจ้าเป็นใครพวกข้าพระองค์เคยเป็นทหารในยุคสมัยที่พระผู้เป็นเจ้าแต่เป็นกษัตริย์เมืองลพบุรีเมืองกรุงศรีอโยธยานี่แหละลืมพวกข้าพระองค์แล้วหรือไม่ลืมหรอกลืมแล้วก็คงไม่มาเมตตาอยู่กับสูเจ้ามีอยู่มากเท่าไหร่ด้วยกันนี้ 3,500 ยังทยอยกันมาอีกได้ส่งข่าวบอกต่อกันไปแล้วมันมาบอกเท่านั้นแล้วก็หายคืนเป็นนกเอี้ยงจับหลังดินอยู่เราก็พยักหน้าให้มันตัวมันก็หงึกหัวตอบบินขึ้นจับคอนตั้งแต่วันนั้นมาก็เงียบตอนเช้าพอจะออกไปหากินก็ร้องสัญญาณออกแอกสามครั้งแล้วก็บินฮือออกไปพร้อมกันกลับมานอนใกล้ค่ำก็เข้าจับกิ่งต้นไม้ใหญ่จนเต็มไปหมดดำไปหมดทั้งต้นสองต้นสามต้นเหมือนกับพวกมันมองลงมาดูเราเดินจงกรมไปมาอยู่ตัวที่เป็นหัวหน้าก็ให้สัญญาณออกแอกแล้วต่างตัวต่างคู่ก็ค่อยๆบินลงมาเข้าไปรวงรังจับคอนคู่ใครคู่มันตัวไม่มีคู่ก็นอนกับหมู่เพื่อนนิ่งเงียบอยู่มีเสียงคุยกันอยู่บ้างจอกแจกนิดหน่อยแล้วก็เงียบหายไปมันคงจะถามกันว่าวันนี้อิ่มไหมวันนี้เหนื่อยไหมได้สาวได้เบาหรือยังหรือบางคู่ก็มีการหึงหวงเหน็บแนมกันก็มีผู้ข้าก็พิจารณาดูว่าเป็นเพราะบุพกรรมอะไรทำให้เขาเป็นนกเอี้ยงโมงจึงรู้ได้ว่าแต่ยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเกณฑ์เอาพวกเขามาสร้างวัดสร้างวังและมิให้กินเหล้าพวกทำงานมันก็เหน็ดเหนื่อยจึงได้ขโมย

ซุกซ่อนเหล้าหายไว้เป็นจุดๆแล้วก็ดูดกินเหล้าสาโทนั้นแก้อิดแก้เหนื่อยกินไปสร้างไปทำอยู่หลายปีจึงแล้วเสร็จคนพวกนั้นเวลาตายจากทหารตายจากคนงานก่อสร้างแล้วมาเกิดเป็นนกเอี้ยงมงเหตุเพราะก่อนลงมือก่อสร้างก็ประกาศกันไว้แล้วว่าอยากให้เป็นวัดที่สะอาดบริสุทธิ์ผู้มาสร้างทำงานก็ให้สมาทานศีล5เสียก่อนแต่พวกนี้ขโมยดูดเหล้าอุเหล้าไหจึงได้รับผลบุพกรรมนั้นตายมาเป็นนกเอี้ยงยิ่งอยู่นานหลายวันเข้าก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นน่าแปลกก็เวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระหรือสาธยายปาติโมกข์อยู่พวกมันจะเงียบฟังหมดไม่มีเสียงออกแอกจอกแจกเลยเราก็สวดมนต์ไหว้พระเสียงดังสาธยายมนต์ต่างๆให้มันได้ยินเมตตาให้ทุกวันอยู่ดอนนกเอี้ยงนั่นได้เดือนกว่าจึงได้เดินทางขึ้นมาทางตาครีนครสวรรค์วันที่จะจากพวกเขาไปนั้นตอนหัวค่ำก็ได้บอกสัญญาณกับเขาว่าพรุ่งนี้ฉันจังหันเสร็จแล้วกูจะได้จากไปแล้วเนอขอสู่เจ้าจงอยู่เป็นสุขเถิดให้ช่วยเหลือกันระวังภัยอันตรายจากมนุษย์จากเหยี่ยวแล้วสัตว์ร้ายอื่นๆอย่าผิดทะเลาะกันสามัคคีกันอดทนในบุพกรรมของตนเช้ามืดก็เงียบพวกมันไม่ยอมออกหากินออกจากคอนจากรังแล้วก็จับกิ่งไม้เป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ส่งเสียงจอกแจกจอแจแต่ไม่ดังเราก็เข้าบิณฑบาตกลับมาโยมเขาตามมาส่งจังหันบอกลาโยมไว้แล้วฉันจังหันอิ่มแล้วล้างบาทเก็บบริขารจะออกเดินทางก็มองแผ่เมตตาให้พวกมันอยู่นานแล้วก็บอกกูไปแล้วเนอตัวหน้าก็ส่งสัญญาณออกแอกแล้วพวกมันก็บินวนกันเป็นกลุ่มวนไปวนมาอ้อมตัวเราอยู่พวกโยมเขาว่านกเอี้ยงมันอะไรท่านอาจารย์พวกมันวนรอบสองรอบแล้วก็แตกกระจัดกระจายกันไปเป็นหมู่หมู่หมู่น้อยหมู่ใหญ่ก็เป็นเรื่องแปลกกับนกเอี้ยงหมู่นี้การนอนในโรงศพก็เคยทำนอนพิจารณาความตายกำหนดพิจารณาว่ามรณังเมภวิสามิอันนี้ทำอยู่เมื่อคราวอยู่บ้านปากทางแม่แตงเจริญมรณานุสตินานเข้าจิตใจอ่อนดีได้กำลังดีมากนับว่าได้ประโยชน์แล้วก็หลบซ่อนทำอยู่โดยลำพังกลัวยานโยมมาเห็นเข้าและเขาจะกลัวหรือหาว่าเป็นขึดเป็นขวงอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่วายสุดท้ายญาติโยมเขารู้จักจึงได้หยุดวันนั้นอ้ายสุวรรณเด็กน้อยหนุ่มวัยรุ่นเขาใช้ให้มาส่งข่าวให้ว่าท่านอาจารย์แหวนหกล้มตกหัวกระไดกุฏิอยู่บ้านป่งญาติโยมเขาก็จะไปทำบุญพรุ่งนี้เดินทางไปแต่เช้ามาบอกให้เราเตรียมตัวไม่ต้องออกบิณฑบาตเพราะจะให้ไปฉันกับท่านอาจารย์แหวนช่วงนั้นอยู่คนเดียวท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมยังไม่มาอยู่ด้วยวัดปากทางแม่แตงแห่งนี้ปัจจุบันคือวัดป่าอาจารย์ตื้อตำบลสันมหาพลแม่แตงเชียงใหม่ผู้ข้าก็นอนกำหนดภาวนาอยู่ออกพรรษาใหม่ๆอากาศมันหนาวเข้ามาเข้าไปนอนในโรงศพมันอุ่นดีเอาฝาลงปิดแง้มไว้ให้ได้อากาศหายใจไอ้สุวรรณมันก็มาร้องหาโต๊ะเจ้าโต๊ะเจ้าโต๊ะเจ้าเราจะออกไปตอนที่มันอยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็กลัวมันย้านแล้ววิ่งหนีคอยท่าให้มันเดินห่างแถวนั้นไปก่อนมันก็ร้องหาอยู่โต๊ะเจ้าโต๊ะเจ้าโต๊ะเจ้ามันเดินไปไกลหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆจะออกมาทีนี้ฝาโลงที่ปิดแง้มไว้อยู่ไหลตกลงไปข้างโลงศพไอ้สุวรรณหันหน้ามาเห็นฝาโลงศพเปิดเองก็วิ่งแนบออกไปเลยไอ้น้อยหนุ่มคนนี้มันกลัวผีตกใจวันนั้นเป็นไข้อยู่หลายวันไปถึงบ้านไปเล่าให้พวกคนใหญ่เขาฟังเขาจึงมากันหลายคนจึงได้ชี้แจงให้เขาฟังว่าอาตมาเองและเขาไปนอนพิจารณาอยู่ในโรงศพ
ได้ยินเสียงเรียกจึงจะออกมาหาออกมาก็เห็นแต่อ้ายสุวรรณมันวิ่งออกไปทางประตูวัดโน้นแล้วเรียกมันอย่างใดก็ไม่ได้ยินเมื่อรู้เรื่องกันแล้วก็ตกลงกันได้จึงไปหาท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์แหวนจะลงมาเดินจงกรมเลยพลัดตกหัวกระไดหัวเข่ากระแทกกับลูกบันไดขั้นสุดท้ายทำให้เจ็บบวมพ่อหนานสีทนใช้ลูกหลานให้มานิมนต์ให้ดูแลในการรักษาว่าจะเอาอย่างไรเมื่อไปดูแล้วก็มีอาการเจ็บบวมเฉยๆเอาน้ำมันงานวดทาอยู่ดูแล 3-4 วันจนหายปกติเดินบิณฑบาตได้จึงได้กลับบ้านปากทางท่านอาจารย์แหวนแต่ก่อนเป็นอยู่ลำบากมากแต่เพิ่นก็อดทนอยู่ได้กับศรัทธาญาติโยมบ้านป่งเพิ่นว่าอยู่บ้านป่งนี้ภาวนาดีกว่าที่อื่นจิตใจเยือกเย็นพิจารณาอันใดก็คล่องตลอดท่านอาจารย์แหวนสุจินโนอยู่องค์เดียวแก้ไขตัวเองเดินสติปัฏฐานอยู่ตลอดเพิ่นเข้าใจแยกแยะให้ฟังกายนอกกายในใจนอกใจในเวทนานอกเวทนาในธรรมนอกธรรมในเพิ่นว่าเพิ่นแก้ตัวได้สงบสุขได้แล้วจึงมาแก้ไขวิปัสสนาอยู่ภายในผู้ข้าก็พอเข้าใจลำดับการแก้ไขอยู่บ้างเพราะเคยได้รับอุบายธรรมเรื่องนี้มาแล้วแต่เมื่อครั้งได้พบปะกันกับท่านอาจารย์ขาวอนาลโยคราวนั้นช่วงที่ได้มาพยาบาลท่านอาจารย์แหวนนั้นก็ฟังเพิ่นเปิดเผยลำดับปฏิปทาให้ฟังแล้วรวบรวมเข้าสู่การปฏิบัตินั้นก็ได้แนวธรรมแนวทางเดียวกันกับแนวของท่านอาจารย์ขาวอนารโยและตรงกับแนวในใจของเราที่ดำเนินอยู่แต่ก็รู้ตัวของตัวเองอยู่ว่าส่วนผู้ฆ่านั่นปฏิบัติไม่ไปไม่มาก็ได้แต่รักษาความสงบไว้เพิ่นถามกลับท่านจามล่ะเป็นอย่างใดตอนนี้โอ้ยากแท้เนอะท่านอาจารย์พยายามสุดกำลังของตัวเองอยู่ครับปีพุทธศักราช2506ลงมาเยี่ยมบ้านขึ้นไปเมืองเชียงใหม่อยู่จำพรรษาปีพุทธศักราช2507กับท่านอาจารย์ตื้อพอออกพรรษาแล้วก็ไปอยู่สวนลำไยพ่อทิศพรหมมาบ้านช่อแลตั้งแต่เดือน12ท่านอาจารย์แหวนอยู่บ้านป่งท่านอาจารย์ตื้ออยู่วัดป่าช้าปากทางผู้ฆ่าอยู่บ้านช่อแลทั้ง3คนไปมาหาสู่กันตลอดแล้วปีพุทธศักราช2506 2507 2508จนพุทธศักราช2509ออกพรรษาแล้วเสร็จอาจารย์หนูจึงลงมานิมนต์เอาท่านอาจารย์แหวนขึ้นไปอยู่แม่ปังแต่ตลอด3ปีนับแต่มาอยู่ด้วยกันใกล้กันเราเป็นผู้อนุอาวุโสบวชทีหลังเพิ่นจึงได้ประโยชน์อย่างมากครูบาอาจารย์จะให้ประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนั้นเราต้องมั่นในความศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสมุ่งความบริสุทธิ์ของตนแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนอุบายธรรมของท่านโดยชอบที่สำคัญตัวของเราต้องประกอบตนไว้ให้ครบกำหนดรู้ตามแนวทางปฏิปทาภาคเพียรพยายามว่าท่านให้อันใดไว้ต้องการให้เรารู้อย่างไรท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมได้นิสัยของเสือใจเด็ดใจเดี่ยวกล้าหาญการเดินทุดงก็มักเดินไปตอนกลางคืนช่วงเดือนหงายเพิ่นจะให้เรียนเอาคาถากล่อมเสือมาอยู่ด้วยชื่อว่าคาถาอินทสังหรณ์ท่องเรียนแล้วงดไม่ให้กินเนื้อกินปลาอยู่3ปีไม่เป็นเสือเย็นหรือท่านอาจารย์ไม่เป็นแต่เป็นเสือเป็นนี่ล่ะสอบถามกับท่านอาจารย์น้อยสุภโรท่านอาจารย์ชอบฐานสโมว่าเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตขึ้นมาอยู่เมืองเหนือเพิ่นไปเจริญภาวนาไปอยู่จำพรรษาทางใดที่ใดบ้างผู้ข้าก็เดินทุดงตามหอยของเพิ่นเสาะหาที่เจริญภาวนาเพราะอาศัยกับว่าผู้คนได้เคยรู้จักพระธุดงค์มาก่อนแล้วนั่นเองครูบาอาจารย์เพิ่นว่าอยู่แถบอำเภอพร้าวนานที่สุดเชียงดา

เอาฝางแม่แตงแม่สลวยเวียงป่าเป้าสารพีสันทรายตัวเวียงเชียงใหม่แม่ริมจิตนิสัยพื้นเพของผู้ข้าชอบเสาะหาที่ภาวนาอยู่เขตอำเภอพร้าวกับอำเภอเวียงป่าเป้าเพราะภาวนาได้ความดีแม่กอยสันขนุนสันปากเขียดอยแม่กระตำถ้ำดอกคำป่าหินผายองห้วยงูปู่จองทุ่งบวกข้าวแทบทินเหล่านี้สัปปายะดีมากท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมคนบ้านขาสีสงครามผงผางพอด่าก็ด่าพอว่าก็ว่าเทศธรรมก็จริงจังเสียงดังฟังชัดบวชมหานิกายอยู่19ปีมยติใหม่อยู่เจดีหลวงท่านเจ้าคุณเป็นพระอุปัชฌาย์อยู่จำพรรษาอยู่เชียงใหม่วัดดาราภิรมย์วัดห้วยน้ำรินวัดปากทางกลับลงมาอยู่บ้านขา3ปีก็ตายอายุ85ปีนิดหน่อยใจกล้าแข็งใจเร็วตรงไปตรงมาชอบพอกับท่านอาจารย์แหวนสุจินโนกสินกล้าชาญกล้าก่อนจะมาบวชก็ไล่ฟันพญานาคจนผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านพากันจับให้บวชเป็นพระทุกๆปีฝนตกปีใหม่เดือน6ฟ้าร้องสนั่นหวั่นไหวบ้านขาเป็นบ้านอยู่กลางระหว่างน้ำหนองใหญ่สองหนองปีใหม่ฟ้าร้องสนั่นปั่นพื้นพญานาคงูใหญ่ตัวนั้นจะปรากฏทุกปีลำตัวขนาดเง่าตาลชูหัวลอยผ่านทุ่งนาท้ายหมู่บ้านจากตะวันตกไปตะวันออกพอปีต่อไปก็จากตะวันออกคืนสู่ตะวันตกอย่างนั้นทุกปีงัวควายผู้คนกลัวกันมากแต่เด็กหนุ่มแน่นอายุ16ปีกำลังแข็งแรงวิ่งเร็ววันหนึ่งก็ฝนดาบรับดาบเตรียมไว้รอเอาไว้วันใดฝนฟ้าร้องปีใหม่ก็ออกรออยู่กลางทุ่งนาจ้อนผ้าเน็บเปียวมือกำดาบแน่นเอาผ้าพันไว้มิให้ดาบหลุดเตรียมท่ารออยู่พอพญานาคงูใหญ่นั้นลอยผ่านมาก็โจรเขาไล่ฟันหวังจะให้ขาดเป็นท่อนๆแต่ก็แปลกไล่ฟันไม่พอจะทันมันหรือได้ฟันแต่ไม่ถูกไม่พอจะได้ฟันไม่พอจะถูกตัวใหญ่เลื่อมพรายเท่าเง่าตาลชูหัวสูงประมาณต้นมะพร้าวหนุ่มงอนแดงเปล่งไล่ไปไล่ไปไล่ไปมันหายแวบลงรูน้อยพอเอานิ้วมือแยงเข้าไปได้พอจะทันเงื้อดาบว่าจะฟันมันมันก็หลุดริบเข้ารูน้อยได้แต่เอาปลายดาบแทงรูมันฟันรูมันทำอยู่เช่นนี้4ปีผู้เฒ่าผู้แก่กลัวบ้านเมืองล่มจมถล่มเหมือนตำนานหนองหานจึงตกลงกันว่าให้หนุ่มน้อยคนนั้นบวชถ้าฆ่านาคนี้คนสัตว์อาจได้รับอันตรายจึงนำตัวไปบวชอยู่วัดท่าอุเทนกับพระอุปัชฌาย์จันทร์บวชเป็นมหานิกายมาตอนอายุมากแล้วนี้รู้คุณของพระศาสนาสำนึกในคุณของนาคตัวนั้นเพราะเราได้มาบวชเอาไว้ได้สำเร็จเสียก่อนจะกลับไปโปรดมันพญานาคตนนั้นครั้งหนึ่งท่านหลวงปู่ตื้อได้บอกกับผู้ข้าว่าท่านจามจำให้ได้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านบวชถึงสองครั้งบวชครั้งแรกในสิงห์บกท่านอริยกวีเป็นผู้บวชให้ไม่หายสงสัยคล้อยหลังเกือบปีจึงบวชใหม่สิมน้ำกลางแม่น้ำมูลทำแพลงกลางน้ำปักเสาตั้งหลักให้ห่างจากฝั่งน้ำสี่ศอกชั่วระยะวิทน้ำยังน้ำกลางขามีท่านเจ้าคุณปู่เทวธรรมมีชื่อว่าม้าวเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ท่านเจ้าคุณอุบาลีสวดถ้ำขวาท่านอาจารย์เสากันตสีโลสวดถ้ำซ้ายทำไมต้องบวชใหม่ครับไม่หายสงสัยในตัวผู้บวชให้กับผ้าสังฆติใครให้บวชใหม่ครับท่านเจ้าคุณอุบาลีอยากรู้นักกว่าให้พิจารณาดูบ้าง
อย่ามาแต่ถามเอาตุ๊หนุ่มคนนี้หลวงปู่ตื้อตอบพร้อมสำทับย้อนกลับเพื่อให้ได้อรรถรสสนทนาประสาสิทธิ์อาจารย์ในเรื่องนี้ผู้รวบรวมได้ตรวจสอบกับประวัติขององค์พระอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่มีอยู่หลายฉบับก็ได้ความต่างกันว่าพระอริยกวีอ่อนธรรมรักขิโตเป็นพระอุปชาพระครูศรีทาชยเสโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์วัดบูรพาพระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์นับว่าการบวชทั้งสองครั้งของท่านต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งพระอุปชาพระคู่สวดพระอันดับนับว่าเป็นเรื่องรู้ภายในของบรรดาครูบาอาจารย์ในต้นยุคนับว่าคตินี้มิอาจจะสืบค้นให้กระจ่างได้จึงได้แต่กำหนดไว้ศึกษาเปรียบเทียบตามเรื่องเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตก็มิได้รังเกียจในส่วนบุคคลแต่อย่างใดดังจะเห็นได้ว่าความเคารพนับถือนั้นมิได้เศร้าหมองไปแต่อย่างใดเพราะหลังจากที่องค์หลวงปู่มั่นได้กลับมาจากบำเพ็ญกรรมฐานที่ถ้ำไผ่ขวางถ้ำสาริกากลับมาแล้วก็ถวายเล่าความจริงในการปฏิบัติธรรมแก่ท่านพระครูศรีทาชยเสโนเพื่อเป็นอุบายธรรมถวายแก่พระกรรมวาจาจารย์ให้ยังการปฏิบัติต่อไปอันเป็นเหตุให้ท่านพระครูศรีทาได้กล่าวไว้อย่างชื่นชมว่าศิษย์ของเราองค์นี้นับว่าสำคัญเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีมากเหลือเกินเพราะเมื่อได้เห็นธรรมที่แท้จริงแล้วไม่ลืมครูบาอาจารย์ขอขยายความเพิ่มเติมดังนี้คำว่าสิมเป็นภาษาถิ่นอีสานและลาวที่ใช้เรียกโบสถ์หรือพระอุโบสถซึ่งหมายถึงสีมาอันเป็นเขตพื้นที่สำหรับพระสงฆ์เพื่อใช้ประชุมทำสังฆกรรมต่างๆเช่นการสวดพระปาติโมกข์ใช้บรรพชาและอุปสมบทกุลบุตรเป็นต้นสิมหรือโบสถ์ของอีสานมีสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สิมบกหรือที่เรียกว่าพัทธสีมาหรืออพัทธสีมา 2. สิมน้ำหรือที่เรียกว่าอุทกเขปสีมาตามประเพณีดั้งเดิมการบวชต้องทำกันภายในสิมมีการขอพระราชทานกำหนดที่นั้นเป็นวิสุงคามสีมาแล้วจึงก่อสร้างสิมซึ่งสถานที่นั้นสามารถกระทำสังฆกรรมได้ถาวรสิมที่สมบูรณ์จะต้องมีพัทธสิมหากไม่มีวิสุงคามสีมาถาวรตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นก็ต้องไปบวชกันในแพกลางน้ำซึ่งก็ใช้บริเวณที่เป็นน้ำประกอบพิธีโดยสร้างเป็นแบบชั่วคราวหรือสร้างเป็นศาลากลางน้ำเพราะถือว่าน้ำเป็นสิ่งบริสุทธิ์ 1. สิมบกเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในชุมชนที่ตั้งมั่นเป็นหลักแหล่งถาวรและมีความมั่นคงพอสมควรสิมบกแบ่งออกได้เป็น3แบบคือสิมไม้สิมโถงและสิมก่อผนัง 2. สิมน้ำหมายถึงสิมที่สร้างอยู่ในน้ำที่ขังอยู่ในสระเรียกว่าชาตะสระซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดเองโดยธรรมชาติไม่ใช่สระขุดและให้ห่างจากฝั่งช่วงวิทน้ำไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่บริเวณวัดและที่สำคัญจะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ไม่บริสุทธิ์สิมน้ำจะสร้างเป็นอาคารทั่วคราวสร้างให้ห่างจากฝั่งไม่มากนักมีสะพานทอดยาวเชื่อมฝั่งเมื่อถึงเวลาทำสังฆกรรมจะต้องชักสะพานออกเพื่อมิให้มีสิ่งเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกับตัวสิมคนโบราณทั้งภาคอีสานนิยมสร้างสิมน้ำกันมากปรากฏว่ามีหนองสิมและกุดสิมกันมากซึ่งโดยทั่วไปหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับหนองน้ำหรือกุดก็จะพลอยมีชื่อคล้อยตามไปด้วยเช่นบ้านหนองสิมบ้านกุดสิมเป็นต้นสิมน้ำรูปลักษณะของตัวอาคารคล้ายกุฏิ
หรือศาลากลางน้ำที่มีหลงเหลืออยู่ในป

จุบันมักจะอยู่ตามชุมชนที่ห่างไกลจากสังคมเมืองเช่นสิมน้ำวัดป่ากุดว่าอำเภอกุชินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นของที่สร้างใหม่ไม่เกิน15ปีทำเป็นหลังคาสังกะสีมีมุกหนายื่นหาสะพานซึ่งทอดจากตะลิงเข้าไป5เมตรแล้วทำเว้นช่วงไว้20เซนติเมตรไม่ให้ชนกับพื้นสิมอาคารมุ่งหวังเพียงประโยชน์ใช้สอยเพื่อทำอุโบสถกรรมเท่านั้นดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าสิมบกที่ท่านบวชครั้งแรกนั้นอาจยังไม่ได้มีการขอพระราชทานกำหนดที่นั้นเป็นวิสุงคามสีมาให้ถูกต้องฉะนั้นเพื่อให้คลายสงสัยจึงขอบวชใหม่อีกครั้งที่สิมน้ำเพื่อให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยทำไมหลวงปู่ตื้อสวมรูปประคำจามผู้ข้าภาวนาเห็นพระเถระเจ้าองค์หนึ่งอยู่วัดนี้ล่ะปัจจุบันคือวัดป่าพระอาจารย์ตื้ออำเภอแม่แตงยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากกุสันโธท่านก็ให้รูปประคำ111รูปท่านอาจารย์หมายความว่าอย่างไรพุทธโธธรรมโมสังโฆร้อยรวมกันเป็นเอโกธรรมโมผู้เขียนได้กราบเรียนถามหลวงปู่จามว่าหลวงปู่ตื้อท่านสวมรูปประคำประจำเหรอครับไม่ประจำหรอกเห็นเพื่อนใช้เวลาสวดมนต์บริกรรมคาถาปลุกเสกและถ่ายรูปแม่หลวงปู่จามเองก็นึกสงสัยเช่นกันสวมรูปประคำไม่เป็นบาปหรือไม่ผิดวินัยหรือยังไม่ทันได้ถามหลวงปู่ตื้อเลยซ้ำไปจามรูปประคำไม่ใช่เครื่องตกแต่งกายแต่ผู้ข้าเอามาตกแต่งธรรมสังขารไม่เป็นบาปหรอกท่านเฉลยแล้วยิ้มหลวงปู่จามก็ยิ้มตามอย่างเข้าใจท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมแสดงธรรมหยาบแต่มีผลละเอียดเพราะอธิบายธรรมได้พิสดารอีกแบบหนึ่งทั่วประเทศไปแสดงธรรมได้อย่างนี้มีท่านอาจารย์ตื้อองค์เดียวแต่เวลาเราถามขอให้อธิบายท่านกลับไม่อธิบายให้ละเอียดบอกแต่ว่าตามีหูมีใจมีเอาตัวเจ้าของเป็นเครื่องวัดอย่ามาเอาสัญญาอย่ามาเอาของหยาบท่านอาจารย์ตื้อใช้วาจาด่าก็ด่าเป็นธรรมคนไม่รู้ภาษาของท่านก็ว่าท่านด่าท่านพูดหยาบด่าไปหมดใครมาผิดท่าท่านด่าไว้ก่อนแต่ต่างคนก็ได้ธรรมะผิดกันกับพระเมืองเหนือแสดงธรรมแต่มาชอบท่านอาจารย์ตื้อด่าให้ท่านอาจารย์ตื้ออยู่วัดดาราพิลมก็นานอยู่วัดห้วยน้ำริมก็นานท่านอาจารย์แหวนสุจินโนอยู่บ้านป่งก็นานภายหลังท่านอาจารย์หนูเอาไปอยู่แม่ปังท่านอาจารย์ชอบฐานสโมอยู่ผาเด่งผาแด่นแต่ชอบไปนั่นไปนี่ไม่ค่อยอยู่กับถิ่นที่ถือธุดงค์ได้แบบได้อย่างดีท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมก็ว่าเก่งกล้าที่สุดแล้วพากันไปธุดงค์บางที่บางแห่งก็ยังสู้พูดภูมิเทวดาต้องต่อสู้กันเป็นยกพวกภูมิเขาจึงยอมให้การเดินธุดงค์แสวงหาสถานที่ปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาเสาะหาที่อยู่หากได้สถานที่เหมาะที่ควรแก่การภาวนาไปอยู่บางที่ภูมิเจ้าที่เขาหวงที่หวงถิ่นก็อยู่ลำบากอยู่ไม่ได้ก็มีท่านอาจารย์แหวนสุจินโนเคยเล่าให้ฟังว่าอยู่ภูพระบาทหอนางอุษาภูมิเจ้าที่เขารังควานอยู่หลายวันสุดท้ายก็ยอมให้อยู่เพราะเห็นว่าพระธุดงค์หมู่นี้ไม่มีพิษไม่มีภัยใดๆภูมิเทวดารุกขเทวดาผีป่าทั้งหลายเขาก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละความหวงแหนความรักความชังความโลภความหลงก็ยังมีอยู่บ้างแต่เขาอยู่สบายเพราะอยู่ด้วยอำนาจทิพย์อันเกิดแก่บุญกรรมแม้แต่สมัยพระพุทธกาลพระเถระ500องค์
ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าก็พากันภาวนาอยู่ปฏิบัติจนซีดผอมเหลืองกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ไขให้แล้วกลับไปอยู่ที่เก่าเจริญเมตตาปฏิบัติทำให้ดีปฏิบัติตนใหม่ก็อยู่ไปได้จนที่สุดได้สำเร็จหลุดพ้นการอยู่ป่าภาวนาเสาะหาธรรมหากได้สถานที่เป็นมงคลเป็นสัปปายะเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ผลหลายประการแต่ต้องสำรวมรักษาอินทรีย์สิกขาบทน้อยใหญ่ต้องทีท่วนหมดให้ระมัดระวังในเรื่องพระวินัยต้องประกอบความเพียรอย่างสม่ำเสมอจะเกียจคร้านนอนมากมิได้ไม่ประมาทเพราะอันตรายมีอยู่รอบตัวบางฤดูก็หนาวบางที่ก็อับอากาศกลางวันนี้โปร่งโล่งพอตกกลางคืนอากาศอับเหม็นก็มีบางที่เราอยู่แล้วเป็นไข้บางที่สัตว์ป่าก็ให้อันตรายเช่นช้างป่าเสืองูพวกเลื้อยคลานมารบกวนรังควานแต่พวกเราอยู่ในที่อันตรายเช่นนั้นใจมันกลัวตายสติมั่นมั่นคงตั้งใจอยู่ได้ง่ายมั่นอยู่ด้วยคือสติละเอียดท่านอาจารย์ตื้ออัจฉรธรรมโมไปอยู่น้ำตกแม่กลางใหม่ๆผู้คนยังไม่รู้จักฝนก็ตกตลอดวันตลอดคืนออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้ต้องอดข้าวอยู่หลายวันพอฝนหยุดตกน้ำที่ดื่มกินไปก็เหม็นคาวเลือดทั้งลำห้วยอันนี้พวกนาคเขาไม่อยากให้อยู่แต่ท่านก็อดทนต่อสู้อาศัยแต่ธรรมะเอาชนะพวกนาคสอนด่ามันสุดท้ายมันก็ยอมอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นต้นทางเอาเมตตาสู้มันมันก็ยอมผู้คนก็มาทำบุญให้ทานพุทโธของท่านอาจารย์ตื้อเทศธรรมของท่านอาจารย์ตื้อนี้น่าฟังมากดูแต่เพิ่นอธิบายพุทโธให้ฟังว่าใครๆก็พุทโธได้แต่มีผู้เห็นพุทโธน้อยนักเพราะพุทโธไม่สมบูรณ์พุทแต่ปากโธแต่ปากพุทโธแต่ลมหายใจใจตายได้แต่ว่าใจไม่เอาพุทโธด้วยใจไม่เป็นพุทโธจะรู้จะตื่นจะเบิกบานมาแต่ไหนจะให้สมบูรณ์จริงใจเป็นผู้รู้ใจเป็นพุทโธใจเป็นผู้ตื่นใจเป็นพุทโธใจเบิกบานแล้วใจเป็นพุทโธพุทโธจึงเป็นศีลพุทโธจึงเป็นฌานพุทโธจึงเป็นนิพพานทั้งหมดโคตรเขาอยู่ที่ใจของเฮานี้เองหมดพระพุทธเจ้าจะมีเท่าใดพระองค์ก็ตามพระอรหันตสาวกจะมีเท่าใดก็ตามที่สุดจิตต้องเป็นพุทโธพุทธะเป็นศีลภาวนาเป็นฌานเป็นมรรคเป็นนิพพานจึงว่านี่เป็นหัวใจธรรมวันที่ท่านอาจารย์ตื้อแปลพุทโธให้ผู้ข้าฟังเป็นช่วงที่ไปอยู่ด้วยกันที่ห้วยน้ำริงแล้วเพิ่นถามว่าจามเอ้ยพุทโธท่านอย่าได้ทิ้งเห็นได้แล้วหรือยังล่ะแล้วเพิ่นก็สอนแปลให้เสียยาวยืดสุดท้ายก็ว่าพุทโธคำเดียวตะโกนสุดเสียงแล้วก็ลุกจากไปกับท่านอาจารย์ตื้อนี้ชอบพอกันนักกับผู้ข้าท่านอาจารย์ชอบฐานสโมมาอยู่กับผู้คนตอนแก่เท่าไปมาไม่ได้ต้องคอยให้ลูกศิษย์ดูแลมาเข้าเมืองเอาตอนแก่ปีหนึ่งไปหาเพิ่นเพิ่นไปเล่าให้ฟังว่าได้เข้าไปวัดอโศการามขาไปก็เมารถขากลับมาก็เมารถอยู่นั่นก็เมาคนเมาหัวคนรถก็กินน้ำมันควันมันก็เหม็นหัวคนก็ใส่น้ำมันผมหัวคนก็เหม็นพ่อชายแม่หญิงเต็มไปหมดอยากกินข้าวกับคนมันก็ทุกข์เป็นธรรมดาอยากไปอยู่ป่าเหมือนแต่ก่อนนะจามนะได้กินก็กินไม่ได้กินก็ให้เทวดาเขามาเลี้ยงข้าวปั่นแกงถ้วยก็อิ่มแล้ว
ปลายปีพุทธศักราช2492

ท่านอาจารย์ตื้ออัจระธรรมโมเตรียมตัวลงมาจากเชียงใหม่เพื่อมาส่งสการเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุขาวาสมีญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหลายคนรู้ข่าวจึงพากันจัดเตรียมวัตถุทยทานคนละมากละน้อยรวมทั้งปัจจัยอีกได้หลายร้อยบาทหลวงตาขุนอมรเดชท่านทราบข่าวว่าท่านอาจารย์ตื้อจะลงมาก็ขอมาด้วยหลวงปู่ตื้อก็รู้อยู่ว่าพระหลวงตาบวชตอนแก่อีกทั้งชื่อเสียงในทางขี้โกงก็กระชอนอยู่พอได้ยินแต่จะปฏิเสธไม่ให้ลงมาด้วยก็กระไรอยู่อีกทั้งตัวหลวงตาเองก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเก็บรักษาทยทานรวบรวมเอาไว้ในขณะเดินทางบนรถไฟจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพผู้คนพอรู้เรื่องทราบส่งสการชาปนกิจของเพิ่นครูอาจารย์หลวงปู่มั่นก็ถวายปัจจัยมาอีกจากกรุงเทพมาอุดรก็ได้อีกมากจากอุดรท่านจึงเดินทางไปบ้านขาศรีสงครามญาติพี่น้องลูกหลานก็ได้สละปัจจัยเครื่องของขบฉันผ้าพันแพรขาวของให้ทานอีกมากนับเอาเฉพาะปัจจัยก็มากกว่า 30,000 บาทนับค่าเงินในยุคนั้นก็นับว่าเป็นมูลค่าอันมากพอสมควรก็มอบให้โยมของหลวงตาขุนอมรเดชเป็นผู้รักษาจากนั้นก็ว่าจ้างรถยนต์จากบ้านคาเข้ามาวัดป่าสุทาวาสก็ใช้เงินส่วนอื่นพอถึงวัดเอาของลงจากรถเขาขนเข้าโรงครัวแม่ชีแม่ขาวถามหาปัจจัยกับหลวงตาขุนอมรเดชหลวงตาก็บอกว่าเอาไปมอบให้กองกลางกรรมการแล้วเรียบร้อยให้เขาจนหมดหรือให้จนหมดครับแต่ท่านอาจารย์ตื้อก็ไม่เชื่อใจนักได้ย้อนหลังไปถามคณะกรรมการเขาก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นตรวจดูรายชื่อผู้บริจาค ก็ไม่มีจึงรู้ว่าหลวงตาขุนอมรเดชมันโกงเอาเงิน 30,000 กว่าไปกินจะโวยวายก็กลัวเป็นบาปขายขี้หน้าไปเขาจะหาว่าพระผิดทะเลาะวิวาทกันจึงได้แต่เก็บเรื่องไว้เฉยอยู่จนเสร็จงานของท่านครูอาจารย์มั่นกลับถึงวัดจึงเรียกหลวงตาขุนมาด่ามาสอนแล้วไล่ออกจากวัดบักหลวงตาตายห่าไม่อยากทำบาปกับมันขุนผีบ้าบักอมรเดชปาราชิกควยหลอกหลวงตาขุนอมรเดชคนนี้มันโกงราชการเป็นปลัดอำเภอทางการไล่ออกถอดยศแต่ตัวมันเรียกมันเป็นขุนอยู่ออกจากอาจารย์ตื้อไปไข้ลุท้อง3วันตายตายไปเป็นเปรตข้างวัดดาราพิรมมันบาปโกงเงินท่านอาจารย์ตื้อป่วยไข้ขี้ไหล3วันตายท่านเจ้าคุณวัดเจดีหลวงก็ไม่ให้มันตายในวัดเรียกลูกหลานของมันมาจากลำปางเอากลับไปยังไม่ทันพ้นเวียงเชียงใหม่ก็ขาดใจตายบาปทันตาเห็นแท้ๆท่านอาจารย์ตื้ออจระธรรมโมปะเรื่องเบ็ดเตล็ดหลายเรื่องขี้ฝิ่นมาขโมยของวัดก็มีเขามาต้มก็มีเขามาเสพกามกันอยู่วัดก็มีเขามานั่งด่าก็มีเขามาบ่นทุกข์ยากแล้วขอเงินไปก็มีหลายเรื่องหลายอย่างแปลกๆหลายอย่างบุพกรรมเคยเป็นโจรมาหลายภพหลายชาตินั่นเองข้าหลวงเมืองเชียงใหม่นิมนต์พระราชาคณะ3รูปเข้าถามว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมีจริงหรือแต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้คือที่จะมาแก้ไขให้เป็นที่ถูกใจยังไม่เป็นที่ถูกใจให้นายอำเภอไปนิมนต์ท่านอาจารย์ตื้ออัจระธรรมโมเข้าไปตอบให้ท่านอาจารย์ตื้อแก้ว่าทำดีไว้ในตัวเป็นสวรรค์ใจสวรรค์ทำชั่วไว้ในตัวเป็นนรกใจนรกหัวอกคนดีเป็นหัวอกสวรรค์หัวอกคนบาปเป็นหัวอกนรกนรกดิบอยู่ในเมืองมนุษย์คือหัวใจมนุษย์สวรรค์ดิบอยู่ในเมืองมนุษย์คือหัวใจสวรรค์สวรรค์ที่หนึ่ง

ไม่ฆ่าสัตว์สวรรค์ที่สองไม่หยิบหยองมองลักสวรรค์ที่สามไม่ผิดลูกเมียใครสวรรค์ที่สี่ไม่ขี้ปดสวรรค์ที่ห้าไม่กินเหล้าสวรรค์ที่หกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพอเพิ่นเทศแจงอย่างนี้แล้วเป็นที่พอใจเข้าใจของข้าหลวงเมืองเป็นอย่างมากนับแต่นั้นมาท่านอาจารย์ตื้อจึงเป็นพระป่าที่มีชื่อเสียงมากองค์หนึ่งในสมัยนั้นท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมเล่าว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าอโนมาทัตสีหลวงปู่ตื้อได้เป็นหัวหน้าโจร 3,000 เที่ยวปล้นบ้านปล้นเมืองเลี้ยงชีพมาสุดท้ายถูกทางการจับได้ทั้งหมดต้องโทษประหารชีวิตทางการตัดคอฆ่าอยู่5วันจึงหมดหมู่โจรถามว่าท่านอาจารย์ไม่เห็นไม่ได้พบปะพระพุทธเจ้าอโนมาทัตสีหรือครับได้เห็นอยู่แต่ไม่กล้าเข้าไปหาอีกเรื่องหนึ่งท่านอาจารย์ตื้อเคยได้เข้าถามท่านอาจารย์กึ่งบ้านสามผงว่าพระนิพพานเป็นอย่างใดครูอาจารย์ท่านอาจารย์กึ่งตอบว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นของสูญหมดจึงเป็นนิพพานหลวงปู่จามได้ถามว่าและท่านอาจารย์เห็นว่าอย่างใดท่านว่าพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังพระบาลีว่าไว้อยู่ท่านเห็นว่าอย่างใดหลวงปู่ตื้อโยนคำถามกลับกระผมขอเรียนตามภาวะความเข้าใจของปุถุชนว่าพระนิพพานเป็นภาวะของพรหมโดยแท้หมดอุปาทานในสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนาเป็นอยู่โดยธรรมเป็นธรรมโดยแท้รูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมในวันนั้นท่านอาจารย์ตื้อได้บ่นว่าจามเอ้ยอยู่ปากทางสองปีแล้วก็ป่วยออกบิณฑบาตก็ล้มสองครั้งไม่มีใครจะดูแลไม่รู้บาปกรรมอันใดท่านอาจารย์ตื้อก็พิจารณาไม่แจ้งคู่ฆ่าก็ว่าโจรนายหนึ่งร่างใหญ่สูงตันหนวดเครารุงรังบ้านเขาอยู่หน้าวัดมีดาบคมกล้าสองเล่มมีร่างสูงผมแดงซอยวอยไปปล้นจี้คนอื่นมาเลี้ยงเมียไม่ใช่บาปอันนี้หรือท่านอาจารย์ตื้อได้แต่หัวเราะฮาฮาดูแต่หลวงปู่ท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมวัดบ้านขาอำเภอศรีสงครามนครพนมในยุคสมัยพระพุทธเจ้าอโนมาทัตสีเกิดเป็นโจร 3,500 คนทั้งหมดเป็นหัวหน้าในโจรใจกล้าดาบคมเวียนว่ายตายเกิดมาจนชาติชีวิตนี้ก็ฝึกหัดนิสัยความกล้าหาญมาตลอดมาเกิดในยุคต้นรัตนโกสินทร์ก็ใจกล้าหาญเป็นกษัตริย์นักรบต่อสู้รบกับพม่ารักษาประเทศตลอดมามาเกิดใหม่เป็นคนบ้านขาอายุ16ปีจับดาบไล่ฟันพญานาคทำอยู่อย่างนี้หลายปีนาคตัวใหญ่เท่ากับลำต้นพร้าวเล็กกว่านิดหน่อยเวลามันย้ายที่อยู่จากหนองที่ตะวันตกไปทิศใต้ลอยข้ามทุ่งนาผู้เฒ่าผู้แก่เห็นว่าจักเป็นอันตรายแก่ผู้คนหมู่บ้านจึงตกลงเอาไปบวชกับหลวงปู่คานบ้านสามผงบวชแล้วก็ไปทุดงเที่ยวไปทั่วหมดไม่มีกลัวใครในโลกอันนี้จนสุดท้ายอยู่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่คนเรามาฝึกอะไรก็ได้อันนั้นเมตตาใจกล้าหาญปัญญาฤทธิ์อยู่ป่าถือทุดงถือศึกษาถืออุปถากถือวิชาใดๆถือเป็นเอกเป็นเลิศในทางใดฝึกได้วิชาของใครของมันอยู่วัดเจดีย์หลวงเมืองเชียงใหม่พระครูพุทธิโสพลคนบ้านหนองไคลนางเหลวอยู่เป็นสมภารวัดอะไรๆของทานอันใดเก็บไว้หมดใส่ลังห่อผ้าเอาไว้วางเป็นชั้นเป็นกองเต็มห้องนอน
ได้ที่นอนพอหลวมตัวนอนได้สะสมขี้เหนียวเก็บไม่ได้ทานขี้ตระหนี่หวงแหนข้าวของได้อะไรมาเก็บตายไปเป็นเปรตนอนเกลือกริ้งขี้โคลนร้อนกริ้งไปกริ้งมาอยู่อย่างนั้นร้องให้คนช่วยใครก็ช่วยไม่ได้ท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมมาถามว่าเห็นไหมบอกว่าเห็นอยู่แต่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้บาปอันใดบาปขี้โลภขี้อยากบาปเก็บสะสมไม่ให้ทานแก่ใครท่านอาจารย์ตื้อสอนเมตตาให้ไม่รู้ว่าจะพ้นหรือยังเราลงมาอีสานก่อนครูอาจารย์บางท่านบางองค์ท่านมีรัศมีเปล่งรัศมีออกมาก็เพราะศีลและธรรมะของท่านหมดจดเช่นเพิ่นครูอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์ตื้อท่านอาจารย์แหวนตัวเราให้มีศีลมีเมตตามีความอดทนต่อทุกข์ให้ตั้งใจในตนของตนให้ดีท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมบ้านขาเพิ่นกล่าวแก้ตำราพราหมณ์ว่า1ค่ำช้างแก้วขึ้นสู่ปราสาทคำ2ค่ำฟังธรรมผีป่าช้า3ค่ำล้างมือท่าคอยกิน4ค่ำล้างฝาตีนส่องแดด5ค่ำผีแวดล้อมวงเอา6ค่ำส่งสำเภาไปค้า7ค่ำบายหน้าควายชน8ค่ำความคนบ่ทันเมียน9ค่ำต้องเสียนพระรามสิบค่ำหาเนื้อความบ่มีได้สิบเอ็ดค่ำความหายบ่มีสิบสองค่ำบ่ดีสักอย่างสิบสามค่ำชัยปราบชมพูสิบสี่ค่ำศัตรูปองฆ่าสิบห้าค่ำวายชีวาบ่คืนนี่มันโกหกกันไม่รู้วัตตะวันขึ้นวันแรมมันยังโกหกไปอีกว่าห้ามทำหลายอย่างเช่นขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธไอ้ง่าวแต่งวันใดมันยังเย็ดตูบกันเข้าได้ซี่กันวันไหนลูกไหลออกเป็นคนผีเผาวันไหนก็หมอดไหม้เป็นเท่าเป็นดินบ้านขึ้นวันไหนก็อยู่ได้อย่าไปหลงกลคนพาลขี่ปดตาขาวและยังห้ามประกอบการมงคลว่าไปอีกว่าสงฆ์14เผาผี15อิฐถี11เย็ดหี7ค่ำอันนี้ห้าม13ค่ำ7ค่ำ14ค่ำวันโกนให้ละวันพระให้เว้นเพราะพระสงฆ์มีกิจของสงฆ์ซักผ้าย้อมผ้าโกนผมลงอุโบสถอิฐถี11เย็ดหี7ค่ำอันนี้ห้ามไว้คือเลือดหีมันไหลออกมาอย่าไปเย็ดสัญญาโลกมันชอบโกหกขี่ปดกันไปขี่ปดกันมาแต่สัญญาธรรมให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักหักวัตตะลง12เดือน1ปี12ปี1รอบเดือน1ขึ้นแรมขึ้นแรมวันโกนวันพระวันหนึ่งมีดีมีชั่วดีชั่วอยู่กับตนให้รู้อย่างนี้อย่าไปโง่กับตำราขี่ปดพรามขี่ปดมุสาวาทหารู้จริงไม่มีวันไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธดีธัมโมดีสังโฆดีดีก็ดีอย่างพุทโธดีก็ดีอย่างธัมโมดีก็ดีอย่างสังโฆให้รู้อย่างนี้นะท่านอาจารย์ตื้อต่อยพระพม่าท่านอาจารย์ตื้อทุดงไปเมืองพม่าถึงมัณฑะเรตั้งใจว่าจะไปให้ถึงอินเดียไปแล้วไปติดอยู่กับเทศกาลทำบุญของพวกไทยใหญ่เลี้ยงพระประจำปีในงานนั้นเขาจะตั้งปารัมภ์พิธีแล้วนิมนต์พระไทยใหญ่ทั้งพระพม่ามาทำบุญให้ทานมีพระพม่ารูปหนึ่งเกะกะระรานหมู่เพื่อนอยู่มันอ้างว่ากรวยทานมันได้ของไม่เท่าหมู่หาว่าหมู่เอาของมัน
ตัวมันเองก็เวียนเข้าจับฉลากสองรอบสามรอบพระเถระห้ามก็ไม่ฟังท่านอาจารย์ตื้อหมายตาไว้อยู่พอตกหัวค่ำไทยใหญ่เขาจะถวายแสงไฟถวายดนตรีก็ทำท่าทำทางระรานหมู่ท่านอาจารย์ตื้อก็นุ่งห่มใหม่ให้เหมือนพระพม่าเข้าไปปะปนอยู่ใกล้กับพระหาเรื่องรูปนั้นได้จังหวะเหมาะก็โยนหมัดเข้ายอดคางมันล้มหงายสลบไปพระเนรทั้งหลายก็สาธุไม่มีใครสนใจมันมีแต่พวกหมู่มันช่วยกันดูแลเอาน้ำมาเป่าให้ท่านอาจารย์ตื้อก็ทำเฉยอยู่ค่อยแฝงตัวหนีออกมานุ่งห่มใหม่ให้เหมือนพระไทยใหญ่นั่งสำรวมเฉยอยู่ทำไมท่านอาจารย์เอาแรงแท้ครับสอนมันบักพม่าตายหามันมันจะได้รู้ตัวของมันบ้างพอมันลุกมาก็เสาะหาดูมือคนนั้นคนนี้ดีมันไม่มาถึงเรามาถึงจะเอาตีนให้มันไม่บาปเหรอท่านอาจารย์บาปอยู่เนอจามเอ้ยกลับมาจากพม่าจำพรรษาวัดเจ้าแม่วันหนึ่งฝนตกฟ้าวด่วนลงกุฏิไปเก็บผ้าพระตกกระไดล้มลงคางไปกระทบกับก้อนดินกี่จนคางแตกไม่ใช่บาปต่อยกับคนพาลแต่มันเป็นบาปต่อยกับธรรมวินัยพระเจ้าท่านอาจารย์ไปไม่ถึงอินเดียถึงแต่มันทะเลได้หมู่เพื่อนพระเงี้ยวสององค์ก็ว่าจะไปเป็นหมู่กันตั๋วเรือก็ได้แล้วคิดไปคิดมาและกลับมาอยู่ของเก่าพม่ามันหนักอภิธรรมไทยใหญ่มันหนักวินัยพระไทยมันหนักบาปแล้วพระไหนดีที่สุดล่ะครับท่านอาจารย์หลวงปู่ตื้อตอบพร้อมเอามือตบหน้าอกตัวเองพร้อมว่าพระเฒ่าผู้นี้ดีที่สุดจากนั้นก็หัวเราะกันทั้งศิษย์และอาจารย์ช่วงที่ท่านอาจารย์ตื้ออาจารย์ธรรมโมอยู่จำพรรษาวัดดาราพิลมเป็นตุหลวงรักษาวัดสืบต่อจากท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านอาจารย์ตื้ออยู่วัดดาราพิลมได้10กว่าปีอยู่พร่ำสอนผู้คนชาวศรัทธาชาวศรัทธาอำเภอแม่ริมในยุคสมัยนั้นเป็นศิษย์ของท่านเจ้าคุณอุบาลีเพราะวัดดาราพิลมเป็นวัดของเจ้าแม่ดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5สร้างถวายช่วงที่ท่านอาจารย์ตื้อเป็นตุหลวงนั้นมีโยมแม่อุ้ยคนหนึ่งคนเฒ่าอายุ70ปีเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติภาวนารักษาศีลอุโบสถในวันพระและวันก่อนและวันหลังวันพระรวมแล้วได้3วันแม้ในวันปกติก็รักษาศีล5ได้โดยตลอดจิตใจปักลงตั้งมั่นในธรรมมาแต่เมื่อครั้งได้ฟังเทศธรรมของท่านเจ้าคุณอุบาลีและมาฝึกหัดปฏิบัติภาวนากับท่านอาจารย์ตื้ออีกอยู่ลำดับหลายปีฝึกหัดภาวนาอยู่กับท่านอาจารย์ตื้อได้3ปีจึงได้เห็นพุทโธคือพุทโธมั่นคงอยู่ในใจเรื่องอุคหปฏิภาคนั้นได้มาแต่ปีแรกท่านอาจารย์ตื้อก็สอนให้พิจารณาร่างกายเป็นอสุภะอสุพังตั้งอยู่ในไตรลักขณูญาณจนที่สุดแม่อุ้ยเท่าผู้นี้ก็ทำลายร่างกายได้แยกรู้ได้ในรูปนามธาตุขันหมดความสงสัยในตัวตนในข้อศีลข้อธรรมชั้นต้นท่านอาจารย์ตื้อก็พร่ำบอกสอนชี้แจงแนะนำในอุบายชั้นต้นให้เท่านั้นอุ้ยเท่าพิจารณาแก้ไขคิดอ่านตนของตนด้วยตนเองก็แจ้งได้ในขั้นต้นเป็นปีที่7ของการปฏิบัติภาวนาของคนเท่ากิจวัตรข้อปฏิบัติของคนเท่า1ศีล5ไม่เคยขาดไปจากใจมั่นคงในศีล2วันพระได้ศีลอุโบสถรวม3วัน3ไม่มีความตระหนี่หวงแหน4ไม่อิจฉาริษยาใครๆผู้ใด5หมดความถือตนถือตัวโอ้อวดมายาใดๆไม่มี6ความโทสะก็อ่อน7ใครๆว่านั่นที่นี่พระรูปนั้นรูปนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็
คนเฒ่าแม่อุ่ยไม่ตื่นเต้นอะไรกับเขาท่านอาจารย์ตื้อเป็นผู้บอก

ว่าจามเอ้ยแม่อุ้ยคนนี้สำคัญนะมีความรู้แปลกจากคนอื่นไม่เหมือนกับคนเฒ่าคนอื่นพิจารณาดูเถอะจะรู้จักได้เราก็สังเกตสังกาคนเฒ่าอยู่นานดูข้อปฏิบัติของอุ้ยเฒ่าก็จริงอย่างท่านอาจารย์ตื้อว่าพอได้โอกาสสนทนาพูดจาสาความกันจำได้รู้ในความรู้ของคนเฒ่าแม่อุ้ยจากนั้นเราก็ถามลูกหลานลูกเขยของแม่อุ้ยที่เขามาส่งคนเฒ่าที่วัดในวัน7ค่ำวัน13ค่ำหรือ14ค่ำและจะมารับกลับเมื่อครบกำหนดอุ้ยเฒ่าได้ลูกสาวคนเดียวได้ตาเจ็กมงมาแต่เมืองจีนเป็นลูกเขยตาเจ็กผู้เป็นลูกเขยก็รักเคารพแม่ยายเอาข้าวน้ำมาส่งเอาผ้าห่มหมอนมุ้งเสื่อสาดมาส่งได้โอกาสเราก็ถามเจ้าบงว่าโยมแม่ยายอุ้ยเฒ่าคนนี้เป็นยังไงโกรธให้ลูกให้หลานอยู่ไหมไม่เคยโกรธเลยดีกว่าเมียผมอีกอยู่บ้านคนเฒ่าทำอะไรอยู่ไหว้พระเดินจงกรมนั่งภาวนาปลูกดอกไม้เอาไว้บูชาพระปลูกผักอ่านหนังสือธรรมอาหารการกินเหล้าอย่างใดน้ำพริกผักลวกไม่ชอบกินเนื้อน้ำพริกแปลแห้งน้ำพริกหมูไม่เคยบ่นว่าอยากกินอันนั้นอันนี้ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นให้ลูกให้หลานได้อย่างใดก็ใช้อย่างนั้นมีอย่างใดก็กินอย่างนั้นแต่หากของกินอันใดรู้ว่าข้าเฉพาะให้คนเฒ่าแล้วคนเฒ่าก็จะไม่กิน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตูมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดมวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนาราม

สหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโธวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704ติด

การไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6 ต่อ115-137หรือ 988-1673

0: 71ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: มันเสื่อมมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วฮะเจริญมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแล้วสมัยพุทธเจ้าคนที่เกลียดพุทธเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เขาก็ไม่รับถือพุทธเจ้าเขาก็เสื่อมฮะสมัยพุทธเจ้าคนก็เสื่อมเยอะแต่คนที่เข้าถึงพุทธเจ้าขอสำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่คนไหนที่รังเกียจพุทธเจ้าคนไหนที่มีโรคกรงเขาครอบงำจิตใจเขาก็เสื่อมสมัยนี้เหมือนกันแหละถ้าคนที่ไหนที่มีโรคกรงเขาครอบงำเขาก็เสื่อมคนไหนที่จิตใจเขาประเสริฐที่เขานับถือพุทธเจ้ามั่นคงเขาก็เจริญขึ้นอยู่ว่าปัญญาคนไหนจะดีไม่ดีนั่นเองแต่ตอนสมัยนี้ก็เสื่อมสำหรับคนที่เอาโลกธรรมมาคิดเช่นว่าคนวัตถุนิยมพวกวัตถุนิยมสายจัดเนี่ยวัตถุนิยมสายจัดหรือขวาจัดของวัตถุนิยมจะเสื่อมเองแต่ผู้ที่เป็นธรรมนิยมที่เป็นกลางเนี่ยวัตถุนิยมก็ถือว่าเป็นธรรมดาไม่ได้ลงวัตถุนิยมเนี่ยนั่นเขาไม่เสื่อมอ๋อแล้วเสื่อมเฉพาะบุคคลไม่ใช่เกี่ยวกับศาสนาศาสนาไม่เกี่ยวศาสนาเขาไม่เสื่อมธรรมะเองอยู่ธรรมะยังสมบูรณ์อยู่ทุกอย่างพระไตรปิฎกคุณก็ไปเรียนเอาสิเยอะแยะไปกรรมฐานคุณก็ไปนั่งเอาสิอ๋อแล้วเสื่อมสำหรับคนที่ไม่คนไม่ฉลาดต่อศาสนาเสื่อมศรัทธาเท่านั้นเองเสื่อมศรัทธาแต่ว่าธรรมะและศาสนาไม่เสื่อมไม่ต้องไปดึงเขาหรอกฮะเขาก็เป็นอยู่งี้มาคู่โลกฮะบ่อยก็เจอฮะเดี๋ยวก็ตายก็เผาไปเองฮะ เขาเลิกเก่งไปเองฮะตายก็จับเผาไปเองก็ไม่มีอยู่ได้ฮะคนพวกนี้ก็เหมือนกับไอ้คนที่สวมโขนนะฮะพอเป็นนายเขาก็กูก็เป็นนายมึงพอก็ปวดก็เสียงก็จ่องเหมือนเงี้ยบางคนก็เฉาตายไปเลยเงี้ยมันก็เหมือนกันนะโยมคนเรามันหลงเพราะมีลาภหลงเพราะมียศหลงเพราะมีชื่อเสียงหลงเพราะตัวเองได้เรียนสถาบันสูงหลงเพราะชาติตระกูลดีหลงว่าสถาบันมาเขาหลงตรงนี้พอเขาไม่มีแล้วเขาก็น่าสงสารเราสงสารเขาเถอะอย่าไปว่าอะไรเขาเลยมาตัวใครตัวมันแล้วกันใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วใครมีศาสนาใจคนนั้นก็ไปดีเองแต่เขาไม่มีเรื่องของเขาอย่าไปสนใจเราไม่สนใจคนพวกนั้นเดินทำเฉยๆอย่าไปมองเขาอย่าไปสนใจอย่าไปว่าเขาอย่าไปเถียงกับเขาพอตายแล้วพาเขาเผาไปเองก็คนพวกนั้นก็เวลานั้นบอกว่าเวลาพวกคุณตายคุณก็อย่าเข้าวัดกันแล้วกันคุณก็ไปฝังไปทิ้งที่ไหนก็ได้คือคนพวกนั้นน่ะคนโง่แต่คิดว่าตัวเองฉลาดคนมันคิดว่าตัวเองฉลาดคือคนโง่ฝรั่งทุกคนเดี๋ยวนี้นะยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีพวกการแพทย์เนี่ยพวกโยมๆเราไปอยู่อเมริกาไปอยู่ชิคาโกไปอยู่เนี่ยไปเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยไปทะเบียนเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยเด็กนักเรียนวัยรุ่นเข้ามาเนี่ยมาตรวจโรคมาป่วยมาอะไรถามว่าเขาจะต้องบอกว่าศาสนาอะไรคาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์หรือเป็นนิกายอะไรหรือศาสนาพุทธหรือศาสนาอะไรทุกคนบอกไม่มีศาสนาเลยวัยรุ่นพวกพลังไม่มีศาสนาสำหรับพวกวัยรุ่นเขาอายมากที่จะบอกเขาเป็นศาสนาคริสต์เขาถือว่าเขาโง่มากเขาคิดว่าคนแก่ๆน่ะโง่ไอ้คนแก่ว่าไอ้วัยรุ่นนี่มันโง่มันไม่มีศาสนาไงมันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเราคนรุ่นใหม่ก็ว่าโง่ว่าฉลาดไอ้คนที่ถือพุทธก็ว่าโง่เงี้ยไอ้นี่มันเกิดมาจากสังคมของยุโรปและอเมริกามากที่สุดบ้านเรานี่มีน้อยโยมอย่าไปตกใจเลยฮะเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดคืออเมริกากับยุโรปจะไม่มีศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่แต่คนพวกนั้นบางคนเนี่ยก็แอนตี้หมดทุกศาสนาแต่บางคนเนี่ยมาศึกษาลัทธิมหายานมาศึกษาลัทธิพุทธพวกนี้จะอ่านตำรับตราของเอเชียเขาจะนิยมจะว่าความคิดของคนเอเชียเนี่ยมีกตัญญูรู้คุณมีบาปมีบุญมีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บุญรู้สึกเขาศรัทธาความคิดนึกของคนเอเชียเขาจะไม่ชอบคนยุโรป ก็ถือว่าผิดเพี้ยนบางคนก็ยอมกลับมาทำถือศาสนาพุทธกันเยอะแยะเลยบางคนนี่เป็นลอยๆครอบครัวเปลี่ยนพากันเปลี่ยนหมดเลยจากเขาไม่มีศาสนามาก่อนไอ้อย่างนั้นก็น่าเป็นห่วงบ้านเมืองเขาไม่สามารถจะเผยแพร่ศาสนาของเขาได้แต่ศาสนาเราอื่นกลับมีประโยชน์แต่คนของเราก็เหมือนกันคนที่ประกาศตัวว่าไม่มีศาสนาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อศาสนาอื่นได้เมื่อเขาไม่ชอบศาสนาพุทธแล้วเขาจะไปเอาอย่างอื่นอันนี้เขาก็จะไปยึดอย่างอื่นแต่มันเป็นอันตรายในตัวเขาเมื่อเขาไม่มีศาสนาเลยเนี่ยเขาจะไม่มีที่วิ่งทางใจเลยเขาจะเป็นคนที่แข็งกร้าวเป็นคนที่ทิฏฐิเป็นคนหัวสุดตรงจะเป็นคนไม่น่ารักเลยเขาเชื่อมั่นตัวเองผิดๆก็น่ากลัวน่ากลัวอ๋อนั่นแสดงเขามีศาสนาแล้วเขาหลงฮะหลงศาสนาเขาผิดเพี้ยนเขาไม่เป็นคนเพี้ยนๆน่ะคนนี้ฮะฮะได้มาได้คุยอาตมาก็คุยได้ฮะคุยได้เราจะชอบอาตมาคุยหรือเปล่าจะคุยได้อาตมาคุยได้ทุกคนเนี่ย
5: ปฏิบัติตัวกับเขายังไงอะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะ
4: เราก็ดีกับเขาเราก็ดีกับเขาเขาคงมีปัญหาครอบครัวลูกๆเขามีปัญหาครอบครัวเรื่องครอบครัวของเขาไม่อบอุ่นบางทีก็มีปัญหายาล้างบางทีก็มีปัญหาของพ่อแม่มีปัญหาบางทีไม่ได้อบอุ่นจากพ่อแม่หรือไม่ได้ความรักเสมอเขาก็เลยมีแอนตี้อยู่ในใจมันก้าวไกลมาถึงสังคมส่วนใหญ่เลยจริงๆลึกๆเลยเขามีปัญหาที่ครอบครัวเขาอันนี้เราก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เมตตาเขาอย่าไปมองเขาเป็นตัวอะไรไปไม่ได้เขาก็ถือเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐคนหนึ่งอย่าไปรังเกียจเขาเรายิ่งไปแอนตี้เขาก็ยิ่งแอนตี้เราอ่ะใช่ไหมเราจะชนะคนนี้ได้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าชนะโอโจนกวิมานเนี่ยคนในเมืองสาวัตถีแอนตี้เขาหมดเลยไอ้โจร500ตั้งแต่เกิดเลยอย่างเงี้ยเขาก็ถูกกดดันทั้งที่เขาเกิดอยู่ในกลุ่มดีทุกกดดันผลสุดเขาทุกคนหาว่าเขาเป็นโจรพอเจอพระเจ้าบอกว่าเขาร้องไห้เลยเขาเสียใจเพราะทุกคนไม่เข้าใจเขาพระพุทธเจ้าเข้าใจเขาอภัยให้เขาเขายอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าคนเดียวคือว่าเมตตาเขาไม่คิดว่าเขาเลวเขายังดียังเทตาพระพุทธเจ้าอยู่แต่คนอื่นหาว่าเขาเลวฆ่ามันให้หมดเลย เขาแอนตี้อย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วครูที่สอนมันไม่มีใครสอนเกินพระพุทธเจ้าแล้วมันยากมากมนุษย์และเทวดาในยกย่องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้จิตคนสอนได้ตรงเตะเลยแต่นี่เราก็ยากคนรุ่นนี้นะจริงๆก็เป็นกรรมของเขาที่เขาอาจจะมีวิบากอะไรในใจเขาทำให้เขาต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องสงสารให้เขาเยอะๆอย่าไปคิดอะไรกับเขาถ้าคุยเขาได้ก็คุยไม่ได้เราก็วางเฉยทำไมจะมาไปคุยที่ชุมพรเนี่ยพวกอิสลามมันเข้ามาในถ้ำอ่ะมันมาคุยธรรมะกับเราจะมาก็อยู่ในถ้ำก็ไปบินธรรมบาตรเจ็ดไปกลับก็6 กิโล5 กิโลอิสลามมันก็เห็นว่าพระเราไปอยู่ในถ้ำจริงใครๆก็ไปอยู่กันไม่ได้เป็นไข้ตายหมดเราก็ไปอยู่มันก็ไปนั่งคุยกับเรามันเป็นพวกกีดยางแต่พวกนี้เขาจะรู้เรื่องศาสนามากก็บอกว่ามันก็มาด่าทางพุทธเราพุทธศาสนาสอนคนเห็นแค่ศาสนาตัวเองอิสลามมาดูที่ถูกกดขี่มาตลอดต้องเป็นคนจนต้องลำบากเงินนี้เราก็ฟังทีแรกเราตอนนั้นเราก็หัวรุนแรงนะแต่เราไปอยู่โดนถ้ำเดินเราก็มีหัวรุนแรงไม่ใช่ยี่หัวแบบนี้คือก็เขาบอกว่าถ้าเขาว่าอิสลามเมืองเขานั่นนะใครผิดลูกผิดเมียเนี่ยเขาเอาฝังแค่คอเราก็ดิ่งเพี้ยงตายเลยหลงโทษเลยเขากฎหมายเขาเด็ดขาดแล้วก็ เวลาจะฆ่าสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องสวดให้วิญญาณคนนั้นรู้ตัวก่อนแล้วให้ไปสวรรค์คนพุทธเนี่ยถึงก็ฝันคอชั่วๆชั่วๆน่าเสียวจะตายไปงั้นเชื่อตรงแต่งเขาพูดครับเราก็เอ๊ะทำไงดีที่จริงเราไม่ควรพูดแต่วันนั้นสมาก็มันเรื่องอะไรมาเนี่ยอิสลามก็หลายคนแล้วก็บอกที่จริงโยมพวกโยมก็มากรีดยางลำบากนะเกิดมาลำบากเลยที่จริงนะถ้าพุทธศาสนาถ้าที่จริงคนไอ้พวกสัตว์พวกนั้นอ่ะก็สวดแล้วให้ไปเป็นมนุษย์เนี่ยที่ยังโยมว่าน่ะสัตว์ทุกตัวที่อิสลามฆ่าไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ที่จริงเราลำบากก็ให้เขาสวดฆ่าเราไปเราจะได้ไปเกิดใหม่ไปเป็นลูกเจ้าลูกนายจะได้สบายโอ้ไม่โกรธเลยจังเลย จะได้ไม่ต้องมาลำบากนี่มันโกรธตัวสั่นเลยโยมที่มานั่งบอกว่าพ่อไม่กลัวมันฆ่าบอกก็ไม่รู้ยังไงเราก็ไอ้คนเรามันคิดว่ามันถูกอ่ะไอ้เราก็คิดว่าไอ้ที่พูดมันก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดอ่ะเราบอกว่าที่จริงนะคนที่จนๆก็น่าจะให้เขาเชื่อสวดให้ไปเป็นลูกเศรษฐีทั้งหมดเรื่องไปพอสามารถส่งวิญญาณไกลเปิดไปเป็นเศรษฐีได้นี่ พอถึงตัวเองมันไม่อยากให้เชื่อมันโกรธเราเลยอย่าฆ่าเราตายคือเหตุผลมันคนละเหตุผลใช่ไหมใครๆว่าเหตุผลตัวเองถูกใช่ไหมแต่เหตุผลนี่มันทะเลาะกันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเราไม่ชนะกันด้วยเหตุผลแบบนี้คนนี้คือคนที่จะคนอย่างนี้คนที่จะชนะใจเขาได้เนี่ยคนนั้นคือยอมเชื่อฟังเขาคือคล้อยตามเขาได้เขาจะยอมคนคนนั้นถ้าคนไหนขัดคอเขาจะเถียงเอาชนะให้ได้ดังนั้นถ้าเราจะเอาเปิดคนคนนี้อย่าเถียงเขาถ้าจะชนะเขาชนะแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเขาแพ้เมื่อไรไม่รู้ว่าชนะเมื่อไรเขาถึงจะยอมเขาแข็งกล้าว่าต้องใช้ไม้อ่อนเพื่อน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปัญหาเยอะจัง
6: ส่งมาเลยค
4: ่
6: ะ
4: มาฮิดอนมีปัญหามากจัง
6: ก็ทางหันต่อไปก็คือสมัยนี้ผู้คนต่างแห่เข้าไปบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ทำพิธีปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยเชื่อว่าถ้ามีแล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือเครื่องรางต่างๆหรือพระพุทธรูปที่สามารถช่วยเราได้เช่นถ้าแขวนไว้แล้วจะแทงจะยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนอยากทราบว่าความคิดของหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลเป็นอย่างไรคะ
4: วัตถุมงคลนี่ก็คือวัตถุมงคลมันก็เป็นวัตถุมงคลจริงๆนะคือเป็นมงคล
6: แล้วการเชื่ออย่างนี้เป็นการหลงหรือไม่คะ
4: คือหลงเนี่ยขึ้นอยู่กับการคนเชื่อถือเช่นว่าบางคนเนี่ยเอาไปบูชาเพื่อให้ตัวเองเป็นสิริมงคลระลึกถึงความดีของพระต่างๆที่มาทำพิธีกรรมเอาพุทธคุณธรรมคุณมาใส่ไว้ในนี้แต่ของอันนี้นะฮะไม่ใช่เป็นอิฐเป็นปูนอย่างที่ว่าแต่หมายถึงเป็นอิฐเป็นปูนเหมือนก้อนอิฐก้อนปูนนี่คือก้อนอิฐก้อนปูนแต่นี่เป็นรูปพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็มาสมมติแล้วก็เอาอารมณ์เอาจิตแผ่เมตตาเข้าไปในตรงพุทธตรงวัตถุนั้นก็วัตถุนั้นก็กลายเป็นมงคลตอนนั้นถ้าบุคคลนั้นระลึกถึงความดีที่ตรงนั้นได้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าเราเอาวัตถุมงคลเนี่ยเอาไปตีรันปันแทงเอาไปรับเล็กขโมยน้อยเอาไปผิดศีลผิดธรรมอันนั้นถือว่าไม่เป็นมงคลนั่นเป็นมงคลใช้ได้เป็นมงคลคืออุ่นใจเพราะเรายังไม่มีที่พึ่งข้างในทีนี้บางคนเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติสมาธิเนี่ยเขาแขวนพระแล้วเขาก็เฉยๆเขาไม่ต้องแขวนพระเพราะจริงเขาในเชื่อมั่นความดีเขาก็เหมือนแขวนพระด้วยจริงๆเขามั่นคงกับแขวนพระเขามีอย่างเช่นคนที่ปฏิบัติสำเร็จแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องแขวนพระแต่ต้องคนที่จิตอ่อนจำเป็นต้องมีแต่คนที่เข้มแข็งแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นของภายนอกฉะนั้นวัตถุมงคลนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลเราไปดูถูกไม่ได้นะจะไปดูถูกไม่ได้เพราะว่าเป็นของดีที่เขาเอาใจดีๆเข้าไปใส่แต่เราไม่ถือเราก็ไม่ผิด
7: แต่ถืองมงายก็ผิดถืองมงายก็ผิดอย่างเช่นว่าเนี่ยสมเด็จพุทธจันทร์โตเนี่ยองค์เนี้ยแท้ราคาแสนสองแสนแล้วจริงองค์

0: แค่เผาไฟไปแล้วอ่ะใช่ไหมองค์แท้ตายไปแล้วอ่ะไอ้นี่ท่านทำให้ทำกับมือของท่านใช่แต่พวกเนี่ยองค์แท้คือว่าท่านทำกับมือของท่านองค์นี้ราคาเป็นล้านได้ทำกับมือของท่านพุทธเจ้าโตตอนท่านอยู่ท่านปั๊มท่านเองแต่ไอ้ที่ปลอมนั่นหมายถึงว่าไอ้คนนี้มาทำบอกว่าของหลวงพ่อโตแท้ทำคนหลักไม่ใช่มันต้องสมมติจะให้ถูกแต่นี่สมมติไม่ถูกมันก็หลงขึ้นมาว่าเนี่ยหลวงพ่อโตแท้ไม่มีหลวงพ่อโตแท้มีองค์เดียวเผาไปแล้วใช่ไหมต้องเข้าใจอย่างนั้นพุทธเจ้าแท้พุทธเจ้าแท้ก็พุทธังสนังกัจฉามิธรรมังสนังกัจฉามิสังฆังพุทธเจ้าแท้คือนิพพานไปแล้วนะแท้จริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญาแต่ที่มาทำนี่เป็นพระเทียมหมดเลยพระสมบุติพุทธโคดมก็คือพระพุทธเจ้าที่สอนคนอื่นได้พระปัจเจกโพธิ์หมายถึงสำเร็จด้วยตัวเองแต่สอนคนอื่นไม่ได้ไม่มีบารมีไม่มีสาวกคือแต่ละยุคไหนที่เป็นพระปัจเจกโพธิ์ก็จะเป็นยุคกลับนั้นจะพระปัจเจกโพธิ์จะมาสำเร็จกันเยอะๆเลยเป็นหมื่นแสนองค์เลยแต่ทุกคนปฏิบัติเองไม่มีการสอนใครว่าบารมีที่สะสมมาจะมาเกิดกรรมฐานเองมาเกิดกสิณเองมาเกิดสมาธิเองสิ่งที่ตัวเองสร้างบารมีมันมากๆก็จะไปสำเร็จเองที่ปรารถนาไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหมายถึงสร้างบารมีเนี่ยมีสี่สามขั้นสี่อสงไขยแปดอสงไขยสิบหกอสงไขยพระพุทธเจ้าเราสี่อสงไขยปัญญาธิกะมีปัญญามากสอนด้วยปัญญาถ้าแปดอสงไขยวิริยะธิกะมีความเพียรมากแปดอสงไขยถ้าสิบหกอสงไขยศรัทธาธิกะมีศรัทธาแรงกล้าจึงจะสร้างบารมีถึงสิบหกอสงไขยยาวนานกับเขาทั้งหมดคือพระสียามิตรองค์นี้ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่เลิศที่สุดเพราะใช้เวลานานวิธีตรัสรู้ไม่เหมือนกันแต่ว่าตรัสรู้แล้วสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันแต่อุบายสอนไม่เหมือนกันและสำเร็จเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ที่ตรัสรู้ประสูตินิพพานที่เขากล่าวไว้ว่าจะไปที่ตรงเดียวกันหมดวิธีการต่างกันการออกบวชก็ดีการเกิดในตระกูลจะเกิดได้แค่สองตระกูลตระกูลพราหมณ์กับตระกูลกษัตริย์อย่างเดียวตระกูลอื่นเกิดไม่ได้พอรองรับพุทธเจ้าไม่ได้ในประเทศชมพูทวีปประเทศที่ใหญ่ที่มีบุคคลนานาจิตตังเป็นบุคคลที่หมู่มากเป็นบุคคลที่เฉพาะตรงนั้นฮะที่อื่นก็ไม่ไปไทยลาวเจ้าจีนเขมรก็ไม่มาเกิดแต่ศาสนาจะมาถึงพอถึงเวลาแล้วศาสนาจะตีแผ่มาถึงพุทธเจ้าจะไปตรัสรู้ตรงที่โคนต้นโพตรงนั้นแหละแต่ว่าต้นโพจะไม่เป็นต้นโพนะแต่ดินนั้นก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ก็อาจจะมาเป็นเช่นพุทธเจ้าของพระสียามิตรเนี่ยท่านปรารถนาต้นพระสีมาโพธิ์ของท่านคือต้นไทรในยุคพระสียามิตรจะมีต้นไทรตัวนี้มาเกิดพร้อมกับท่านคือสหชาติเกิดเฉดอย่างต้นไทรก็จะเกิดสวยงามมากเลยแต่ท่านก็จะนั่งสมาธิบนโคนต้นไทรใต้ต้นสายแล้วก็จะสำเร็จแล้วทุกคนก็จะเอาต้นสายไปปลูกทั่วโลกเลยครั้งนี้ต้นโพก็หายไปก็ไม่สาบสูญก็อาจจะมีว่าพุทธเจ้าไปนั่งโคนโพ7วันไปยืนที่เป้งประเนตรต้นว่าต้นอะไรอาจจะมีชื่อต้นโพก็ไปแต่ว่าไม่ใช่ต้นที่ตรัสรู้จะเป็นต้นตรงที่พุทธเจ้าอาจจะไปนั่งอะไรสักอย่างเพราะต้นโพมันไม่สูงจากอินเดียหรอกเพราะมันเต็มไปอินเดียแหละต้นโพต้นสายอินเดียที่เยอะเกิดที่อินเดียฮะถ้าเกิดที่เยี่ยมเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เพราะภาษามคตอยู่ที่เมืองอินเดียต้องจำตรงนี้ว่าภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาแม่ของธรรมะทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปเกิดตรงภาษามคตเป็นภาษาที่ไม่เพี้ยนเป็นภาษาเหมือนกฎหมายเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยเป็นภาษาที่มั่นคงเป็นภาษาที่ ตรงตามความจริงเช่นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งรวมคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นภาษามคตแล้วคุณจะแปลอะไรก็แปลได้ทางเล่มเลยวิริยทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรภาษามคตแปลว่าวิริยทุกขมะเจติบุคคลจะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรคุณจะแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ร่วงทุกข์ด้วยความเพียรยังไงก็อธิบายแต่คำนั้นไม่สูญนะท่านเขาต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยปรารถนาต้นสีมหาโพธิ์ของตัวเองเนี่ยที่จะตรัสเป็นกอไผ่พระเจ้าองค์สำเร็จใต้ต้นกอไผ่แต่กอไผ่ในยุคนั้นสวยมากโอ้โหต้นที่จะตรัสเป็นกอไผ่ที่ขึ้นงามใบนี่ยอยกอใหญ่สวยงามนั่งแล้วทุกคนก็คงจะจินตนาการว่าที่พระเจ้านั่งโคนต้นไผ่นั้นสวยงามมากแล้วทุกคนก็จะเอากอไผ่ไปปลูกทั่วไปเลยไปบูชาส่วนใดแต่ใครจะปรารถนาตรงนี้จะปรารถนาพระเจ้าจะเอาต้นอะไรก็ได้ต้นว่าก็ได้คนนี้จะเอาต้นหลังก็ได้ได้หมดฮะต้องปรารถนาก่อนนะก่อนที่จะกำลังสร้างบารมีนะทุกคนไปถึงหมดบางคนถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ช้าก็จะเวียนว่ายตายเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นไก่ลงนรกสวรรค์เนี่ยเจนเบื่อหน่ายแล้วก็ถึงพุทธเจ้าก็อยากจะไปนิพพานนั่นถือว่าคนที่อยากไปนิพพานนั่นถือบารมีสูงแหละพุทธพาณิชย์เขาเพิ่งมาพูดเมื่อสมัยพุทธพาณิชย์เนี่ยพุทธพาณิชย์ก็หมายว่าเอาของวัดไปขายเอาพระพุทธเจ้าไปขายพิมพ์ธรรมะไปขายแจกเครื่องรางของขลังอะไรเอาเงินเข้าวัดเข้าตัวเองอะไรนี่ก็เรียกว่าเป็นพาณิชย์หมายถึงการค้าขายเอาพุทธศาสนาไปขายเรียกพุทธพาณิชย์มันจะเสื่อมมันเสื่อมที่ใจคนนะฮะถ้าคนนั้นยังมีศรัทธาแล้วก็ไม่เสื่อมมันก็ดีนะเพราะบางประเทศเนี่ยไม่มีบาทไม่มีจีวรขายเลยนะต้องมาเอาเมืองไทยก็มีเนี่ยยังบาทจีวรมันก็เป็นพุทธพาณิชย์นะเพราะสมัยก่อนพระต้องตัดเองเย็บเองทำบาทเองปั้นบาทเองแต่สมัยนี้มีพ่อค้าแม่ขายบาทขายจีวรนี่ก็เป็นพาณิชย์เหมือนกันพุทธพาณิชย์
1: ร้านที่องค
0: ์
1: ม
0: า
1: เป็นร้าน
0: ไม่มี
1: แล้ว
0: ก็ดีก็เขามีเงินน่ะพวกนี้อ่ะเขามีเงินเขาอยากเช่าก็เช่าไปแท้เราจะไปเดือดร้อนเขาทำไมฮะเขาจะแดงพุทธเจ้าเนี่ยมีค่าเยอะดีก็เข้าไปให้กันแบบไม่มีค่าใช่ไหมก็กลายเป็นของมีค่าไปไม่เสียหายมองในแง่ดีสิถ้ามองในแง่ดีก็ดีอย่าไปมองแอนตี้สิฮะใช่ไหมเราไม่ควรจะไปแอนตี้ตรงนี้เราควรจะแอนตี้คนที่ทำลายศาสนามากกว่า
2: แต่ถ้าว่าการทำบุญทางศาสนาการช่วยคนพิการช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วถ้าทำบุญโดยที่หวังผลจะได้บุญหรือไม่คะ
0: ถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยถ้าเราช่วยเขาเนื่อหวังให้เขารักเราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเกลียดเขาเกลียดเราขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียใจมากไหมแต่เราช่วยใครสักคนเนี่ยไม่หวังให้เขารักเราเนี่ยช่วยเขาสบายใจช่วยแล้วเขาเกลียดเราเราจะเสียใจไหมเสียน้อยลงใช่ไหม
2: ก็เราไม่รู้สึกว่าเรา
0: ต่างกันนั่นแหละต่างกันการช่วยเหลือคนถ้าไม่หวังสิ่งตอบแทนจะต่างกันบางคนที่ทำบุญแล้วแม้ว่าไม่มีบุญก็เพราะว่าช่วยหวังสิ่งตอบแทนแต่คนที่ทำบุญแล้วเห็นบุญว่าเออทำบุญในชาตินี้มีความสุขมากได้บุญเนี่ยเขาช่วยใครไม่หวังสิ่งตอบแทนคนนั้นจะเห็นว่าชาตินี้มีบุญช่วยเขาได้จริงแต่คนที่เห็นว่าบุญชาตินี้ช่วยเขาไม่ได้เพราะเขาจำแล้วเขาอยากได้อยากรวยอยากให้คนโน้นรักเขาอยากได้โน้นอย่างนี้คนที่ทำบุญแบบนี้พอไม่ได้ยังใจก็หาว่าบุญไม่มีจริงมันเป็นคนทำบุญแบบโง่ๆไปทำบุญแบบหลงๆแต่ถ้าบุญแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาเรียกทำบุญด้วยปัญญาจะไม่ผิดหวังแล้วจะว่าบุญนี้มีจริงและจะให้ผลเขาจริงๆเขาจะมีความสุขตลอดชีวิตเพราะเขาทำบุญถูกต้อง
2: แล้วจะแตกต่างกันไหมคะกับการทำบุญให้พระพุทธศาสนา
0: แตกต่างมากเลยเหมือนครอบคนเนี่ยการครอบคนเนี่ยแตกต่างมากเลย ้าเราคบกับเกรดเราคนเรียนเกรดดีเนี่ยกับคบกับคนขี้เกียจไปโรงเรียนหนีโรงเรียนเนี่ยจะต่างกันไหมต่างกันไหมทั้งนั้นที่ว่าเกิดไปคบกับอาจารย์เนี่ยกับคบกับอาจารย์ขี้เมาอาจารย์ดีๆต่างกันไหมอาจารย์ขี้เมาก็ไปเมาดีงั้นงี้ฮะอาจารย์ที่ฉะนั้นการคบคนมีศีลเนี่ยจะต่างกับคบคนไม่มีศีลเพราะว่าความบริสุทธิ์ของเขานั้นจะเป็นพลังให้เราเป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นทำให้เรามีความสุขผ่องใสมากกว่ากัน
2: ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเปรียบร่างกายของผู้ตายแล้วว่าเป็นดอกไม้ถ้าเปรียบว่าเป็นดอกไม้ก็จะมีการเจริญงอกงามและเขียวเฉาลงแต่ศพมีแต่เน่าเปื่อยไม่เจริญงอกงาม
0: ก็ถูกต้องตรงความจริงเลยแต่เราคิดไม่จริงเองก็ดอกไม้เนี่ยมันแรกมันบานใช่ไหมตรงบานแล้วก็ค่อยเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงแม้แต่แมงวี่ก็ไม่อยากจะตอมน้ำมันก็ไม่ตอมมันก็หมดความงามที่แรกมันงามมันหอมพอมันเหี่ยวลงมันก็หมดความสภาพที่หอมที่สวยร่างกายคนที่แรกก็หนุ่มสาวน่ารักเข้าแก่ลงแก่ลงแก่แล้วเหี่ยวหมดขี้หูขี้ตาเลอะหมดน้ำลายไหลแล้วก็เหมือนดอกไม้ก็เหี่ยวเฉาตายไปในที่สุดก็เหมือนกับดอกไม้เขาให้พิจารณาดอกไม้มันไหวดีเทียบกับร่างกายคน ดอกไม้พระยาเจ้าไงคือร่างกายคนเนี่ยเป็นดอกไม้พระยาเจ้าถ้าเห็นใครเห็นว่าร่างกายคนเราต้องเน่าเปื่อยต้องผุพังต้องสลายต้องผุพังนั่นเป็นดอกไม้พระยาเจ้าพุทธเจ้าจึงให้พระภิกษุเนี่ยไปนอนไปนั่งอยู่ประชาเพื่อจะดูคนตายเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาศพเนี่ยไปทิ้งประชาคนสมัยก่อนมีสาวก็ตายหนุ่มก็ตายพอไปเห็นแล้วว่าผู้หญิงบางคนเมื่อวานนี่ยังพูดได้เลยพอไปตายพอใส่บาตรเมื่อวานยังหน้าตาแจ่มใสพอวันนี้มันตายพอ7วันมันเละหมดอะไรเงี้ยผ่าเข้าไปปงหูคนสวยเป็นอย่างนี้เลยถ้าเป็นเมียกูก็ตายอย่างนี
2: ้พระเจ้าเคยอ่านหนังสือที่อ้างถึงคำกล่าวของพระอาจารย์มั่นฟูริทัตโตว่าคนเรานั้นหายใจอยู่ทุกวันแต่เสียดายที่ไม่เคยหายใจเป็นและหายใจให้เป็นประโยชน์เลยเป็นอย่างไรคะและอยากทราบว่าคำกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับพลังลมปานเหมือนของประเทศจีนหรือไม่
0: ไปไกลเลย ต้นก็ถามถูกแต่พอสุดท้ายไปไกลเลยก็คือว่าคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละขั้นพระมั่นในท่านยึดคำสอนพุทธเจ้าถูกต้องแต่ถ้าเอาคำสอนพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้ผลแต่ถ้าเอาคำสอนพุทธเจ้านะมายกให้เห็นว่าลมหายใจเนี่ยเมื่อก่อนเราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยเข้าไม่รู้เรื่องตัวเองเลยแต่พอท่านมาบวชปุ๊บเนี่ยท่านเลิกคิดเรื่องลมสาวแล้วท่านเอาลมหายใจของท่านเนี่ยมาเป็นประโยชน์ในการกำหนดหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็วิตกวิจารเนี่ยจนจิตของท่านสงบกระดมหายใจท่านจึงได้รู้มีธรรมะได้หลุดพ้นได้เห็นธรรมะได้เกิดปัญญาท่านได้เอาจิตของท่านมาไว้ลมหายใจลมหายใจนี้จึงมีประโยชน์คือตรงนี้
2: อยากทราบว่าถ้าเราจะอธิษฐานจิตให้เกิดในพระพุทธศาสนาทุกภพทุกชาติจะสามารถทำได้และเป็นจริงหรือไม
0: ่ก็คนนั้นถือศีล5ศีล8ให้สมบูรณ์จะได้ถือศีลให้ผ่านอธิษฐานต่อหน้าพระถ้าหากว่าคนที่อธิษฐานต่อหน้าพระหรือต่อหน้าเจดีย์จะมีพลังหรือเวลาทำสมาธิให้เกิดสมาธิอธิษฐานจะมีพลังหรือไม่ก็ถ้าอย่างสมัยก่อนคนที่อธิษฐานต่อหน้าพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าจงสำเร็จตรงความปรารถนาคนนั้นได้เลยจะมีพลังแต่ว่าสมัยนี้ก็เอาพุทธเจ้าเป็นประธาน
2: การนับถือวันนั้นในประเทศอินเดียไม่ถือว่าเป็นการหลงหรือคะ
0: หลงแต่ว่าดีหลงดีเพราะมันหลงดีก็มีหลงไม่ดีก็มีเพราะคนอินเดียมันทำให้ปกครองกันง่ายถ้าไม่เอาอย่างนี้คนอินเดียก็ดื้อเหมือนลิงเลยเขาก็เลยเอาอย่างนี้มาปกครองมันเป็นง่ายปกครองด้วยวันนะ มันเป็นอายะธรรม

0: หรือเป็นจริยธรรมเป็นก็เรียกว่าตอนนี้มันเป็นวัฒนธรรมเป็นจริยธรรมของคนอินเดียเลยซึ่งเขามีขอบเขตในความเป็นอยู่ในชีวิตเขาโดยที่เรียบง่ายและเป็นชีวิตที่สันโดษเป็นชีวิตที่ไม่มีใครในโลกเหมือนคนอินเดียเป็นชีวิตที่เขาอยู่กันอย่างตามวัฒนธรรมของเขาก็ถือว่าถูกของเขาอะแต่ถ้าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับคนที่มีวรรณะสี่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้คนมีวรรณะสี่เนี่ยมาเผยแพร่ศาสนาใช้วรรณะสี่เนี่ยมาเป็นฐานธรรมะว่าพอท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ถือวรรณะทุกคนปฏิบัติได้หมดจะยากดีมีจนง่อยเปี้ยเสียขาขอทานจนไงพระเจ้าสงสารเมตตาหมดทำให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระพุทธเจ้านี่ประเสริฐจริงๆทุกคนแม้จะเห็นจันทานก็ปิดหน้าอย่างเงี้ยแต่พระพุทธเจ้าฉันร่วมนอนร่วมได้ถ้ามาบวชแต่พระพุทธเจ้ารังเกียจคนคนเดียวคือคนไม่มีศีลเท่านั้นเองคุณจะจนยังไงคุณมีศีลพุทธเจ้าก็ถือว่าเสมอกับท่านได้เข้ามาหาท่านได้คุยกับท่านได้กินกับท่านได้แต่คนไม่มีศีลนะพุทธเจ้าคนคนนั้นเร็วกว่าควบคุมเข้ามาหาท่านได้คุยกับท่านได้กินกับท่านได้แต่คนไม่มีศีลนะพุทธเจ้าคนคนนั้นเร็วกว่าควบคุมที่จันทานเลยถึงคุณจะเป็นกษัตริย์คุณจะเป็นพราหมณ์แต่คุณไม่มีศีลคุณฆ่าสัตว์ดักทรัพย์ปิดเมพูดปดดุลเมาผิดลูกเขาเมียเขาคุณเร็วกว่าพวกจันทานพุทธเจ้าท่านก็กลายว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวรรณะทั้งสี่เราเนี่ยเป็นธรรมะที่อัศจรรย์ตรงที่ท่านไม่ถือเลยมีเมตตาสูง
1: ทำไมถึงต้องจำกัดว่าภาษามคตเป็นภาษาแม่ของธรรมะเมื่อภาษาที่ตั้งมั่นแล้วก็มีภาษาอื่นอีกหลายภาษา
0: ภาษาอะไร
1: เช่นภาษาลานนา
0: ลานนาห้วยภาษาลานนามีคนกี่คนคนใช้กี่คนคนใช้ถึงล้านคนไหมเมื่อสมัยก่อนเมื่อ 2,500 ปีอ่ะ
1: ไม่ถึงค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวนั่นสิแสดงมันเจริญไม่ได้ภาษาที่ยังไม่เจริญภาษาลาวก็ไม่เจริญภาษาไทยก็ไม่เจริญภาษาเขมรก็ไม่เจริญภาษาที่เจริญก็คือภาษามคตตอนนั้นคนใช้ไม่ใช่น้อยเลยคนใช้มากมาย
1: แล้วอย่างภาษาโรมันล่ะคะ
0: ภาษาโรมันตอนนั้นโรมันก็ยังเข้าป่าเข้าดงอยู่เลยฮะยังลบเป็นไวกิ้งอยู่ฮะนี่ว่าคนที่ยังไม่ตอนเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยพวกคนโรมันนี่ยังเป็นพวกอะไรนะพวกที่ยังพูดกันแล้วเหมือนเป็นพวกแสวงหาวัตถุกำลังขยันกำลังแสวงหาวัตถุแล้วก็ยังไม่มีหลักของจริยธรรมศีลธรรมที่งดงามเลยเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะกับการมาบวชมาปฏิบัติไม่เหมาะกับการศึกษาพระไตรปิฎกเลยแต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เหมาะกับภูมิประเทศอย่างนั้นคนพวกนั้นเหมือนคนมีบุญรุ่นหลังอย่างสมัยก่อนเขาลำบากมากพวกคนประเทศหนาวนะการไม่เหมาะกับว่าถือผ้าสามผืนบินธบาตเป็นวัดเนี่ยจะบินได้ไงไปโยมกิจจะบินไม่ได้โยม8องศาไปบินได้ไงฮะ0องศาฮะพระไปนั่งอยู่คนไม้ได้พระพุทธเจ้าไปนั่งคนไม้ได้ไหม0องศาเนี่ยเหมาะไหม
1: ไม่เหมาะ
0: ไม่เหมาะเลยไม่เหมาะที่สุดตัดทิ้งไปเลยฮะเหมาะที่สุดคือมคตทั้งบุคคลก็ไม่เหมาะกลุ่มประเทศก็ไม่เหมาะอะไรก็ไม่เหมาะสัปปายะพุทธศาสนานี้ต้องมีสัปปายะสี่ที่สมบูรณ์ดังนั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ย 2,000 กว่าปีเมืองมคตเจริญแล้วเจริญกว่าประเทศอื่นมีทุกอย่างแล้วมีการเรียนหนังสือมีมหาวิทยาลัยแล้วนะมคตมีมหาวิทยาลัยแล้วมีมหาวิทยาลัยกตักกศิราวิศวามิประเทศไหนมีมหาวิทยาลัยมั้งยังไม่มีแสดงว่ายังไม่เจริญแต่ไม่ได้นะครูจ้างไปเกิดที่ประเทศที่เจริญแล้วเข้ายุคที่เจริญแล้วที่บุคคลที่มีปัญญาที่จะรับรู้อะไรแล้วแสดงว่าประเทศอินเดียเนี่ยเจริญมาก่อนประเทศอื่นมีอาหารสปายะเสนาสปายะบุคคลสปายะธรรมะสปายะ
1: จากที่มีข่าวว่ามีคนตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วเล่าว่าตัวเองได้ไปเห็นนรกขุมต่างๆหลวงพ่อคิดว่ามีโอกาสไปได้มากไหมคะเกี่ยวกับนรก
0: มีโอกาสคนนั้นถ้าตายไปจะเห็น นที่ทำบาปตายไปก็ไปเห็น
1: แล้วทำไมเขาถึงกลับมาเล่าให้ฟัง
0: เขาฟื้นนะสิ
1: อย่างนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ฟื้นสิคะ
0: ก็ฉีดยาแล้วไม่ฟื้นแล้วเขาบอกว่าจะตายบอกหมอจะฉีดยาเนี่ยจึงจะฟื้นมาบอกหมอก่อนจะไปนรกจะมาเล่าให้ฟังบอกเขาก่อน
1: แล้วการเกิดเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นเพราะอะไรถ้าอยากเกิดเป็นเพศชายต้องทำอย่างไรและคนที่เป็นเพศที่สามเป็นเพราะทำกรรมอะไรไว้คะ
0: อยากมันจึงเป็นทุกข์อ่ะอยากมันทำไมแล้วยินดียินดีถ้าไม่มีสิ
1: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นหญิงแล้วไม่สามารถบวชในพระศาสนาได้ค่ะ
0: ก็อยากเป็นหญิงก็เป็นแม่พุทธเจ้าสิโอ้ไม่ดีเหรอ
1: ว่านานๆทีจะมีพระพุทธเจ้าเกิด
0: เป็นภิกษุณีพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นเอตคราทะปัญญาเลิศเท่าภาษาริบุตรเป็นภาษาวิกามีฤทธิ์มากเท่าภาษาริบุตรสมัยพระเจ้าก็ผู้หญิงเก่งเยอะก็ไม่ได้ลดน้อยถอยไปเลยแต่ว่าผู้หญิงไม่สามารถจะไปโดดเดี่ยวได้เท่านั้นเองเสียตรงเพศนี่เองอ่ะ
2: ทำไมถ
0: ึ
2: งยกเล
0: ิ
2: กเอง
0: ก็ตัวเองยกเลิกเองอ่ะเพราะทำไม่ได้คือศีลต้อง311ข้อใช่ไหมเยอะไปอ่ะถือไม่ไหวอ่ะนะผู้ชาย227ข้อถือได้ก็เลยอยู่ได้ผู้หญิงเขาถือไม่ไหวเองอ่ะเขาทิ้งหมดบอกไม่ไหวมันมากไปเอาแค่8คือมันขาดศูนย์ประดาทางเมืองไทยแล้วไม่ยอมรับถือว่าอาจารย์ภิกษุณีไม่มีอ่ะเขาต้องมีภิกษุณีซื้อสะเทาะถือทอดกันมาเสียดายที่ว่าเมืองไทยเราไม่มีมาเลยไม่พระท่านไม่ได้เอามาให้อ่ะพระไอ้พระอรหันต์ที่มาเมืองมาเผยแพร่ครั้งแรกท่านไม่ได้เอาภิกษุณีมาเผยแพร่ที่ลังกาเขาเอามาลังกาเขาภิกษุณีมาเผยแพร่ลูกพระเจ้าลูกสาวพระเจ้าโศกหลังพุทธเจ้านิพพานได้200ปีท่านเองก็มีภิกษุณียังอยู่ก็มาเผยแพร่ที่ลังกาลืมถามไปลืมถามไปเราก็ไม่ได้ถามเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ใครจะตอบเราได้ก็สิกขามานานะฮะสัมมาเนรีฮะสัมมาเนรีนี่เป็นผู้หญิงที่จะบวชเป็นสัมมาเนรีก่อนเป็นสิกขามานาถือศีล 8ตอนนุ่งขาวก่อนแล้วก็พอถือสิกขามานาก่อนนะพอถือศีลได้แล้วก็บวชเป็นสัมมาเนรีเหมือนสัมมาเนรแล้วพอประพฤติวัดเป็นสัมมาเนรได้ดีก็เป็นภิกษุณีแต่ว่าผู้หญิงในสมัยพระเจ้าเขาไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ป่าคนเดียวเดินทางคนเดียวไปนอนบ้านคนอื่นคนเดียวต้องมีเพื่อนผู้ชุนีไปด้วยแล้วแค่ผู้ชายจับมือถือแขนก็ผิดแล้วตายแล้วศีลขาดอะไรเงี้ยผู้ชายมันก็แกล้งเอาให้ศึกทั้งหมดเนี้ยมันลำบากยังผู้ชายพระนี่ผู้หญิงแกล้งมาจับมือก็ยังไม่ต้องสึกใช่ไหมฮะถ้าเขามาแกล้งแต่ยังผู้หญิงเนี่ยมันบอกแปลมันละเอียดอ่อนเกินไปอ่ะสิ่งของท่านคงจะให้มีไว้สำหรับยุคของท่านอย่างเดียวตอนที่จริงก็ตอนหลังก็มีมา 2,200 กว่าปีก็ยังอยู่นะพระเจ้าโศกแต่พอหมดยุ่งรุ่นของโสดาบันสกิทาคาพระหันความบริสุทธิ์ของผู้หญิงก็เริ่มหมดไปอย่างพิจุนีนอนคว่ำก็ไม่ได้เงี้ยสมัยนี้ถือไม่ได้เลยเงี้ยนอนคว่ำก็ไม่ได้ต้องนอนตะแคงกลายตะแคงกว่ากินกระเทียมก็ไม่ได้เงี้ยลงเรือไปข้ามน้ำไปกับผู้ชาย2คนก็ไม่ได้ต้องมีพิจุนีไปด้วยมีเพื่อนไปด้วยมันวินัยเขาละเอียดมากจนใครจะถือได้โยมแค่ศีล8โยมยังจะอยู่วัดไม่ได้แล้วอย่างนี้เหลือแค่ข้อแล้วอย่าไปถามหาอะไร311ข้อเนาะ
1: อย่างตอนที่พระพิจารณาอาหารเดินตักอาหารเป็นแถวไม่ทำให้เกิดกิเลสหรอคะ
0: ถ้าแย่งกันจะเกิดกิเลสต่างคนต่างๆจะเกิดกิเลส พอไม่สำรวมมันจะเกิดต่างคนต่างวิ่งไปต่างเกิดขึ้นเลย
1: ก็อย่างในขณะที่เข้าแถวก็จะมองเห็นอาหารถาดต่อไปเราจะไม่เกิดกิเลสว่าอยากเหรอคะ
0: ก็เราก็มีสติว่าเราก็แค่อิ่มเดียวเราจะไปใจเราก็อยู่กับตัวเราที่จะไปนึกกินโน่นกินนี่นี่ก็ต้องมีสติพระท่านก็สอนให้ตรงอยู่แล้วนี่สอนให้พิจารณาอยู่แล้วสอนว่านี่มันเป็นดินกินดินงั้นแหละแล้ววิ่งไปกินดินเนี่ยมันกลายเป็นดินหมดน่ะดินก็ร่างกายคนพอกินเข้าไปก็เป็นอะไรอ่ะลมก็กลายเป็นตดออกมาก็เหม็นฉี่ออกมาก็เหม็นอุจจาระมันก็เหม็นก็อาหารที่ว่าอร่อยก็ออกมาเป็นของไม่สะอาดเหมือนกันก็ต้องพิจารณาจะเป็นอร่อยอร่อยอย่างเดียวได้ไงใช่ไหม
1: คุณธรรมกับความดีแตกต่างกันยังไงคะ
0: มีอะไร
1: คุณธรรมกับความดีค่ะ
0: ความดีอ๋อคุณธรรมกับความดีมันหูถามความหมายมันกว้าง คุณธรรมความดีคนมีคุณธรรมเนี่ยถ้าพูดกันจริงคนมีคุณธรรมก็คือคนมีศีล5ประจำใจหรือไม่มีพรหมวิหารประจำใจความดีนี่หมายถึงว่าทำอะไรก็ได้เป็นคนบางคนทุกคนก็ว่าเป็นคนดีใช่ว่าทำดีนี่หมายถึงว่าคิดดีพูดดีทำดีก็เรียกว่าความดีเนี่ยความดีพูดดีคิดดีทำดีนี่เรียกความดีคุณธรรมนี่หมายถึงว่ามีติดอยู่ในบุคคลนั้นบุคคลนั้นจะทำอะไรก็มีคุณธรรมหมดทำให้ผิดศีลผิดธรรมนั่นแหละมีคุณธรรมหมดเช่นคนไม่อิจฉาคนไม่ริษยาคนไม่ให้ร้ายคนมีคุณธรรม
1: แล้วสติกับสมาธิต่างกันอย่างไรคะ
0: สติก็คือทุกคนต้องมีสติทุกคนมีสติที่เราคุยกันนี้ก็มีสติแต่ยังคนที่ไปอยู่ศีลปัญญาเนี่ยคนขาดสติใช่ไหมสติแต่ว่าสติของบุคคลเราเนี่ยสติมันจะสติปัฏฐาน4นี่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่มีสติสมบูรณ์หมายถึงเรียนรู้ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกเรียนรู้กายเวทนาจิตธรรมนี่หมายถึงมหาสติปัฏฐาน4หมายถึงรู้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากขึ้นกว่าคนที่มีสติธรรมดาปุถุชนนี่คือมีสติสมาธินี่หมายถึงบุคคลที่เจริญจนเกิดปีติเกิดฌานหรือเกิดปีติเกิดสุขเกิดในกตานั้นจึงเรียกว่าสมาธิต้องผ่านปีติจึงจะเป็นสมาธิต้องมีปีติมีสุขมีเอตกตาแต่ถ้าเรายังไม่มีวิตกวิจารปีติสุขนัตถาเกิดขึ้นบุคคลนั้นยังไม่มีสมาธิถ้าเป็นสมาธิก็เป็นสมาธิแบบทั่วไปว่าขับรถมีสมาธิอ่านหนังสือมีสมาธิอันนี้ก็คือมีความมั่นใจมีความสตินั่นเองแต่สมาธิของพุทธศาสนาที่ทำให้ถึงจุดสูงสุดก็ต้องฝึกฝึกให้เกิดขึ้น
1: แล้วการทำสมาธิถึงที่สุดจนกระทั่งได้ปัญญาแล้วทำไมเราถึงต้องปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรถ้าเลิกปฏิบัติแล้วปัญญาจะหายไปหรือไม่คะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะถึงที่สุดคะ
0: เป็นพระอรหันต์จบจิตคือจบจิตพระอรหันต์นี่จบจิตหมายถึงว่าจิตไม่ต้องดูแล้วเพราะจิตไม่ต้องรักษาแล้วเพราะจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วไม่คิดบาปแล้วก็จบจิตไม่ต้องปฏิบัติทีนี้ที่ว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมยังนั่งสมาธิอยู่ทำไมพระอรหันต์ยังเดินกรมท่านบริเรียกว่าอิทธิบาททั้ง4หมายถึงเจริญให้กำลังกายกำลังจิตเนี่ยไม่มีพลังเช่นเข้าสมาธิเข้าฌานเลยเมื่อการเข้าฌานอยู่บ่อยๆเนี่ยบางองค์ไม่ต้องการเข้าฌานพอสำเร็จแล้วไม่เข้าเลยเดี๋ยวแต่ท่านปล่อยวางอย่างเดียวท่านก็ไม่ต้องการเข้าฌานแต่องค์ผู้นั้นหมายถึงว่าเวลาจะดับจิตเนี่ยร่างกายท่านจะเจ็บปวดมากพวกอรหันต์ที่ปล่อยวางเรื่องฌานนะร่างกายท่านจะเจ็บปวดแบบคนธรรมดาแต่ท่านต้องทนเวทนาจนดับนิพพานแต่ว่าถ้าเอาคนที่เข้าฌานออกฌานเนี่ยเขาจะนั่งได้นานเดินได้นานยืนได้นานเขาจะมีพลังเพิ่มมาอีกหลายร้อยพันเท่าพลังของการทำฌานเนี่ยทำให้พระอรหันต์จำพวกนี้แก่ช้าลงแล้วก็เวลาจะตายไม่เจ็บปวดยกเวทนาออกจากกายได้ จึงจำเป็นต้องเข้าฌาน
1: แล้วบุคคลที่สำเร็จฌานไปวนเวียนอยู่ในสวรรค์ตลอดเป็นเวลานานเช่นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าค่ะมีสิทธิ์ที่จะสามารถนิพพานได้หรือไม่คะ
0: ได้ไม่ได้ต้องกลับมาเกิดเป็นคนธรรมดาอีก นานเหลือเกินไอ้อาราธาราบททุกขดาบทเนี่ยเป็นนิพพานพรหมแปลว่าพวกนี้ไม่มีตะรูปไม่มีความรู้สึกแต่ถ้ามันเป็นนิพพานแปลว่าเป็นเหมือนคือเรียกพรหมลูกปัดจิตมันไปดับอยู่ตรงนั้นไปดับแบบว่าไปอยู่กับสังขารรูปไม่เคลื่อนไหวตรงนั้นเองมันก็กลายเป็นว่ามันไปพักจิตอยู่ตรงนั้นยาวนานไปกับๆแล้วกลับมาเกิดก็ยังมีโลภกดหลงเหมือนเดิมก็ต้องมาฝึกใหม่เพราะว่าผิดทางก็เรียกนิพพานผมแต่ถ้านิพพานโดยการใช้พิจารณานี้พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่เที่ยงทั้งกายทั้งจิตนั้นจึงจะไปนิพพาน
1: แล้วคนที่นิพพานแล้วจะมาเกิดในสังสารวัฏอีกหรือไม่คะ
0: ไม่มีแล้วไม่มาแล้วนิพพานก็ถือว่าไม่กลับมาแล้วแค่นาคาก็ไม่กลับแล้วโสดาบันก็ไม่กลับไปเกิดเป็นเทวดาเจ็ดชาติก็ไปแล้ว
1: แล้วอย่างคนการที่มีคนระลึกชาติได้เนี่ยนะคะทำไมเขาถึงระลึกชาติได้แล้วทำไมคนอย่างเราถึงระลึกชาติไม่ได้คนนั้นเป็นคนธรรมดาหรือเปล่า
0: เขาสะสมมาเยอะเขาสะสมชาติที่เรื่องสมาธิมามากเขาสะสมเรื่องสติปัญญาเรื่องสมาธิเขาจิตใจเขาเบาบางเขามีบารมีตรงที่เขาทำใจเขาได้ดีเขาเป็นมนุษย์เขาไม่หลงสมบัติไม่หลงลาภหลงยศหลงชื่อเสียงไม่หลงบ้าๆบอๆอย่างที่เขาหลงอย่างเงี้ยนะเขาให้เป็นคนปลงเป็นคนพิจารณาเป็นคนที่เห็นว่าความสงบเป็นเอกสิ่งใดไม่สุขเท่ากับความสงบสิ่งใดไม่สุขเท่ากับบุญกุศลเขาข้ามครวญอยู่แต่สิ่งเหล่านี้ศีลสมาธิเขาสูงแล้วพอตายมาเขาจึงจะชัดได้แต่คนที่มีโรคกดหลงพวกนี้จิตใจเขาวาวุ่นมากเขาจิตเขาไม่ว่างเมื่อมันมาตายแล้วเขาจะระลึกไม่ได้
1: แล้วหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนทรงเจ้าคะ
0: ทรงเจ้านี่ถ้าหลอกแล้วไม่ดีพวกนี้เรียกว่าจิตตกอยู่ในอำนาจของอุปาทาน
1: แล้วจะมีจริงไหม
0: ยึดว่าตัวเองเป็นเจ้ายึดว่าตัวเองมีใครมาประทับนี่พวกนี้เรียกอุปาทานมันเป็นตัวตนบางคนก็ศักดิ์สิทธิ์บางคนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่บางคนก็ต้องการทำเพื่อให้ทุกคนยกย่องว่าตัวเองเป็นเจ้าข้าสงฆ์เพราะความยึดผิดแต่บางคนก็ทำเพื่อจะช่วยคนโดยเมตตาพวกนี้ก็ยังได้ว่าได้บุญบ้างแต่ก็ไม่ใช่ถูกทางถือเจ้าพระสงฆ์ถือไม่ถูกทางทั้งหมดแต่ว่าเขาก็ทำบุญแต่มันไม่ถูกหลักของพุทธวิธีวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช
1: ่ถ้านรกสวรรค์เป็นที่รวมของคนตายแล้วจะเป็นของคนตายทุกชาติไหมคะ
0: เป็นที่รวมของคนตายที่ทำกรรม
1: ทุกชาติไหมคะ
0: ทุกชาติ
1: ฝรั่งเอเชียอะไรก
0: ็แต่ว่ามันมีโซนนะโซน ไม่ใช่มาลงทีเดียวโซนใครตรงนั้นแม่มาตัดสินที่เดียวก็ตายเลยมันก็ต้องมีเหมือนเนี่ยจังหวัดโน้นจังหวัดนี้พวกโน้นพวกนี้เองมีนรกสวรรค์แต่ละกลุ่มนะฮะฝรั่งก็นรกฝรั่งสวรรค์ฝรั่งไทยก็นรกไทยสวรรค์ไทยบางทีก็อาจจะเผลอไปตกนรกฝรั่งบ้างก็ได้เพราะไปผิดลูกผิดเมียฝรั่งก็เป็นได
1: ้ แล้วอย่างการกดน้ำหรือทำบุญกุศลที่เราอุทิศให้แก่ผู้ตายจะถึงผู้ตายหรือไม่คะ
0: คนที่ตายจะมารับบุญเนี่ยมีเทวดาเขาดีใจว่าลูกหลานทำบุญเขาโมทนาแต่ที่จริงเขาอิ่มบุญแล้วแล้วก็พวกเปรตที่ญาติตายเป็นสัมภเวสีวิญญาณที่ยังไม่ไปเกิดนะจะคิดถึงบุญอันนี้แต่ที่ไปเกิดแล้วจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไม่รับไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รับพวกที่จะรับคือพวกที่มีวิญญาณยังล่องลอยอยู
1: ่ในบทสวดมนต์มีอยู่บทหนึ่งแปลว่าเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเราเป็นทาสของพระธรรมเราเป็นทาสของพระสงฆ์หมายความว่าอย่างไรคะ
0: เราจะเป็นทาสหรือเปล่าเราจะเป็นทาสหรือเปล่าเราจะเป็นทาสหรือเปล่าที่เราตรวจเราจะเป็นทาสไหมถ้าเกิดพุทธเจ้าจะมาเป็นนายเรายอมให้เรารับใช้ไหม
1: ยอม
0: ก็แสดงว่าเป็นทาสก็หมายถึงว่าเรายอมเชื่อฟังท่าน พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีเมตตาที่สำเร็จแล้วเอาธรรมะมาสอนให้เรารู้จักทำจิตใจให้ดับ

0: แต่ถ้าอยากไปด่าไปว่าอยากไปโกงไปกินอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนั้นเป็นบาปแต่ถ้าอยากจะสร้างความดีอยากจะถือศีลอยากจะฟังธรรมอยากจะปฏิบัติธรรมอาศัยว่าอยากอันนี้ถือเป็นตัณหาแต่ว่าเป็นกุศลเป็นอยากที่ไปทางพ้นทุกข์ต้องมีตัวกำลังอันนี้ถือว่าไม่ผิดพระเจ้าก็อาศัยตัวนี้มาเหมือนกับขี่เรือมั้ยเนี่ยความอยากมันเรือใช่เหมือนรถเนี่ยแต่เราไม่ขี่เรือคือรถเราจะถึงได้มั้ยก็ต้องอาศัยแต่พอเราถึงจุดหมายปลายทางเราก็ไม่เอารถเอาเรือไป
1: แล้วก็จริงหรือไม่ที่พระท่านสามารถจาริกเองได้อ่ะค่ะ
0: ก็ต้องลองเอาไปดูก็มีคนหนึ่งฮะเอาไปโยมก็ให้5องค์เอาพระธาตุไป5องค์แล้วแกก็เขาบอกพระธาตุเนี่ยเสด็จไปได้เองนะอันนี้ก็เป็นคนที่เป็นคนที่คิดอะไรแบบต้องแผลงเป็นคนสุดเป็นคนแบบว่าคนศิลปินเนี่ยเป็นคนคิดอะไรแบบชอบวิจารณ์คนนั้นอย่างนั้นชอบวิจารณ์การพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ประหลาดอะเขาชอบเขาก็เอาไปถึงบ้านเขาไปอธิษฐานว่าถ้าพระพุทธถ้าพระธาตุเสด็จมาจริงได้ก็ขอให้เสด็จไปจะเชื่อพออยู่ไปไม่กี่วันได้เปิดที่ไหนพระธาตุเสด็จไปหมดแหละข้าอธิษฐานให้ไปจะเชื่อที่จริงบางคนเขาบอกว่าธรรมธาตุมียิงก็พระเจ้าเอามา5องค์ขอให้เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อยๆขอให้เขาเพิ่มมาเรื่อยๆไอ้นี่บอกให้หายไปก็หายไปหมดเลย
1: แล้วการบรรลุนิพพานโดยปัญญาคืออะไรคะ
0: บรรลุนิพพานก็คือว่าไม่เข้าฌานไม่มีฌานแต่ไม่เข้าฌานใช้จิตพิจารณาพระไตรลักษณ์ตลอดพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมตามรู้จิตรู้กิเลสตัวเองด้วยปัญญาตลอดให้รู้ทันกิเลสและตัดกิเลสด้วยปัญญาตลอดไม่เข้าฌานแล้วก็สมแล้วก็เห็นไปตามความจริงที่ตัวเองพิจารณาอันนั้นจนเกิดปัญญาก็บรรลุธรรมกิเลสก็เริ่มดับไปเป็นการเข้าถึงปัญญาได้ในที่สุดแต่เป็นการเริ่มให้สงบก่อนดูบายทางคาน
1: แล้วเพราะเหตุใดเมื่อเราสามารถพิจารณาว่าร่างกายมีแต่ของสกปรกแล้วจึงสามารถบรรลุถึงธรรมได้คะ
0: ก็เราไม่เป็นรักมันไม่หลงมันสิเพราะไม่งั้นเราก็ไปเราเห็นว่ามันสวยอยู่ทุกวันพอไปเราไปเห็นว่ามันสวยมันหล่อเราก็เลยไปติดมันใช่ไหมเราก็เลยเหมือนอย่างคนอย่างผู้หญิงที่ไปหลงรักผู้ชายอ่ะใช่ไหมไปแย่งไอ้คนไหนหล่อไปแย่งกันน่ะใช่ไหมฮะหล่อนี่หล่อแย่งกันใหญ่เลยฮะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ปลงใช่ไหมแต่บอกไอ้เนี่ยขี้เหม็นขี้เต่าเหม็นเนี่ยปากเหม็นเนี่ยเหม็นอย่าแย่งกันไหมมันก็ปลงได้ไม่เอาแล้วไม่เข้าใกล้ไอ้ที่มันไม่ตรงมันเลยว่าหล่อว่าหอมมาทั้งตัวไอ้คนเนี้ยก็การที่ปรงงานการที่พิจารณาร่างกายเหม็นก็เลยกูก็เหม็นมึงก็เหม็นก็ไม่หล่อจริงอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้คือการที่พิจารณาตัวเองทำให้คนอื่นไม่หล่อก็ไม่ไปรักใครไม่ไปหลงใครก็สบายพอไม่รักไม่หลงก็สบาย
1: แล้วเมื่อบรรลุนิพพานแล้วจะมีหน้าที่อย่างไรคะ
0: มีหน้าที่บางองค์ก็ต้องการอยู่เฉยๆไม่อยากจะขนขวายอะไรต้องการให้เสวยแต่ความสุขของตัวเองบางองค์ก็มีเมตตาตั้งอยู่ในพรหมวิหารอยากจะสอนให้คนอื่นได้บรรลุบ้างก็ต้องนำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปทำหน้าที่สอนเพื่อมีเวลาว่างมากแล้วที่จะไม่ต้องทำอะไรมีแต่หน้าที่สอนอย่างเดียวเหมือนอาจารย์เรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องเรียนและต่อวันนี้สอนเขาได
1: ้แล้วเพราะเหตุใดจึงห้ามการรับประทานผลไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำมือหลังเที่ยงคะ
0: คิดว่ามันคงลำบากมั้งฮะตัวอย่างมันก็จะอิ่มเกินไปฮะมันก็คงจะโลภมากเกินไปอ่ะคือพระท่านต้องการไม่พระโลภมากแล้วก็หายากเอาน้อยๆหาง่ายแล้วก็พอดีพอไม่ให้มันน้ำย่อยเสียท่านนั่นเองแต่ถ้าเอาคนที่ใหญ่มาก็เอาวันนี้เอาให้อิ่มอะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้ก็อิ่มอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรหาตะลุกใหญ่มากินกันเงี้ยพระเจ้าก็เลยท่านฉลาดนะ

0: มีแม่คุณหนึ่งนะคะท่านบอกว่าน้ำปรมัตถ์ค่ะถ้าไม่จำเป็นจริงจะถ้าที่สุดสงเขาจะไม่ให้ดื่มกันเพราะว่ามันจะทำให้ดื่มเกินไป
1: ก็เกิดกิเลสนะสิ
0: น้ำปรมัตถ์ถ้าเกิดว่าดื่มมากๆแล้วมันน่าจะไปช่วยร่างกาย
1: ก็กินทุกวันมันก็จะติดอะสิแต่ว่าเขาพวกปรมัตถ์พวกนี้เขากินธรรมดามันทำงานเหนื่อยเท่านั้นเองไม่ได้กินเพื่ออย่างอื่นเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้จักตัวเองว่าบวชอยู่นานๆเนี่ยมันก็ไม่หิวไม่โหยอะไรอยู่แล้วเพราะว่าใจสบายอะแต่ว่าเวลาบวชนานๆไปทำงานนั่นแหละคือออกมากเลยว่าต้องอาศัยน้ำปรมัตถ์และน้ำปานะช่วยเสริมเพื่อไม่ให้อ่อนเพลียแต่จริงๆถ้าปกติธรรมดาไม่ต้องฉันก็ไม่เป็นไร
2: อย่างบางคนจะมีความเชื่อแตกต่างกันไปในการรับประทานเนื้อสัตว์บางคนจะเชื่อว่าสัตว์เล็กถ้ารับประทานสัตว์เล็กจะมีบาปมากกว่าสัตว์ใหญ่เพราะว่าสัตว์ใหญ่ถ้าเราฆ่าเพียงตัวเดียวก็สามารถทานได้หลายคนแต่สัตว์เล็กสามารถทานได้น้อยกว่าส่วนบางคนจะเชื่อว่าสัตว์ใหญ่จะเป็นบาปเนื่องจากมีคุณแก่เราสัตว์เล็กจะไม่ค่อยเป็นบาปเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรคะ
1: คือบาปที่มันเป็นนิจกรรมเนี่ยบาปที่เป็นยังนิสินเนี่ยใช่ว่าเราทำทุกวันเนี่ยสมมติเราตบยุงทุกวันเนี่ยถ้าเราตบนับไม่ถ้วนมันก็บาปไม่ถ้วนเหมือนกันฮะแต่ถ้าว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยถ้าเราฆ่าจะนับไม่ถ้วนก็บาปมากกว่าสมมติเราฆ่ายุงจะนับไม่ถ้วนฆ่าสัตว์ใหญ่นับไม่ถ้วนเนี่ยจะฆ่ายุงก็บาปเป็นนิจสินเหมือนกันแต่ว่าบาปมากก็คือว่าฆ่าสัตว์ใหญ่เป็นนิจสินนี่จะบาปมากเพราะสัตว์นั้นมีคุณค่าเพราะเป็นสัตว์ที่มีค่าชีวิตมากกว่าสัตว์เล็กๆฉะนั้นจึงว่าถ้าฆ่าสัตว์ใหญ่ก็บาปมากกว่า
2: แล้วก็จะมีบทสวดมนต์ที่ในการทำวัดที่จะขึ้นต้นด้วยว่าหันธรรมยานและลงท้ายด้วยว่าการมเกษหมายความว่าอย่างไรคะ
1: ก็เชิญเธอเชิญท่านทั้งหลายจงมาระลึกถึงพุทธคุณในการพร้อมเพียงกันก็ว่างั้นเชิญท่านทั้งหลายมาระลึกถึงพุทธคุณแปลว่างั้นเชิญท่านทั้งหลายมาระลึกถึงพระธรรมคุณนี่จงมาสวดพร้อมเพียงกันแล้วเรียกว่าชักชวนมาสวดเป็นผู้นำสวดนั่นเอง
2: ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะมีคำถามอื่นไหมคะ
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมาภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมาภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.comและที่ YouTube Nimmalo Channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมเดียนะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขามีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนะครับก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรก็หรอกก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าพึ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจเรื่องทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหนึ่งคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยนะคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเนี่ยต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไป ม่ใช่ไปยืนเท่าเอวชี้ด่าเหมือนพอรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะเขาก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะนั่นเป็นตัวทำลายอารมณ์เรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเรามองความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์เป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตนะขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างนั้นว่าทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือแบบนี้แล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขานะก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านทีไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีก็เรียกนะฮะแหล่งความรู้แหล่งที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียเนี่ยป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรนะหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะพี่มนต์นะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
0: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
1: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์นะการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่สี่หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรารู้กายหมวดสองรู้เวทนาหมวดที่สามรู้จิตหมวดที่สี่รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอิโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดในเรื่องที่คิดในเรื่องราวในความคิดที่เป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้รู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเราก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหมเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้นะครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราตอนนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วว่ามีสติรู้กายเดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งอย่างนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดิน แต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นฮะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้ได้เลยว่า

0: ายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงนั้นเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปทำไมหลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอ้ตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นนะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอเนี่ยมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิตมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์จิตนี้เรามีสติขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้นะหลงไปเรารู้ก็คือรู้จิตและจิตที่รู้นี้ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นการหลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงใจรักไปก่อนว่านี่นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงใจรักด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้นี่อยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยว่านี่อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้ก็โดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงและจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัย ต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงนั้นด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงแล้วเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาว่าดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบนึงแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์นะแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบนึงนะไอ้ตรงเนี้ยจะกลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปมันเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตาคนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนั้นเนี่ยหรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมาก็มันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะก็มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้ฮะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานนะเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมิอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้มรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันก็คือคุณสมบัติของด้านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตก กลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่กระจบานเปรียบเหมือนอุคติตันยูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้บางพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำนะวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้นะเป็นวิปจิตันยูบุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขาเนี่ยอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจคนก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาแม้ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองเนี่ยต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจะมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์การปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็ดวงตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวต้นศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่ฝึกฝนกายวาจานะแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความพึ่งเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าใช่ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราว เหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะก็เรียกว่าทำสมถกรรมฐาน

0: เช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่หาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำอย่างนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตมารู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยนะหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นทำสมถะเนี่ยก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อยแต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทำเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทำเหตุถ้ามันเป็นเราจริงเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การรู้ว่ากระบวนการเนี้ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานนั้นการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้ง จิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างต่างคนต่างไปแต่มีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดีนะยอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอะไรอาวรจะเป็นทุกข์ความอะไรอาวรนั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอาวรอดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอะไรอาวรจิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตเรียกว่าลอยไปจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมอยู่กับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบเนี่ยช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตนะหวานยังหวานอยู่วานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตเนี่ยไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตเนี่ยเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเมื่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเมื่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วเนี่ยอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตนั้นมันกำลังจมอยู่กับอดีตรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอวรมันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สั่งสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงมันอย่างนี้ หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถะกรรมฐานสักอย่างนึงหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถะกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถะกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยนะไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอาลัยอาวรณ์อยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนฝึกรู้ลงปัจจุบันหาที่อยู่ของจิตเอาไว้ต่อไปยมวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นั่นก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรณ์สุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีกสี่อสงไขยกระแสนกลับข้างหน้าดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรณ์ไว้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบวชแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์อย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นผู้เจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าใจไหมถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธดาบสเป็นเ ็นนักบวช

ด้วยทำอภิญญาห้าและได้แล้วด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญาห้าได้แล้วก็พรีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพนะทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้นะตรวจดูแล้วแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนเนี้ยทำอธิการถึงขนาดนี้ดูแล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยเพราะผมเขียนเอาไว้แล้วพรหมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหว่านข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตังสยานเนี่ยคือรู้ถึงชาตินั้นนะชาติหน้าต่อไปอนาคตในหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสนกับนี่ทำได้มีอยู่จริงเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างท่องแท้นะทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นนะสุเมธดาบทนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกยังไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นความอัศจรรย์อานาตังสยานเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิแบบพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยแล้วคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยานเป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณ

0: นี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุปราสาทเวทหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรณลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มะนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตะวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมี

0: ำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
1: กราบนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
0: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
1: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายสบายไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งเร่งพุทโธพุทโธโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานยานเลยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนี่คือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปื่อยสเปะสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบหนึ่งคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี้ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นมูลเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรม แรกๆก็เป็นธรรมหลังๆก็กลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้างนั้นเวลาทำกรรมฐานคือทำกรรมฐานแล้วหลงรู้ทำกรรมฐานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอเรารู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับว่าพุทโธจิตรวมอยู่กับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นในวันหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นอันนี้มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงอีกทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธอย่างนั้นเดี๋ยวมันแผลไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงปรากฏอยู่ระดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตหลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกๆพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจากพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทำจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทำให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชำนาญชำนาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญมันจะมาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราเนี่ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ถี่พุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานโดยดูกายหรือเวทนาเป็นหลักและการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นเหมือนประตูเมือง4ทิศสามารถเข้าทางใดทางหนึ่งก็สามารถถึงจุดหมายได้เหมือนกันคำถามคือในการละสักกายทิฏฐิเห็นว่ากายและจิตนี้ไม่ใช่เราคนกลุ่มสมถญาณิกนี้จะสามารถเห็นจิตไม่ใช่เราได้อย่างไรอ๋อฮะก็จะเห็นกายก่อนเห็นด้วยความที่ จิตนิ่งแล้วเนี่ยนะดูจิตทันทีนะยังไม่เห็นก็ดูกายกายแสดงความจริงว่าไม่ใช่เราก่อนโดยการบางทีก็จะเห็นเป็นซากศพหรือว่าเห็นเป็นธาตุสี่ก็ได้นะเห็นกายเป็นธาตุสี่ก็ได้เห็นกายแสดงความจริงแล้วคราวนี้ไม่สงสัยในกายแล้วหรือว่ากายมันหายไปแล้วเป็นซากศพหายไปแล้วคราวนี้จิตก็จะเด่นขึ้นมามันก็จะเรียนรู้จิตโดยธรรมชาติเองคือถ้ามันมีกายปรากฏอยู่เนี่ยการดูกายมันจะชัดกว่าเราเห็นกายแสดงความจริงไปพอกายดับหายไปแล้วเหลือแต่จิตเข้าสู่จิตแล้วเนี่ยมันก็จะมาเรียนรู้เรื่องจิตเลยด้วยความที่เดี๋ยวก็เข้าฌาน1เดี๋ยวก็ไปฌาน2มีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏอ้าวเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารณ์ตอนนี้ไม่มีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌาน3อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่ความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌาน3ขึ้นฌาน4ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌาน3สุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌาน4เป็นไปเองประมาณเนี้ยอ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราประมาณนี้ละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะด้วยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นต้องมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยก็มีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มันคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการณ์อะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการณ์โดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีก็คือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีแสดงว่าแต่จิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นนะเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่า แค่รู้แค่ดูเรียนรู้วันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆเนี่ยคือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานเนี่ยมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์นะถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปประมาณนี้นะมันมีประโยชน์อย่างนี้นะกำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้นี่คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบนึงคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักบ้างอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะ

ที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยพอมันออกไปก็จะเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญานะต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นนะประเด็นแรกคือกรวดน้ำกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทางที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รักโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากสภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนะแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งอีกน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อยู่นะถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติก็เป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตเราต้องนึกถึงเขาแล้วเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระท่านยะถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้เนี่ยบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราเนี่ยเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านเนี่ยจะเขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยะถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่มีผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันก็ตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวรุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาตินะญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งก็เรียกว่าสี่พุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็
ผลักมาให้มาเจอองค์ต่อไปองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วประจำพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจเสียใจกลับไปแล้ว เสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติๆก็เสียใจเขาก็รออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่างั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่ก็คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคืออย่างอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านนั้นน่าจะนานไปนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนึงแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลแล้วนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้แต่ให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กวดน้ำเราดูแต่กิริยาทำไมไม่กวดน้ำเราลืมดูจิตเขาทำไมเขาไม่กวดน้ำเราก็ยังหงุดหงิดกับทำไมไม่กวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบนะอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำมันไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่านะเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้ต่อไปโยมพีรดาการนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัว
บางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยก

จไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยรู้ทำว่าสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ทำว่าหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลหรือว่ากังวลว่าเนี่ยนะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นประการว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยนะเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะการปีติเนี่ยคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆนะแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่ประมาณนี้ก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติมาเนี่ยนะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านจะเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งนะไปมันไม่ได้ดูกายธรรมดาแล้วเป็นดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูด้วยใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกๆขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกๆแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลับไปรวมแต่รู้ว่าโอ้ก็ธรรมดาอย่างเงี้ยพอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจอีกทีมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละอันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อนจิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิตรนะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ๋ออ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะครับเป็นสัพปุริสะก็คือคนดี

0: มันจะมีศัพท์อีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตบุริสัตแปลว่าคนดีนั่นเองเป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะไม่มีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนนะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะนี่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้ก็เรียกแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรอย่างเงี้ยรู้ผลอัตตัญญุตาคือรู้ตนรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภครู้การในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้เป็นภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประมาณนี้เป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบนะยังไงนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติความนิยมของเขาเป็นยังไงของเราเนี่ยถ่ายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นเราหันข้างให้เขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ บุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลอันนี้ก็แจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุเราก็จะรู้ว่าในข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการก็เรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำแบบไปทำเหตุด้วยเนี่ยหรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเลยเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้ามาตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องดูทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมาไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวันนี้รู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตัวเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปได้จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราอย่างนี้บอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันเนี้ยเอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้ใช้ควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่ทั้งรับประทานอาหารรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะด้วยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปแล้วพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันนะรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมได้ศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้ ข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วเลยเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วนะแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกเราบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกมาคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาประมาณนี้แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ดูไปแล้วเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดโดยภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ในทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดครับในรายการท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมของบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะครับ
1: สาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: อาจารย์ครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะสว่างใจขอเชิญติดตามรายการธรรมะสว่างใจได้ใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ SVB TV และสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอความเจริญในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ

าเรามีสติพิจารณาในการเดินก็เดินแบบละสามารถปฏิบัติให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นได้หากเราพิจารณาการเดินอยู่สม่ำเสมอจะไปไหนมาไหนเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นขันธ์ 5ชัดมากๆขึ้นตัวนั้นก็เป็นตัวหลุดพ้นเดินไปไหนก็พิจารณาเห็นชัดว่าเรามีสติหรือไม่เรามีทุกข์หรือมีสุขมีอะไรที่เกิดขึ้นในการเดินเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ประตูสวรรค์นิพพานก็จะเกิดขึ้นกับผู้เดินทั้งวันทั้งคืนมีบารมีมีกุศลจิตใจไม่เศร้าหมองแต่กลับผ่องใสในการเดินคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือธรรมสรณ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 9:00 นถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา 11:00 นพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตะปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตู่มนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมณัฐคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพพารามบวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเฉยชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางมือซ้ายมือไม่ป้องมือชนกันหายใจให้สบายหายใจลึกๆสัก3-4ครั้งก็ ปล่อยลมให้สบายจับลมหายใจเข้าออกไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าปูดหายใจออกโทหรือภาวนาอะไรก็ได้ที่เราได้ศึกษาและปฏิบัติมาตามแต่ครูบาอาจารย์แนะนำถ้าไม่มีอะไรเราก็ดูลมหายใจของเราดูใจของเราการที่เราได้มาวัด

มาตักบาตรทำบุญมารักษาศีลเจริญภาวนาให้ใจของเราสงบหรือว่าให้ใจของเรามีความว่างจากภาระการงานหน้าที่ซึ่งเป็นเครื่องเป็นภาระที่เรามีอยู่ที่เราห่วงเรากังวลเราต้องการมาวัดเพื่อจะทำใจของเราให้สงบเพื่อปล่อยวางความวุ่นวายต่างๆเรื่องของปัญหาหัวใจถึงจะปัญหาของเรามีไม่มากแต่ทุกคนก็มีปัญหาที่จะต้องทำอยู่ทุกวันแก้อยู่ทุกวันอย่างน้อยปัญหาตัวเรา

ทำอยู่ทุกวันแก้อยู่ทุกวันอย่างน้อยปัญหาตัวเราก็มีปัญหาปัญหากินปัญหาเดินปัญหานั่งปัญหานอนปัญหาของความคิดในแล้วในเลยจะต้องมีปัญหาจากตรงกันข้ามเรื่องครอบครัวเราที่เราจะต้องรับหน้าที่ภาระรับผิดชอบดูแลรักษาให้คนอื่นได้รับความสะดวกสบายจากตัวเราอันนี้ก็เป็นภาระทุกคนที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นยิ่งอยู่นานวันเท่าไรรู้สึกภาระมันก็ยิ่งมากในหัวใจเราเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับสมภารเจ้าวัดไม่อยู่วัดใหม่ๆไม่มีอะไรก็ไม่มีภาระพออยู่นานไปภาระก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นปัญหาปกครองหมู่คณะปัญหาก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นภาระถ้าเราทำใจไม่ได้ก็จะเป็นคนที่กังวลไม่สามารถที่จะทำใจให้สบายได้คนที่มีครอบครัวก็เช่นเดียวกันเมื่อตอนเป็นเด็กก็ไม่มีภาระอะไรพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวภาระก็ตามมามากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้ว่าเหตุมันอยู่ที่ไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกว่ามันทุกข์เพราะเรื่องอะไรใครเป็นคนทำให้เราวุ่นวายจนเราต้องไปโทษคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนโน้นทำให้เราวุ่นวายคนนี้ทำให้เราวุ่นวายแต่ที่จริงแล้วก็ปัญหาตัวเรานั่นเองเหมือนกับพวกปลานั่นแหละที่มันวิ่งไปติดเหยื่อหรือมันวิ่งไปติดข่ายมันก็ไปโทษว่าข่ายดักมันเบ็ดเกี่ยวมันมันก็ไปด่าไปบ่นว่าไอ้ตาข่ายขนมาดักถ้าไม่ดักเราก็คงไม่ติดเบ็ดถ้าคนไม่มาล่อเราก็คงไม่ติดเราก็ไปโทษไอ้ตาข่ายและเบ็ดพวกเครื่องดักของเราแท้ที่จริงเราก็ต้องโทษว่าเราวิ่งไม่เป็นเองเราวิ่งไปชนตาข่ายเองเราวิ่งไปติดเบ็ดเองหรือเราวิ่งไปตกหลุมตกบ่อเองไปโทษหลุมโทษบ่อโทษตาข่ายไม่ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยอย่าไปโทษใครพระพุทธเจ้าจริงๆได้บอกให้พวกเราเนี่ยทำบุญทำใจให้ดีพอใจดีแล้วก็จะเป็นเข็มทิศนำทางไปสู่ความสงบสุขที่ใจเราเมื่อจิตใจของเราสูงส่งก็จะต้องไปพบแต่สิ่งที่สูงส่งถ้าจิตใจของเราตกต่ำก็จะไปพบสิ่งที่ตกต่ำถ้าจิตใจของเลวร้ายก็จะไปพบแต่สิ่งที่เลวร้ายถ้าจิตใจของเราประณีตที่ดีก็จะพบแต่สิ่งที่ดีที่งามที่เหมาะควรกับฐานะของจิตของใจเราฉะนั้นการที่เรามาทำบุญเนี่ยเราต้องการพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นความวิบัติทั้งปวงในครอบครัวเราในตัวเราเราต้องการหนีบาปต้องการหนีเคราะห์หนีเวรหนีกรรมให้พ้นไม่มีคนไหนปรารถนาที่จะทำบุญเพื่อไปหาเวรหากรรมหาเคราะห์หาโศกหาโรคหาภัยใส่ตัวเลยถ้าคนไม่ทำก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นคนไม่ทำก็ไม่อยากเป็นก็อยากจะอยู่ในฐานะที่มีความสุขกายสบายใจอยากสมหวังในชีวิตอยากมีความสุขในชีวิตชีวิตนี้อยากให้มันเป็นเหมือนหนึ่งชมพูไปเลยเดินไม่มีกวากหนามเลยแต่ทุกคนก็ทำไม่ได้ปรารถนาไม่ได้เพราะชีวิตเราขึ้นอยู่กับความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งหมดจะได้อะไรมามันก็เป็นเรื่องทุกข์ทั้งหมดเพราะมันเป็นเพียงบำบัดชั่วครู่ชั่วยามเพราะเราจะต้องรักษาเราจะต้องดูแลเราจะต้องหวงแหนมันเป็นภาระไปหมดทุกอย่างถ้าเราดูกันละเอียดละออแล้วที่เราได้อะไรมามันเป็นความทุกข์ทั้งหมดมันสุขชั่วเราลืมหลงก็เดียวแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องรักษาเหมือนเรายังได้บ้านใหม่เนี่ยเราก็ต้องรักษามันได้เสื้อผ้ามาก็ต้องรักษามันได้รถได้ราขี่ก็ต้องรักษามันได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างแม้จะได้ลูกได้หลานมาได้สามีภรรยามาได้เงินได้ทอง

มาทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นห่วงเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ดีถ้าไม่ดีเราก็เสียดายอีกฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อเรามาทำบุญเนี่ยเราต้องการให้มันพ้นทุกข์ทางใจพ้นเคราะห์ทางใจพ้นโศกทางใจพ้นโลกทางใจทำบุญแล้วหนีเวรหนีกรรมคือหนียังไงได้เขาบอกว่าเมื่อทำมากๆแล้วจิตใจมันก็ค่อยขยับฐานะพ้นไปทีละน้อยเองเรียกว่าบุญเป็นผู้นำพาไปสู่ความดีไปสู่ทางสว่างหรือว่าเมื่อเราทำมากๆแล้วมัจจุราชก็ตามเราไม่ได้มัจจุราชคือความตายนี่ก็ตามเราไม่เห็นตามเราไม่ถึงตามเราไม่ทันแต่ถ้าคนเราไม่ทำบุญนะหนีไม่พ้นหนีเคราะห์หนีโศกหนีโรคหนีภัยหนีแก่หนีเจ็บหนีตายหนีความพัดพากจากของหลักหนีไม่พ้นบุญที่เราทำไว้จะเป็นเครื่องกำจัดการกีดขวางบุญจะไม่เป็นผู้กีดขวางจะเพื่อกำจัดการกีดขวางชีวิตตัวเองบาปกรรมที่คนเราทำไว้จะเป็นเครื่องกีดขวางชีวิตตัวเองไม่ให้ราบรื่นไม่ให้พบความสุขไม่พบความสมหวังฉะนั้นเราทำบุญเนี่ยจึงหนีบาปหนีเวรหนีกรรมได้ผลถ้าเราไม่ทำแล้วเราก็จะเวียนกลับมารับบาปรับกรรมรับเวรรับเคราะห์รับโศกรับโรครับภัยรับที่มนุษย์เขาเป็นอยู่มนุษย์เขาเป็นอะไรกันเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้หนีทุกข์ทั้งปวงคือหนีความทุกข์ความโศกพวกนี้ให้มันพ้นเคราะห์พ้นเวรพ้นกรรมไม่สามารถที่จะตามลบล้างหรือตามผจญเราได้เราจะหนีได้ก็หนีได้ในชาตินี้ชาติหน้าที่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมาเกิดเป็นอะไรแต่ชาตินี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีสติดีมีปัญญาดีมีความรู้มีความสามารถที่จะมาเป็นตนให้เกิดประโยชน์ในพุทธศาสนาหรือบำเพ็ญตนให้เกิดศีลเกิดธรรมขึ้นมาในตัวเราถ้าหาไม่แล้วคนเราหนีไม่พ้นเลยสักคนเดียวบุญน่าจะหนีความตายพ้นหนีพญามัจจุราชก็บอกว่าพญามัจจุราชไม่ตามเห็นตามไม่พบซึ่งเป็นผู้ตัดโลภโกรธหลงถ้าคนเราที่ยังมีความโลภมากโกรธมากหลงมากพยามัจจุราชคือความตายก็มองเห็นอยู่ทุกเวลาฉะนั้นจึงว่าเราจะต้องมาฝึกศีลสมาธิกันตรงที่ใจเราต้องพยายามเข้ามาหาธรรมะมาฝึกจิตใจของเราเนี่ยให้มันสงบให้รู้จักทางหลีกเลี่ยงในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเมื่อถ้าเราทำจิตใจของเราดีได้แล้วเราก็พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์ที่เราทุกคนอยากจะสะดอกเคราะห์อยากจะต่อชะตาอยากจะต่อชะตาอายุตัวเองยืนตายก็ขอให้ตายง่ายๆไม่เจ็บไม่ไข้ตายนอนหลับตายไปเลยไม่อยากเป็นคนมีการทรมานในชีวิตนี้ทุกคนก็ปรารถนาดีทุกคนแต่ทุกคนก็ไม่สมหวังเพราะคนเราทำกรรมต่างกันกายกรรมสงบวากายให้เรียบร้อยต่างกันวจีกรรมพูดจาให้เป็นระเบียบเป็นธรรมวินัยหรือพูดให้มีศีลมีธรรมต่างกันมโนกรรมทุกคนรู้จักความสงบน้อยไปหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักความสงบเลยอันตรงนี้เนี่ยที่ทำให้คนเราได้ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ในเมื่อเราได้ความสงบที่ดีแล้วเนี่ยเราทำจิตใจก็เราให้เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยทุกคนก็ย่อมดับเป็นสุขแม้จะอยู่เป็นมนุษย์ก็จะอยู่อย่างสงบสุขอุปสรรคคือกรรมเวรอะไรมันก็เบาบางลดน้อยถอยจนตามจนมองเราไม่เห็นจนไม่มีสิ่งพวกนี้มาเป็นเวรมาเป็นกรรมซึ่งตามสืบเนื่องเราจะเห็นอีกหลายอย่างถ้าเราจะยกตัวอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนที่ทำกรรมดีเนี่ยก็มีกรรมดีให้ผล
ให้เขาความให้เขามีความสุขทั้งตัวเขาและครอบครัวเขาชีวิตของเขาเขาก็ได้รับความภาคภูมิใจที่เขาทำของเขาไว้แต่บางคนอีกบางคนหลายคนที่ทำความทุกข์ไร้ศีลธรรมเบียดเบียนคนอื่นเขาก็ได้รับกรรมของเขาก็ได้รับความทุกข์ของเขาอย่างแสนสาหัสก็มีมากมายแต่ใครเราจะมาบอกกันได้ว่าฉันได้รับกรรมใครเราจะบอกสิ่งที่ไม่ดีให้คนอื่นดูให้คนอื่นรู้ก็จะต้องบอกแต่สิ่งที่ดีๆทั้งที่มันจะเป็นกรรมทุกข์ทรมานจิตใจแค่ไหนทุกคนก็ต้องเก็บกดไว้บางคนเก็บกดไว้ไม่อยู่ก็จึงต้องแสดงออกมาอย่างมากมายที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นการแก้กรรมแก้ทุกข์แก้โศกแก้โรคแก้ภัยเป็นการหนีเวรกรรมให้พ้นไปในชาตินี้ฉะนั้นเราจึงยกจิตใจของเราหรือว่ายกตัวของเรามาอยู่ในฐานะผู้ประพฤติธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้พ้นจากความเกิดที่เป็นทุกข์ความแก่ที่มันทรมานสังขารร่างกายจิตใจและความตายที่มันต้องพัดพรากจากความรักความห่วงเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วใจเราก็จะอยู่เหนือสิ่งพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำให้จิตใจเราสงบระงับดับความทุกข์ความร้อนใจได้แต่ถ้าเราไม่สนใจเลยเราก็จะเป็นคนที่อ่อนแอหวั่นไหวเป็นทุกข์อยู่ล่ำไปในเมื่อเราเกิดอะไรขึ้นมาในเมื่อเราเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเกิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดความผิดพลาดในชีวิตขึ้นมาเนี่ยเราจะทำใจไม่ได้เพราะเราไม่มีศีลสมาธิเป็นเครื่องตั้งไว้ฉะนั้นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารานุภาพที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาไว้ให้เราเป็นเครื่องเตือนเครื่องระลึกเป็นการปฏิบัติน้อมเข้ามาเพื่อจิตใจของเรานี้เป็นคนที่มีธรรมะมีกุศลคุ้มครองเราก็จะได้พบความสุขในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าการมาวัดนั้นคือเรามาสร้างบุญกุศลให้แก่ตัวเองแล้วก็จะได้นำบุญกุศลนี้ไปดำเนินชีวิตให้มันเกิดประโยชน์เท่าที่เราจะได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะมานั่งเพียงรับหูรับตาไม่รู้อะไรอย่างน้อยเราก็จะได้รู้สภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าเรานี่มีอะไรอยู่ในตัวเรามีทุกข์เท่าไรมีสุขเท่าไรมีความสงบเท่าไรไม่มีความสงบเท่าไรที่มันไม่สุขเพราะอะไรที่มันทุกข์เพราะอะไรที่ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะเราทำใจวุ่นวายหาความสงบไม่ได้เพราะขาดศีลธรรมแต่ที่เรามีความสุขมีความสงบเพราะเราหาศีลธรรมหาการปฏิบัติมาใส่ใจตัวเองเราก็ได้รับความสุขที่เราพอที่จะหาได้ในใจเราฉะนั้นที่ญาติโยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมาตักบาตรทำบุญก็เพื่อต้องการจะสร้างบุญกุศลเพื่อหนีความทุกข์ความเดือดร้อนทางกายและใจนี้เวรนี้กรรมให้มันพ้นไปตามที่พุทธเจ้าท่านทรงพ้นเราก็เดินตามทางท่านพยายามประพฤติปฏิบัติไปสักวันหนึ่งเราก็จะรู้ว่าเรานั้นสามารถจะพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยได้ในชาตินี้เพราะอาศัยบุญที่เราได้พยายามสร้างสมอบรมไปทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะภาคภูมิในชีวิตของเราเข้าใจไหมโยมไม่เข้าใจก็นั่งสมาธิบ่อยๆนะฟังเทศไม่รู้เรื่องก็หัดทำให้ปัญญาเกิดเดี๋ยวเราฟังแล้วพระเทศเรื่องอะไรเรื่องทุกข์สุขดิบๆอยู่นี่เองไอ้เทศเลือกไปสวรรค์ไปนิพพานตรงไหนได้โยมก็เลยเมื่อยเหนื่อยลำคาญแต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องการให้พวกเรารู้ในตัวเรานี่เองรู้บุญในตัวเราว่าเรามาวัดเนี่ยเรามาสร้างบารมีเนี่ยจิตใจของเราพอดีแล้วยังเอาความพอดีเอาความดีที่เราทำไว้เนี่ยเอาไปใช้อันนี้คือการถูก
เรียกมาตักตวงบุญเพราะบุญมันอยู่ที่ใจสงบบุญอยู่ที่ใจผ่องใสบุญอยู่ที่ใจเบิกบานพอเราทำใจสงบผ่องใสเบิกบานแล้วมันก็ตวงตักบุญออกไปพอแล้วสิ่งอันนี้จะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ทั้งปวงกำจัดภัยกำจัดเวรกำจัดศัตรูเพราะการเข้ามาถึงธรรมธรรมะก็รักษาคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับเรานั่งอยู่ในที่ร่มเนี่ยธรรมะก็เหมือนร่มมันน่ะเหมือนร่มเงาที่ดีทำให้เราเยือกเย็นไม่เราร้อนคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนนั่งอยู่กลางแจ้งอ่ะเนี่ยก็ทำให้ใจเดือดร้อนเป็นทุกข์กังวลเพราะไม่มีความร่มเย็นฉะนั้นเมื่อเรามีธรรมะแล้วก็มีความร่มเย็นในชีวิตตัวเองตลอดชีวิตนี้ถ้ายังมีร่มเย็นคือธรรมะตลอดไปก็จะได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยบังทุกข์ทั้งปวงไม่ให้มันเข้ามาย่ำยีจิตใจของเราได้ฉะนั้นจึงว่าทำไมเราจะต้องมาวัดด้วยทำไมเราจะต้องมาศึกษาธรรมะด้วยอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ดีหรือได้ถ้าอยู่บ้านเราดีได้ใครด่าเราไม่โกรธเลยใครอิจฉาเราไม่อิจฉาตอบเลยใครจะมาขโมยใครจะมาทำอะไรให้เราเสียหายพันภาคจากอะไรเราก็อยู่คนเดียวเราก็ไม่เสียใจเลยอย่างนั้นโยมก็มีธรรมะไม่ต้องมาวัดหรอกโยมใครเอาอะไรไปใครจะทำไงฉันก็เฉยหมดนั่นคือคนมีธรรมะแต่มันทำไม่ได้ยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากกังวลมากมันห้ามใจไม่ได้เอาละเอาแค่ญาติป่วยหน่อยเดียวเราก็จะตายแล้วแค่ใครเป็นโน่นเป็นนี่เราก็เป็นทุกข์แล้วเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราทำใจไม่ได้เราจึงต้องมาหาที่พึ่งทางใจเพื่อจะไว้ระงับจิตใจของเราในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรมาเราจะได้ปล่อยวางได้จะได้เฉยเป็นบางคนก็ปากแข็งแต่ใจไม่แข็งฉันเห็นมีทุกข์อะไรเลยแต่พอมีเรื่องมาโอ้โหอะไรๆก็เอาไม่อยู่เลยทุกคนเดียวทั้งนั้นเลยฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจพวกเรารู้ว่าคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหรอกทนทุกข์อยู่ได้นอกจากผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมที่จะพ้นจากความเสียหายไปได้เนี่ยที่จะพ้นจากสิ่งที่ของเราผูกพันเราห่วงใยแล้วมันเสียไปต่อหน้าต่อตาเราจะวางเฉยได้ไม่มีใครทำได้ฉะนั้นจึงต้องทำได้คือเรามาประพฤติปฏิบัติในจิตใจของเราไว้ก่อนนั่นแหละจึงจะทำได้ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าวัดแล้วไม่มีทุกข์เลยไม่มีหรอกยิ่งมีเงินไปร้อยล้านก็ทุกข์ไปร้อยล้านพอใครมาโกงสักเงินสักเงินไปโหนอนไม่หลับเลยฉันเสียรู้เขาซะแล้วเนี่ยไม่น่าเลยเนี่ยอุตส่าห์สะสมมาเยอะแยะพอเราเสียไปเราก็เสียใจที่ไหนเราไอ้ที่เรารักมากเราก็เสียดายมากเราก็เป็นทุกข์มากไอ้ที่ไหนไม่รักไม่เสียดายเลยใช่ไหมไอ้ของที่เรารักไอ้เสื้อผ้าที่มันเป็นผ้าเคริ้วไปแล้วใครจะขโมยไปไหนก็ไปเถอะแต่ซื้อมาวันนี้พวกขโมยไปนี่แหมมันเสียใจจังเลยเพราะเรารักมันมากมันยังไม่เสียหายเหมือนเราแต่งงานใหม่ๆเนี่ยแฟนมาตายหรือแฟนได้มีเต็นท์อื่นแล้วแหมเสียดายจังเลยยังอยู่กันนิดเดียวแต่อยู่กับแกจะงอกๆกันไงก็ตายก็ดีได้พ้นทุกข์กันไปไม่เสียดายเลยใช่ไหมใกล้คนคนเดียวกันเนี่ยอีตอนหนุ่มสาวถ้าตายแต่งงานก็ไม่กี่วันตายแล้วร้องไห้ชีวิตนี้เคยเห็นแล้วแต่งงานใหม่ๆเนี่ยสามีตายโอ้ร้องปานจะตายหนูให้จะอยู่ยันแก่ตัวเองเฉยเลยตายแล้วก็ดีจะได้ไม่มีคนขัดขอกันจบกันพอดีนั่นแหละไอ้ที่รักมากก็เป็นทุกข์มากเวลาจากกันไอ้ที่รักน้อยก็ไม่เป็นทุกข์อะไรฉะนั้นเราก็ต้องรักตัวเองเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละไอ้เสื้อผ้าตัวไหนถ้าหามันหายตอนที่ยังไม่เก่ามันก็ดีหน่อยของคิดถึงถ้าใช้จนเก่าแล้วมันโยนทิ้งเลยไม่คิดถึงเลย

เราคิดถึงไอ้ตัวใหม่ๆต่อไปฉะนั้นเวลาพัดพรากจากของรักที่มันกำลังใหม่ๆเนี่ยเสียดายเช่นลูกหลานตายตั้งแต่เล็กๆนู้นแทบจะตายตามยิ่งเป็นคนดีแล้วก็ยิ่งเสียดายใหญ่แต่ถ้ามันไปอยู่กันนานๆแต่มันก็เบื่อกันไม่เสียดายฉะนั้นเรียกว่าเราทำใจไม่ได้เราก็ต้องทำมาฝึกมาปฏิบัติให้มันมั่นคงต่อศีลธรรมจะได้ไว้ชั่งใจเวลามีเหตุการณ์อะไรมันเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มันอะไรขึ้นมาแล้วก็ได้เอาไว้พิจารณาไว้ได้ตรงใจเราบ้างอย่างน้อยก็สบายใจทำใจได้การที่เรามาเข้าวัดมาทำบุญก็คือการมาทำใจนั่นเองเพราะตัวบุญนั่นคือจิตที่เกิดความสงบใจสงบเพราะว่าไม่ได้เอาเรื่องอะไรมาคิดไม่ได้เอาความโกรธมาคิดไม่ได้เอาความหลงความโลภมาคิดมันไม่กังวลเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าเป็นบุญบุญอยู่ที่ใจสบายบุญอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ว่าบุญอยู่ที่ใจสบายสงบเราก็ตั้งสติไว้ที่ใจเราในการภาวนาว่าพุทโธไว้เป็นอารมณ์เราทำบุญก็เห็นบุญทันทีว่าบุญอยู่ที่ใจสงบการที่เรามาเข้าวัดมาแสวงหาธรรมมาแสวงหาบุญก็คือมาแสวงหาความสงบใจนั่นเองถ้าเราเข้าวัดมาเราไม่ได้รับความสงบใจก็เท่ากับเรามาวัดไม่ถูกต้องไม่ได้รับความสงบก็คือไม่ได้รับบุญออกไปฉะนั้นเราจะมาดูเราก็มาดูบุญเราจะมาฟังเราก็มาฟังบุญเราจะมาทำใจก็มาทำใจให้เป็นบุญนั่นแหละเราจึงจะได้สิ่งที่ดีเอาติดตัวติดใจไปเพราะคนเราเกิดมานี้มันมีดีกับไม่ดีเป็นของคู่กันเรียกว่ามีทุกข์กับมีสุขเป็นของคู่กันมีได้กับมีเสียเป็นของคู่กันฉะนั้นจึงว่ามีสมหวังกับผิดหวังก็มีอยู่ในคู่กันในตัวเราเมื่อเรามาเราก็มาศึกษาเอาสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะเป็นเครื่องเตือนสติเป็นที่ระลึกกุศลที่เกิดขึ้นว่าเราได้ทำความดีให้แก่ตัวเองพอเราไม่มีโอกาสจะได้สร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองได้ง่ายนักส่วนมากก็จะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเข้าหาศีลไม่มีเวลาเข้าหาธรรมไม่มีเวลาได้มาปฏิบัติตนให้เกิดความสงบใจได้เพราะส่วนมากคนเราก็มีเรื่องมีปัญหามีภาระมีสิ่งที่จะชักจูงให้เราไปสู่ทางไม่สงบมากกว่าหรือไปสู่ทางโรคมากกว่าที่จะมีโอกาสเข้ามาสู่ทางธรรมฉะนั้นคนเราจึงไม่ค่อยมีที่พึ่งทางใจชีวิตหนึ่งบางคนไม่ใช้ชีวิตไปซะจนหมดกว่าจะมารู้ตัวว่าทำความดีนั่นคืออะไรกว่าจะมารู้ตัวว่าทำความดีให้กับตัวเองในชาตินี้นั่นคืออะไรก็ใกล้เสียแล้วสายเสียแล้วคือมีเวลาน้อยใช่แล้วส่วนมากคนเราจะมาคิดได้ในเมื่อมีวัยมากจึงคิดว่าที่เราทำอะไรอะไรมานั้นมันก็ไม่ได้เป็นของเราเลยสักชิ้นสักอันเดียวมันก็หมดไปสิ้นไปกินก็หมดไปใช้ก็หมดไปชีวิตก็สิ้นเปลืองไปยังไม่เห็นว่าได้อะไรขึ้นมาใหม่เลยมันมีแต่ใช้เก่าไปทุกวันหมดไปทุกวันและอะไรล่ะที่จะได้สบายใจได้อะไรเลยที่ทำให้เราเป็นสุขใจได้ไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราสบายใจได้นอกจากศีลทานภาวนาศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของมนุษย์ทางใจของทุกคนที่มองด้วยปัญญาว่าโอ้ชีวิตที่เราจะเอาจริงๆได้รับความสุข

ริงก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมมาสนใจในศาสนามาสนใจในการให้ทานสนใจในการรักษาศีลแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้กายวาจาใจนี้เกิดความสงบระงับดับจากความวุ่นวายใจพอเรามาลงมือปฏิบัติเข้าถึงศีลธรรมก็รู้สึกว่าศีลธรรมนี้ทำให้เรามีความสุขมีความอบอุ่นอย่างมากมีความสบายใจอย่างมากเรามีที่พึ่งแล้วเพราะศีลธรรมแต่คนเราที่ยังไม่ได้เข้ามาหาธรรมะก็ยังไม่ได้ปฏิบัติก็คือยังไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะได้อะไรยังมองไม่เห็นเลยว่าที่พึ่งข้างหน้าเรานั่นคือใครคือใครคืออะไรที่จะเป็นที่พึ่งเราข้างหน้ามองไปข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรคนเราก็มีกินไปวันวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งหมดไปไปถึงเมื่อหมดอายุคนเราก็ไม่ได้อะไรวันนี้ก็หมดไปพรุ่งนี้ก็หมดไปหมดไปคนเราก็มาอยู่กันไม่ถึง100ปีก็หมดไปจนหมดแต่คุณธรรมความดีที่เราจะต้องทำนั่นสิที่ปัจจุบันนี้เราจะต้องทำให้กับตัวเราให้ตัวเราได้รู้ว่าเราได้ทำความดีแล้วได้มีธรรมะได้มีการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วหาหลักชีวิตได้แล้วอันนี้เราจึงจะเกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจที่เราได้ทำให้ตัวเองถ้าไม่งั้นเราไม่ได้อะไรเลยนะชีวิตมันก็ปล่อยไปทุกวันทุกวันสวดมนต์ไม่เป็นนั่งสมาธิไม่เป็นตักบาตรทำบุญทำจิตใจไม่เป็นก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะมันไม่เคยสงบใจฉะนั้นเวลาอันนิดหน่อยเนี่ยเราควรจะฉวยโอกาสเป็นโอกาสได้ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยชีวิตเราก็ยังมีความหวังยังมีกล้าว่าได้ทำความดีเพียงครั้งเดียวก็ยังได้จารึกไว้ในใจเราว่าได้ทำความดีครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งถึงจะไม่ใช่การทำยาวนานจนติดต่อกันไปเหมือนทุกวันทุกคืนแต่ว่าครั้งหนึ่งก็ยังถือว่าเราได้ทำดีไว้เช่นเรามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยชั่วแวบเดียวปล่อยใจว่างได้ทำใจสบายได้มันก็ถึงสวรรค์ทันทีถึงสวรรค์ในใจทันทีถึงนิพพานในใจทันทีมันเป็นโอกาสเราแล้วมันเป็นโอกาสเป็นโชคเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราแล้วที่เราได้มีจิตใจมีศรัทธามีความเลื่อมใสมีความคิดดำริที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะขวนขวายในกองบุญกองกุศลให้เข้าถึงบุญให้เข้าถึงธรรมคือคำสอนเราก็ต้องเสียสละน้อมกายและใจของเรามาเข้าถึงวิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้แหละที่เราจะนำเอาติดตัวไปนำติดใจของเราไว้คุ้มครองตัวเองรักษาตัวเองปกป้องตัวเองคุ้มภัยอันตรายแก่ตัวเองด้วยการมีธรรมะด้วยการปฏิบัติธรรมะแค่เอาคำว่าพุทโธนี่อนันตจักรวาลคำว่าพุทโธเนี่ยไปไหนก็มีสติพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรารู้จะแล้วเราเบิกบานจะแล้วเราตื่นจะแล้วไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าสิ่งนี้คนเราไม่มีความรู้มันก็ไม่เกิดความเข้าใจอะไรมันก็กลายเป็นผู้หลับผู้หลงผู้ไม่มีความเบิกบานใจได้เพราะความไม่รู้ไม่รู้แถมไปทำผิดผิดอีกก็มีกลับไปทำที่ผิดผิดยิ่งผิดมากขึ้นก็ยิ่งไม่รู้มากขึ้นยิ่งไม่รู้มากขึ้นก็ยิ่งทำผิดมากขึ้นแต่สู้ที่เราแสวงหาความรู้ความรู้อยู่ที่ไหนความรู้ก็อยู่ที่พุทโธนี่เองพุทธะนี่เองเป็นผู้รู้รู้อะไรก็เพิ่งรู้จิตใจของเราเองรู้ละบาปรู้ทำความดีรู้จักว่าคำว่าสงบใจเพียงเรารู้คำว่าพุทโธรู้จักคำว่าสงบใจ
เราก็ทำตัวเราให้ดีได้ทันทีเพราะสิ่งที่ไม่ดีนี่เกิดอยู่ที่ความไม่สงบอยู่ที่ความคิดมากอยู่ที่ปัญหาในหัวใจเรียกว่าคนทำใจไม่ได้คนทำใจไม่ได้เป็นอะไรเมื่อเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาที่กระทบกระเทือนทางใจก็หักห้ามใจไม่ได้เกิดความเสียใจเกิดความขับแค้นใจเกิดความรุ่มร้อนใจเพราะห้ามใจไม่ได้เมื่อเราห้ามใจไม่ได้เราก็ปล่อยละวางไม่เป็นจิตใจเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์เกิดความอึดอัดขัดเคืองสติก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันไปเป็นอย่างนี้ทุกคืนไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมากว่าเดิมมันก็แย่ลงไปทุกวันแย่ลงไปทุกวันจิตใจเราก็เสื่อมเร็วไปทุกวันมันไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเลยแต่ธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่ตกอยู่ในฐานะนั้นจะไม่เป็นคนที่อึดอัดขัดเคืองทำชีวิตให้เป็นคนเจ้าทุกข์มันจะต้องแก้ที่ใจเราก็คือการลงมือสนใจศาสนาสนใจคำสอนสนใจการปฏิบัติว่าปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรเดินภาวนาอย่างไรนั่งภาวนาอย่างไรกินภาวนาอย่างไรคิดโกรธโลภหลงภาวนาอย่างไรให้รู้จักคำว่าสติเมื่อเรามาฝึกตัวเองได้อย่างนี้มันก็เริ่มควบคุมอารมณ์ใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญมันก็เริ่มปลงใจตกว่ามันเป็นโลกกระทำอย่าไปถือไปสาหาความเขาเลยคนไม่รู้ยังมีอยู่อีกเยอะเราต้องการความรู้เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ปล่อยวางเสียเฉยเสียมันก็สบายใจไม่ใช่อะไรเราจะต้องรู้ไปทุกอย่างเห็นไปทุกอย่างรับไปทุกอย่างมันก็เกิดทุกคนเดียวสิ่งที่ไม่ควรรับแล้วก็ไม่รับสิ่งที่ควรจะดูเราก็ไม่ดูไม่จำเป็นต้องดูต้องรับเราก็ปล่อยวางเมื่อเรารู้จักปล่อยวางแล้วมันก็เกิดความสบายใจที่ไม่ต้องไปแบกภาระจากคนอื่นมาใส่ใจขนมาสะสมไว้ในใจเราคนเราบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นมีเรื่องอะไรอะไรก็เก็บมาคิดหมดมานึกหมดสะสมไว้ในหัวใจในเต็มไปหมดในหัวสารพัดที่จะคิดสารพัดที่จะนึกวันทั้งวันมีแต่อารมณ์วันทั้งวันมีแต่เรื่องสะสางไม่จบแต่ถ้าเราไปธรรมะมันก็จะไปเอาไอ้เรื่องที่มันไร้สาระมาสะสมหัวใจมันก็ต้องมีการประพฤติมีการปฏิบัติมีการขัดเกลามีการสวดมนต์ภาวนามีการทำจิตทำใจให้มันละให้มันตรงให้มันต่อยให้มันเพิ่มพักพอกปูนขึ้นทีนี้เราก็เกิดความสบายใจเราลองปฏิบัติสิมันจะมีอะไรคนปฏิบัติในเรื่องมากก็เหมือนมากเรื่องไม่มีก็เรื่องน้อยก็เป็นเรื่องไม่มีเพราะไม่เป็นคนหาเรื่องเพราะเป็นคนตัดปัญหาแก้ปัญหาที่ตัวเองเพราะไม่สนใจใส่ใจกับเรื่องคนอื่นมันก็สบายใจในหัวใจเราถึงว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเท่ากับมาช่วยยกฐานะจิตใจของเราเนี่ยให้เกิดมีพระรัตนตรัยมีบุญกุศลบารมีเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นกับเราทุกวันทุกคืนเราก็จะได้รู้โอเรามีโอกาสทำความดีเรามีความดีในตัวเราแล้วเมื่อมีทุกข์ยากลำบากใจยังไงก็ยังนึกถึงบุญกุศลเราได้ก็ชีวิตหนึ่งเราเนี่ยยังเข้าวัดยังมาสวดมนต์ยังมานั่งสมาธิยังรู้จักคำว่าสงบใจเป็นอย่างไรได้เห็นพุทธะเห็นพุทโธอย่างนี้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาทันทีเพียงคำว่าพุทโธเราทำไม่ได้เลยได้ทุกคนทำได้ไม่ใช่ภาวนาอะไรมากมายเลยแค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนอนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้จะทำการงานอะไรมันก็นึกได้เพราะสิ่งอันนี้เป็นของติดอยู่กับลมติดอยู่กับหัวใจเราติดอยู่กับหายใจนึกเมื่อไรมันก็เป็นพุทธะมานั้นนึกเมื่อไรมันก็เป็นพุทโธมานั้นเพราะไม่ต้องไปนึกที่คนอื่นนึกที่ตัวเราเท่านั้นเองจึงทำความดีก็ทำกันตรงนี้เอง
ทำให้ใจสบายทำให้ใจสงบเองจึงว่าทำบุญให้เกิดขึ้นอยู่ทุกวันการสร้างบารมีด้วยการนั่งสมาธิเนี่ยพอทำไปแล้วมันก็พอใจไปหมดมันเกิดความเห็นอะไรถูกต้องเกิดความสบายใจเกิดความอบอุ่นใจจิตใจที่เกิดเล่าร้อนวุ่นวายอะไรมันก็ปล่อยทิ้งไปหมดมันก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมีนิสัยใหม่ขึ้นมารักสงบรักสันโดษยินดีในการกระทำความดีมีเมตตาอยู่เรื่อยเมตตาเพื่อนตกทุกข์ได้ยากคนที่เกิดมาลำบากยากเข็ญยังไงเราก็ไม่คิดจะให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมีที่จะคิดช่วยเหลือเกื้อกูลเพราะเกิดมีธรรมขึ้นมาในใจแต่ก่อนนี้มันไม่อย่างนั้นเห็นอะไรมันก็ขวางหูขวางตาพูดอะไรมันก็ขวางหูดูอะไรมันก็ขวางตาเพราะใจมันขวางใจมันไม่ดีใจไม่ดีมันก็คิดไม่ดีทำออกมาไม่ดีทั้งกายวาจาแต่พอใจดีมองอะไรมันก็เมตตาไปหมดได้ยินอะไรมันก็สงสารไปหมดมันเกิดความสบายหูสบายตาสบายใจขึ้นมาจากการที่ตนเองเปลี่ยนอารมณ์เอาธรรมะเข้ามาเป็นธรรมลมอันนี้จึงว่าเรามาวัดเรามาศึกษาเรื่องธรรมะที่ใจเรารู้ว่าสุขที่ใจควรทำให้สงบทุกข์ที่ใจเพราะความไม่สงบบุญที่ใจเพราะเราระลึกสิ่งที่ดีบาปที่ใจเพราะเราระลึกแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราละทั้งบุญทั้งบาปทำใจให้เฉยต่อการเขาด่าเรานินทาเราให้ร้ายเราหรือคำว่าที่ไม่ดีเราก็วางเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ยินดียินร้ายนั่นคือเรียกว่าดับนั่นคือเรียกว่าตัวพ้นทุกข์ตัวนิพพานตัวดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าสอนก็ต้องการให้เราเรียนรู้ในจิตในใจของเราอย่างนี้ที่จะเรียนรู้สิ่งพวกนี้เราก็ต้องฝึกฝนอบรมเรื่องปฏิบัติธรรมเดินภาวนานั่งภาวนากินภาวนาเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธคิดนึกแล้วก็ตั้งสติภาวนาให้ใจของเราเนี่ยว่างบ้างใจของเรานี่ปล่อยวางบ้างให้รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรอันเนี้ยสิ่งที่พวกเราจะต้องสร้างต้องทำให้เกิดขึ้นจะได้มีที่พึ่งทางใจบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเอากันง่ายๆว่าบางคนเนี่ยเด็กรุ่นเนี้ยเข้าวัดศึกษาเรื่องสมาธิปฏิบัติมากมายเดินจงกรมนั่งสมาธิบวชเรียนสนใจในคำสอนพุทธเจ้าเข้าใจว่าทุกข์ควรจะดับอย่างไรทุกข์อะไรที่มันเกิดกับใจเราเพราะเหตุใดรู้ว่าเหตุที่เกิดทุกข์เพราะอะไรแต่แม่พ่อไม่เข้าใจธรรมใส่บาตรอย่างเดียวทำแต่บุญอย่างเดียวถือว่าบุญนั่นคือการสร้างคือการให้ไม่เคยให้ตัวเองเลยโอ้ฉันนี่ตักบาตรมาตั้งแต่เล็กจนโตฉันนี่ทำบุญเก่งมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่ไม่เคยให้ตัวเองเลยให้แต่ผู้อื่นให้พระสงฆ์ได้ฉันพระสงฆ์ได้ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ให้สร้างโบสถ์สร้างศาลาพระสงฆ์จะได้อยู่สบายได้ปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์แต่ตัวเองไม่เคยให้ตัวเองเลยก็มาดีใจว่าเราทำบุญที่ยิงบุญนั่นแหละก็ทำให้เราสุขใจจริงแต่ไม่ใช่ดับทุกข์ได้เพราะไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิมันเป็นเพียงศรัทธาในการให้ของตัวเองมันก็ดีใจในเมื่อขณะให้มันก็ไม่ได้สู้กับเวทนาอันแรงกล้าอะไรสู้กับเพียงเวทนาเบาๆมีทุกข์ใจก็นึกถึงบุญตัวเองก็ดับไปมีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็นึกถึงว่าเราทำบุญมันก็ดับไปแต่การปฏิบัติธรรมไม่ได้เริ่มต้นเลยเกิดป่วยขึ้นมาเป็นมะเร็งเสียแล้วหมอก็ว่ารักษาไม่ได้ทำอย่างไรเงินก็มีบ้านก็มีอะไรก็มีแต่ว่าโรคมันไม่หายมันเจ็บมากมันก็ลามจาก
ตัวไปถึงหัวใจจากตัว

0: ไปถึงปอดถึงตับทำไงมันก็ปวดเจ็บทรมานไอ้เจ็บครั้งนี้มันเจ็บต้องตายไอ้เจ็บต้องตายคนเราไม่เคยทำสมาธิเลยจะทำได้หรือใจก็ทำไม่ได้เลยสักคนเดียวคราวนี้ทำไงหมอก็ให้ออกซิเจนกระวนกระวายกระสับกระส่ายเคยกินได้นอนได้เคยทำอะไรได้มันไม่ได้ไปหมดแม้แต่อาหารจะเคี้ยวกลืนไปก็แสนยากลำบากแม้แต่ลมหายใจก็เหนื่อยหอบเสียดแทงหมดเราไม่เคยทำสมาธิมันก็ร้องมันก็ดิ้นมันก็ทุรนทุรายให้คนโน้นช่วยคนนี้ช่วยเขาก็ช่วยเราไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ลูกหลานก็ช่วยไม่ได้พอไม่จะจับคลำๆหน่อยมันก็เป็นเพียงเอาใจใส่ให้กำลังใจแต่ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้มันก็ทุรนทุรายที่คนนี้ทุรนทุรายทั้งวันทั้งคืนกระสับกระส่ายเจ็บเมื่อไรก็ควรกลางละเมอเพ้อพกอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นที่น่าเวทนาของคนที่ไม่มีที่พึ่งทางใจบ้านปลายชีวิตจะได้อะไรเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเนี่ยคนที่ไม่เข้าวัดคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิคนที่ไม่เคยปรงสังขารไม่เคยมองว่ากายมันนี่จะต้องเจ็บจะต้องทุกข์จะต้องแก่จะต้องมีโรคมากมายถึงกระสู้ไม่ได้เพราะเราไม่คิดว่าเราจะต้องเจ็บถึงขนาดสู้ไม่ได้เจ็บถึงขนาดออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ไอ้ความที่เราประมาทเนี่ยทำให้คนเราไม่ได้สติเลยไม่ได้ธรรมะเลยทีนี้ก็หมดกำลังใจสิแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งล่ะเป็นก็ไม่มีที่พึ่งแล้วตายไปก็ไม่มีที่พึ่งเพราะขาดหลักสมาธิฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติกันไว้อย่าไปรอถึงเวลานั้นถ้ารอถึงเวลานั้นแล้วคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวเนี่ยจะเสียใจจะดูตัวเองเนี่ยหรือคนอื่นจะดูตัวเองเนี่ยสงสารหน้าเวทนาเพราะค่ำครวญแต่ความทุกข์เพราะทำใจไม่สงบเพราะตั้งสติไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ข้ามเวทนาไม่ได้เมื่อข้ามเวทนาไม่ได้ก็ทุกข์อยู่คนเดียวดิ้นอยู่คนเดียวร้องอยู่คนเดียวใครจะช่วยได้ล่ะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจช่วยตัวเองไว้ก่อนศึกษาไว้ก่อนว่าทุกข์มันมีแค่ไหนคนจะตายได้ทุกข์แค่ไหนคนจะเจ็บมีทุกข์แค่ไหนเราปฏิบัติว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราจะไม่ร้องเราจะไม่ดิ้นเราจะไม่คำครวญเราไม่จะไม่ร้องใครช่วยเราจะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ช่วยเราจะอดทนเราจะกลั้นตเวทนาได้เมื่อนั้นนั่นเนี่ยทุกคนนั้นท่านนั้นเนี่ยมีที่พึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยคิดเลยเนี่ยไม่เคยคิดถึงสิ่งนี้เลยแต่ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยเราจะผิดหวังมากเลยซึ่งทำความดีซึ่งเอาบุญกุศลมานานซึ่งได้รับแต่ความสุขมาตลอดแต่พอมามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเราทนทุกข์ไม่ได้เนี่ยมันจะเสียใจเสียใจว่าทำบุญแล้วไม่เคยช่วยเราเลยเสียใจว่าทำความดีมาตลอดทำไมจึงเป็นอย่างนี้จะเป็นน้อยเนื้อต่ำใจกระสับกระส่ายทุรนทุรายจนนึกเอาความสุขสงบไปไม่ได้เลยอันนี้ธรรมะเราจะต้องศึกษาให้เกิดปัญญาเราจึงจะมองเห็นข้อบกพร่องตรงนี้ข้อเสื่อมเสียที่มีอยู่ในตัวเราตรงนี้ถ้าไม่งั้นเราจะไม่เห็นข้อบกพร่องของเราเลยสักนิดเดียวเพราะถูกความหลงที่มันมีความสุขความสบายในปัจจุบันปิดบังเวทนาจนมองไม่เห็นว่าเราถึงวาระนั้นแล้วจะเป็นอย่างไรก็เห็นเป็นอย่างนี้ทุกคนคนที่ไม่ได้จับศึกษาสมาธิก็เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุรนทุรายกระสับกระส่ายไม่มีที่พึ่งทางใจทุกคนจะมีอะไรๆก็ต้องช่วยตัวเองไว้ก่อนแต่ที่เห็นคนที่ทำใจได้ก็คือพวกศึกษาสมาธิพวกที่รู้แก่ที่รู้เจ็บที่รู้ตายที่รู้จักต่อสู้กับเวทนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยพวกเนี่ยตั้งสติเอาไว้สู้กับเวทนาพอเวลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาทำใจได้เลยปล่อยวางเป็นตรงตกพอสังขารมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยจะไปห้ามมันไม่ได้ อย่าไปห้ามไม่ให้ปวดหัวไม่ได้อย่าไปห้ามไม่ให้ปวดท้องไม่ได้จะไม่ห้ามให้เป็นโรคโน่นโรคนี้ไม่ได้เพราะสังขารมันเป็นหลังของทุกข์มันเป็นหลังของโลกโลกมันจะเกิดได้ทุกชนิดทุกวิธีทางที่มันจะเกิดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจแต่สิ่งที่เราจะแก้ทุกได้เนี่ยคือใจเราใจเรามีศีลไหมใจเรามีสมาธิไหมใจเรามีปัญญาตัดทุกได้ไหมแต่ถ้าเรามีโลกจะมีจะเท่าไหร่มันก็เหมือนไม่มีแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้มีโรคเพียงโรคเดียวก็ทรมานจิตใจเหลือเกินจนดิ้นทุรนทุรายก็สักกระสายลงไปดูสิโรงพยาบาลน่ะพวกที่ขาดสมาธิแล้วจะเป็นอย่างนั้นทุกคนถ้าเวลาไปเยี่ยมญาติพี่น้องโรงพยาบาลแล้วไปพิจารณาให้เป็นธรรมะไปดูคนให้เป็นธรรมะว่าอ๋อบุคคลพวกนี้เองต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้ไหมจะมาทุรนทุรายก็สับกระส่ายงี้ไหมพวกนี้ทำใจไม่ได้ใช่ไหมถามเลยนั่นพวกนี้ไม่เข้าวัดพวกนี้ลืมตัวพวกนี้รวยแล้วลืมตัวสวยแล้วลืมตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วลืมตัวเพราะไม่ถึงศาสนาพวกนี้จึงต้องมานอนควนคลางอยู่ในโรงพยาบาลดิ้นทุรนทุรายอย่างนี้เพราะทำใจไม่ได้เลยแล้วเราจะเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะต้องเป็นอย่างนี้สักวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเราจะไม่เป็นคนพวกนี้แล้วเราก็ไปเผาศพไปเผาศพแล้วก็ไปดูต่อไปเราจะเป็นอย่างนี้ไหมเขามาเผาคนเนี้ยมีเงินมีทองมีลาภมียศมีชื่อเสียงเหลือเกินทำไมต่อไปเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมพ่อแม่พี่น้องญาติของเราจะต้องเป็นอย่างนี้ไหมก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วใครจะหนีตรงนี้ได้ไหมไม่มีใครหนีได้แล้วจะทำอย่างไรขอร้องไห้ทำไมขอร้องไห้กันเหลือเกินเขาเสียใจกันไหมเขาเสียใจกันเหลือเกินทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขามองความจริงไม่ถูกไม่เข้าใจเขาทำใจไม่ได้เขาจะต้องร้องไห้คร่ำครวญในเมื่อเขาเจ็บเมื่อเขาตายจากกันอันนี้ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องสะกิดเตือนใจให้เราระลึกถึงความจริงเราจะได้ไม่ประมาทจะได้รีบเข้าวัดกันรีบปฏิบัติธรรมกันเพราะวันตายเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาใดเจ็บเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจ็บเมื่อไรเวลาเราเจ็บเราจะได้สู้กับเวทนาได้บางคนเนี่ยธรรมะค้าขายหกก้นผิดไม่เคยสนใจเลยพอสองสามวันอ้าวปวดท้องทำไมไปผ่าตัดเป็นอะไรเป็นไส้ติ่งไส้ติ่งเป็นไงไส้ติ่งแตกโอ้โหแหมเมื่อวานนี่ยังคุยกันสนุกเลยวันนี้เจ็บจะตายซะแล้วต้องเข้าหามก็ลงในบ้านแล้วยังหนุ่มๆสาวๆอยู่ด้วยยังไม่น่าเจ็บเลยเป็นไงไส้ติ่งแตกซะแล้วเพราะอะไรถ้าทำใจได้เป็นไงทำใจได้ก็สงบถ้าจำใจไม่ได้ไงไส้ติ่งมันแตกจะทนไหวอะไรก็ต้องดิ้นทุรนทุรายให้หมอช่วยหมอก็ช่วยไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรื่องคนเราจึงว่าประมาทไม่ได้เนี่ยจะว่าคนที่จะทุกข์คือคนแก่อย่างเดียวคนที่จะทุกข์คือคนใกล้ตายเดียวนุ่มๆสาวๆสมัยนี้มันก็ทุกข์เหมือนกับคนแก่เหมือนกันฉะนั้นบุคคลที่จะดับทุกข์ตัวเองได้นั่นคือคนรู้ธรรมคนเห็นธรรมคนเข้าใจในธรรมผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละจึงจะมีที่พึ่งจึงจะมีเครื่องเตือนใจไว้ตลอดเวลาทุกข์ก็จะไม่มาครอบงำพวกเราได้เราสามารถจะเอาเวทนาเป็นเหลือไปอีกพอเจ็บปวดตรงไหนก็ภาวนาตรงนั้นนี่เนี่ยใจเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเอาเวทนาไว้เป็นอารมณ์ปวดตรงนี้ทุกข์ของร่างกายเราก็พิจารณาเวทนาเรื่อยๆจนสงบกายเป็นปวดนั้นไม่มีทุกข์เลยเจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นเกาะเวทนาตรงนั้นจนเวทนาดับไปกลายเป็นอารมณ์เดียวเจ็บเมื่อไรภาวนาเมื่อนั้นเจ็บเมื่อใดภาวนาเมื่อนั้นกลายเป็นคนไม่กลัวทุกข์เลยคนนี้ดับทุกข์ทันทีแต่ทุกคนที่มีทุกข์นี้ที่เรียกว่าดิ้นรนทุรนทุรายนะพวกประเภทที่กลัวเวทนาพอตามมีทุกข์แล้วก็คิดแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้จะหายจะกินยาให้คนโน้นคนนี้มาบีบมานวดมาช่วยจะหาหมอวิเศษให้ดีกว่านั้น พราะไม่รู้จักกำหนดเวทนาเพราะไม่ได้มีปัญญามีการพิจารณาเวทนาตัวเองเลยแต่พวกปฏิบัติธรรมนี่จึงมีอุบายออกพอเจ็บตรงไหนก็พิจารณาตรงนั้นปวดตรงไหนพิจารณาตรงนั้นจนไม่มีเวทนาจนต่อสู้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายใจได้ทุกรูปแบบเลยเช่นความโกรธเกิดขึ้นเขาก็พิจารณาความโกรธจนดับไปเช่นความโลภเกิดขึ้นทำให้ใจรุ่มร้อนเขาก็พิจารณาความคิดอันนี้จนดับไปจะไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วหนีเกิดเล่นขึ้นแล้วเป็นทุกข์อะไรเกิดขึ้นก็พิจารณาสิ่งนั้นทางใจก็ดีทางกายก็ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ทุกข์เป็นผู้สามารถมีการดับทุกข์ได้ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นอย่างนั้นพยายามแก้ไขตัวเองอยู่เสมออันนี้เราเข้าวัดเป็นว่าเข้ามาถูกต้องพุทธศาสนาสอนให้พวกเรารู้จักทางดับทุกข์ที่ใจเราเมื่อเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาทั้งจะเป็นปัจจุบันเพื่ออนาคตเราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้สู้กับทุกเพื่อจะดับทุกทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในตัวเราเท่ากับเราเป็นคนเนี่ยไม่ประมาทเลยเอาละธรรมะก็คงควรเกเวลาวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เข้าใจหรือเปล่าโยมหรือจะต้องให้ไปนอนออกซิเจนก่อนถึงเข้าใจถึงเวลานั้นแล้วพระไปสอนไม่รู้เรื่องแล้วโบกมือให้พระออกจากห้องแล้วลำคาญธรรมะไม่รู้เรื่องจริงๆนะโยมอาตมาถูกไปเยี่ยมคนไข้เลยมีอาการหลายๆอย่างบางคนก็ไม่อยากให้พระไปเยี่ยมบางคนก็อยากให้พระไปเยี่ยมเพราะมันมีเวทนาต่างกันทำใจไม่ได้ต่างกันพวกที่ไม่นั่งสมาธิมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนแล้วมันก็ฟังอะไรไม่รู้เรื่องทุกคนพอจะไปรู้เรื่องก็แหมแย่แต่แล้วเราแต่ร้องเจ็บจริงเจ็บจริงช่วยด้วยจะช่วยยังไงก็มันเจ็บที่หัวใจเราถ้าเราไม่แก้หัวใจเราไว้ก่อนจะแก้ไงได้ล่ะมันคนว่ายน้ำไม่เป็นมันตกน้ำช่วยทีช่วยทีที่จริงช่วยตัวเองไว้ก่อนเลยตอนยังไม่เป็นอะไรเราหัดว่ายน้ำไว้ก่อนแล้วตกน้ำไม่ช่วยตัวเองได้ไปตกน้ำเรียกช่วยทีช่วยทีก็อ๋อไม่ทันแล้วนะตัวเองไม่ช่วยตัวเองที่พูดอย่างนี้มันไม่สนุกใช่ไหมใช่ไหมแต่พูดอย่างนี้มันเป็นความจริงพูดจริงพวกนี้มันจะต้องไปเจอใช่ไหมสิ่งพวกนี้มันจะต้องไปพบไปเจอทุกคนมันจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นมันเดินเข้าไปแคบไปทุกทีเนี่ยที่ธรรมาพูดไปเนี่ยมันต้องเจอทุกคนเลยโยมไม่เชื่อลองไปดูโรงพยาบาลเถอะเราไปเป็นอย่างนั้นจะทำไงจะหนีทุกข์ไม่พ้นก็ต้องภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยคนอื่นเจ็บเราก็ได้ช่วยกำลังใจเขาได้เราเจ็บเราก็ได้ช่วยกำลังใจเราได้โอ้เวลาจะเจ็บจะตายคนเราไม่มีธรรมะนี่นะคนชาวโลกนี่เขาสงสารกันเขาเสียดายกันเขาร้องระงมกันไปหมดไม่มีอะไรเราเป็นเครื่องที่เพิ่มทุกข์ให้กันไม่ได้เตือนสติไม่ได้หักห้ามอะไรกันไว้ได้เลยเพราะไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้และไม่เคยได้ปฏิบัติน่ะมันจึงช้าไปสายไปเราต้องลงมือปฏิบัติกันไว้ทำให้มันรู้ให้มันเข้าถึงศาสนาเนี่ยเราจะได้อบอุ่นตัวเรามีอะไรเราจะได้ไว้แก้ทุกข์ภาวนาเป็นยาพิเศษนะภาวนานี่เป็นยาวิเศษคนไม่มีภาวนาไม่มียาวิเศษช่วยใครไม่ได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยกันไม่ได
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูเปคิริสิ

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกล่าวได้ว่าไม่มีที่ไหนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทำให้ทรงทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีโดยได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์เป็นจำนวนมากทรงรับองค์กรการกุศลต่างๆไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นอกจากนั้นแล้วนามพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตายังได้แผ่ไพศาลทั่วทั้งแผ่นดินซึ่งในทุกครั้งและทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินถึงจะพระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ด้วยทรงตระหนักว่าการมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดีและสามารถทำประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ขณะที่คนไข้ป่วยหนักยากจนก็ทรงไม่ทอดทิ้งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทำให้ทุกชีวิตของราษฎรได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก
1: ระลอกใหม่นี้นะครับก็มีปัญหามากขึ้นนะครับในแง่ของการติดเชื้อง่ายขึ้นแล้วก็การติดเชื้อในวงกว้างมากขึ้นแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นเราจะพบว่ามีการติดเชื้อในครอบครัวนะครับเป็นวงเลยนะครับทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็ที่สำคัญคือการติดเชื้อไปสู่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีนะครับซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือเป็นคนไข้ที่อยู่กับบ้านเนี่ยก็จะได้รับเชื้อมาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสป่วยแล้วก็เป็นอาการหนักมากขึ้นกว่าคนอื่นด้วยนะครับที่น่าห่วงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่คนอยู่จำนวนมากนะครับการอยู่รวมกันจำนวนมากจะมีโอกาสติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนได้จะสังเกตได้ว่าปัญหาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนะครับในกลุ่มแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในชุมชนแออัดครับเช่นตลาดอะไรต่างๆครับ
0: กรมแพทย์ทหารบกมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆซึ่งในกรุงเทพมหานครนั้นมีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารองรับผู้ป่วยอาการวิกฤตและมีโรงพยาบาลสนามกองทัพบกเกียรติกายรองรับผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่รุนแรง
1: รวมๆแล้วในวันหนึ่งเนี่ยจะมีคนไข้ที่อาการหนักนะครับประมาณ20กว่ารายขึ้นไปแล้วก็คนไข้ปอดบวมจะมีทุกวันนะครับมีประมาณเกือบ90รายนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นกลุ่มที่คนไข้อาการหนักทั้งสิ้นนะครับแล้วเราก็จะแตกออกไปเป็นคนไข้อาการดีขึ้นเนี่ยก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เกียรติกายที่กองทัพบกดูแลอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคเนี่ยโรงพยาบาลค่ายต่างๆที่ดูแลนะครับก็จะมีการดูแลตามการระบาดของแต่ละพื้นที
0: ่โรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารบกทั้ง9แห่งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR โรงพยาบาลละ6ชุดเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานานเนื่องจากการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 บางรายมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดการตรวจหัตถการพิเศษหรือแม้แต่การทำคลอด
1: อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ใช้ตลอดเวลาแล้วก็มีความสิ้นเปลืองหมดไปนะครับเราได้รับความสำคัญเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องออกซิเจนความดันสูงนะครับหรืออุปกรณ์อันนี้ครับก็คือ PAPR นี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปทำหัตถการกับคนไข้อาการหนักในเวลานานๆนะครับเพื่อสามารถอยู่ได้นะครับเพราะว่าจะมีความดันบวกนะครับที่สามารถทำให้เราไม่ต้องใส่ชุดเต็มมากนักนะครับในการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนไข้ ICU ที่ต้องทำหัตถการเวลานานหรือการนำผ่าตัดในห้องผ่าตัดนะครับอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้อย่างมากครับ
0: ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์หรือ PAPR พระราชทานนี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงสุดและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์อันเป็นดั่งขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะช่วยปกป้องพวกเรานะครับให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกและสามารถที่จะทำงานได้อย่างเป็นเวลานาน ปกป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรนะครับซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้พวกเรานั้นสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างต่อเนื่องยาวนานครับ
0: ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จะทรงขจัดปัดเป่าทุกเข็ญของอาณาราษฎรให้คลี่คลายเป็นดังขวัญและกำลังใจอันยิ่งใหญ่ช่วยให้คนไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทย และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเถอะมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บผนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้เพราะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียว บังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแหละบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นก็สงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตเครื่องคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นเย็นสบายสบายไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายสบายว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่งคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคต

ยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าเว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าเว็บหนึ่งก็ไปแค่เว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกแล้วเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็เว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับซะจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับ

พอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายสบายนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้านะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกอย่ายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าไงก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทิ้งตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เร็วเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่อ่ะจิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเรา

เราภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอเราลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาเราลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเดี๋ยวไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดจะรู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมถะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกให้จิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้
เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก108,000ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานายังไงก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมได้สงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเราเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปสั้นยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันไอ้นี่มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เราจะโกรธก็รู้เราจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันเลยว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้เขาเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลย
เป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคาอย่างนี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปอันนั้นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โภคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตจึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติ อธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมด
อันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมอะทำงานอะไรที่ใหญ่ๆอะทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมันไปเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเรารู้ทันสังขารเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็จะเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วฉะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกปียาระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศล
มันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาป

มามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมติฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยเออไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เหมือนกับเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอไม่เห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตุปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาแต่เล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดเนี่ยมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้มันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองรู้ว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการงานกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายเป็นเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ย
คนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายร้อยชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นฆ่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารนี่มันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราไอ้นี่มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติจึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันสกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอจะเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้ว
แต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้เงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากฉะนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคุงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไร

มาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ชนะกายอาการลึงสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำใบลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนัง

ออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจะเนื้อแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัว

ไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองที่ร่างกายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็ลายกายไปเป็นธาตุดินให้ร่างกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนต้นเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ฉะนั้นเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปฝุ่นพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหกเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกะนิบาต

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางท่าน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

รมส่วนสามประการเช่นในอาทุกขมสุขที่เราว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ผู้มีสติมีสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะในอาทุกขมสุขเราไม่ใช่มันนิ่งมันเฉยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงก็เป็นทุกข์นะแต่มันเปลี่ยนแปลงละเอียดประณีตอาทุกขมสุขมันก็ยังเกิดยังดับนะในอาทุกขมสุขนี่แต่มันเกิดดับอย่างละเอียดประณีตให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นสามอย่างนี้ประการที่หนึ่งให้เห็นเวทนาในเวทนารวมจิตไว้จุดเดียวโดยไม่ต้องย้ายไประลึกสิ่งอื่นนี่เป็นเวทนาส่วนหนึ่งพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกพร้อมกันในของเวทนานั้นพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติมีความเกิดขึ้นในเวทนาที่พระองค์ตรัสว่าสมุทัยธรรมาเวทนานุเวทนานุปัจจีวิมารติต้องเห็นความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ประคองใจให้ตรงกับความเกิดในความเกิดนั้นจะเริ่มเสื่อมเริ่มสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปเกิดเท่าไรเสื่อมเท่านั้นคือเสื่อมตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งเสื่อมเมื่อแก่หรือถ้าจะพูดจริงๆว่าคนเราเนี่ยแก่มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งแก่มาเมื่ออายุ70 80ถ้าสิ่งใดที่มันเสื่อมมองในความเสื่อมนั้นละเอียดประณีตประคองจิตแท้ๆแน่สิ่งที่เสื่อมเนี่ยคือสิ่งที่ดับแต่มันดับเร็วเราเห็นว่าเสื่อมถ้ามันช้าลงช้าลงว่าเกิดเท่าไหร่ดับเท่านั้นหรือจะว่าตายมาตั้งแต่เกิดก็ได้หรือเกิดแล้วตายก็ได้เกิดมาเพื่อตายรู้ตายก่อนตายเสียให้เสร็จในปัจจุบันก่อนที่จะตายจริงสามเณรอายุ

เรียนรู้ความเกิดที่เปิดเผยแก่ที่เปิดเผยตายที่เปิดเผยนี่ธรรมดาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมมาเกิดแก่จะตายแต่ก็จะเห็นมาตั้งแต่เกิดนั่นคือผู้เจริญธรรมเห็นความเกิดความเสื่อมหรือทั้งเกิดทั้งเสื่อมอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุปัฏฐีจึงจะเป็นวิปัสสนาส่วนสามที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายาวะเทวะญาณมัตตายะมีญาณแต่สักว่ารู้ปฏิสติมัตตายะมีสติแต่สักว่าอาศัยระลึกมันก็กลายเป็นกิริยามันไม่มีอัตตาเพราะญาณมันเกิดจากภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติที่จิตเป็นกลางคือตอนแรกว่าเราเป็นผู้เจริญสติเจริญสัมปชัญญะปฏิบัติสติสัมปชัญญะให้เจริญให้เต็มเปี่ยมไม่บริบูรณ์พอสติสัมปชัญญะเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่มีตัวเราแล้วตัวสติสัมปชัญญะมันเกิดเองเป็นเองมีเองและมันพร้อมอยู่ในตัวของมันเองหรือมันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีตัวเราจึงเป็นกิริยาของสภาวธรรมมีญาณแต่สักว่ารู้มีสติแต่สักว่าอาศัยระลึกอธิเวทนาติวาปานัสสะสติปัจจุปัตติตาโหติหรือสติว่าเวทนามีอยู่ตั้งวายเฉพาะหน้าแก่เธอนั้นนาจะกินจิโลเกอุปาทิยติเธอจะไม่ถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเธอจะไม่มีตัณหาเธอจะไม่มีทิฏฐิเธอจะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดติดนั่นที่พระพุทธเจ้าทรงสัตย์ธรรมเช่นนั้นที่จริงถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่สัตย์ผู้ใดได้เจริญสติปัฏฐานสี่เข้าถึงสภาวะธรรมเช่นนั้นเนี่ยก็เพียงสักว่ากายตั้งไว้เฉพาะเพื่อพิจารณารูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งดูแล้วก็สิ้นไปเมื่อมันหมดอุปาทานแล้วก็ไม่มีอัตตาไม่ยึดถือสักกายทิฏฐิไม่มีสักกายทิฏฐิก็กายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเมื่อสักว่าแล้วจะเกิดตัณหาจะเกิดทิฏฐิได้อย่างไรเพราะตัณหาและทิฏฐิมันเกิดจากความเห็นและความยึดถือเมื่อไม่มีความเห็นไม่มีความยึดถือมันก็เห็นด้วยความว่างจะเห็นรูปเป็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจะเห็นอยู่ในความว่างที่ว่างแน่ๆก็คือว่างจากตัวเราเมื่อว่างจากตัวเราสิ่งที่เป็นของเราเมื่อก็ว่างความว่างเนี่ยมันเป็นกลางจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปพวกนี้ไม่มีเจ้าของเวทนาที่ไม่มีอามิตคือเวทนาที่ไม่มีวัตถุไม่มีเจ้าของ

เป็นนิรามิตสุขก็เป็นนิรามิตทุกข์ก็เป็นนิรามิตอาทุกข์ก็มาสุขก็เป็นนิรามิตแต่ผู้จะได้ทำในการพิจารณาเวทนาเนี่ยต้องมีความอดทนสูงมีขันติสูงมีความเพียรเผาผลาญกิเลสอย่างสูงมีสัจจะและอธิษฐานในใจแน่วแน่ถ้าไม่มีสัจจะและอธิษฐานในใจเนี่ยเราต้องแพ้เวทนาเราต้องแพ้ทุกข์เพราะมันแสบมันแต่ร้อนหยาบคายจุดที่จะทนเนี่ยแต่ในระดับ2ชั่วโมงทั้งศาสนาอาจารย์ทนได้เนี่ยไม่ว่าอุปทานในฐานอะไรเนี่ยใน2ชั่วโมงจะดับนั่นวิธีสู้ต่อทุกขเวทนาที่เป็นภายนอกที่เป็นอุปทานที่เป็นอัตตาตัวตนให้พยายามมันจิตใจตัวที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาความเกิดความดับของเวทนาไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะในฐานไม่ใช่เราตั้งไว้แต่ที่กายสัมผัสคำว่าเนืองๆหรือสม่ำเสมอเวทนานั้นจะเข้าไปประกอบจิตผู้อยากเห็นจิตในจิตไม่ต้องพอกที่ทุกขเวทนานี่ต่อสู้กับเวทนาพอเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงโดยการเรากำหนดรู้ด้วยการรู้กำหนดรู้ด้วยการระลึกตามกำหนดรู้แล้วละแล้ววางมันจะเข้าประกอบจิตเวทนาที่เกิดจากฐานกายหรือกายสัมผัสจะชาวเวทนาเมื่อเข้าประกอบจิตเขาเรียกมโนสัมผัสจะชาวเวทนาไม่มีความอดทนสูงจะสู้เวทนาที่เวลาจะเข้าประกอบจิตมันยากเพราะกิเลสมันตัวทุกข์แล้วไม่ใช่ทุกข์ที่ผลมันทุกข์ที่เหตุมันทุกข์ที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวผีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูมันน่าจะเฉยเฉือนแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าคนเราถ้าไม่ทุกข์มันไม่ตายแต่ทุกข์ที่สุดที่ทนไม่ได้มันต้องตายถ้าเราตั้งใจว่าตายเป็นตายจึงจะเข้าถึงจิตที่มโนสัมผัสก่อนที่จะเข้าถึงมันปวดรวดราวไปทั่วสารพางร่างกายเพราะกายของเราเนี่ยเป็นก้อนของกิเลสแล้วเหตุก็มันอยู่ที่จิตที่เขาเรียกว่ามัคสมังคีมัคสมังคีก็คือทุกข์มันรวมตัวทุกข์สุดที่จะทุกข์อ่ะเหมือนร่างกายนี่จะแตกแยกเหมือนร่างกายนี่เขาจะแยกเป็นเสียงเสียงถ้าวิธีสอบถามอารมณ์ผู้เห็นกายในกายเนี่ยก็ทำว่ากายเราเนี่ยมีกี่เสียงและความเกิดดับมันมีกี่แถบจ
จากสัมผัสของกายแล้วกว่าจะสัมผัสของจิตกายวิญญาณในจิตจากกายสัมผัสจะเข้าถึงมโนวิญญาณสัมผัสเขาผ่านไปส่วนใดจากการนั่งการเดินการยืนเคยจะตอบสักกี่คนก็ตามก็จะตอบตรงกันหมดเพราะทางสายเดียวนั่นเป็นเรื่องแปลกไม่เหมือนสมถะเราจะดูเวทนาในเวทนาเข้าประกอบจิตนี่จากกายสัมผัสจากเรานั่งก็ดีจากเรายืนก็ดีจากเราเดินในการกระทบสัมผัสแล้วก็เข้าถึงจิตคือเข้าถึงหมดแต่ต้องบอกถูกบอกรูปนามที่มันเกิดจากสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนไปจนจะเข้าไปเกิดที่มโนสัมผัสถ้าว่ามโนสัมผัสมีกี่คลองมีกี่แถบเวลาเห็นจิตในจิตครั้งแรกมันสัมผัสทางใดก่อนแถบใดก่อนมันสัมผัสแล้วจากแถบที่เราเห็นแล้วสัมผัสกี่ครั้งจึงจะเปลี่ยนไปที่อื่นต้องชัดเจนวิธีดูจิตในจิตจนมันจะทุกข์ก็ตามแต่เป็นทุกข์อันประเสริฐเป็นทุกข์ที่เอากิเลสออกไอ้คนเรามันชอบทุกข์ที่เอากิเลสเข้าไอ้ทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราอย่าได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนว่าจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชเนี่ยถ้าเธอยับประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในกันอีกต้องต่อสู้มันสำเร็จเดินจงกรมอย่างเดียวเนี่ย3 เดือนเนี่ยพระพุทธอาจารย์คิดดูทั้งที่ตาก็เจ็บหมอก็จะรักษาว่าถ้าไม่นอนใส่ยาหมอก็จะเลิกการรักษาถ้าท่านจะนอนก็ใกล้ๆว่าความเพียรอธิษฐานจิตไว้แล้วว่าจะเดินจงกรมจนบรรลุถึงจะทุกข์อย่างไรท่านก็ยินดีจนดวงตาท่านแตกบอดสนิทตาในตานอกนี่แตกเกิดตาในเกิดตาญาณตาปัญญาตาวิชาแสงสว่างที่ท่านยอมทุกข์เพื่อจะเอาทุกข์ออกคนทั้งโลกเนี่ยยอมทุกข์เพื่อจะเอากิเลสเข้าให้กิเลสไม่ได้เข้าแล้วก็สบายใจมันเป็นที่น่าคลายน่าปรารถนาน่ายินดีมันเดินสวนทางกับทางโลกมันทวนกระแสของโลกพระพุทธศาสนาต้องหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมสิ่งใดขึ้นมาในโลกนี้มันสร้างปัญหาสร้างทุกข์ทั้งหมดทั้งที่ตัวเรานิรภาก้อนทุกข์มาแล้วทำไมจะต้องทุกข์เพิ่มทำไมไม่เอาทุกข์ออกทุกข์เพิ่มพระพุทธเจ้าตรัสยังไงเรามีทุกข์อยู่แล้วยังแสวงหาทุกข์อีกเรายังแสวงหาทุกข์เพิ่มอีกอะไรที่เป็นทุกข์เพิ่มสามีภรรยาบุตรธิดาจางมาวัวควายเป็นทองเข้าของนี่เป็นทุกข์เพิ่มทุกข์ถ้าเราไม่เพิ่มทุกข์ดูทุกข์ในทุกข์ก็เราอย่างเดียวดูเดินที่ใจแต่เดียวมันจะมากมายสักเพียงใดนี่ถือว่านี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
เป็นปริญญาที่จะกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริญญาตันติเมให้กำหนดรู้ไว้ถึงที่สุดว่าเรารู้แล้วถึงที่สุดทุกข์ของกายที่จริงกายนี้มันไม่น่าจะมีทุกข์ถึงขนาดนั้นนะถ้ามีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ไม่มากถึงจะทุกข์มากก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะเห็นทุกข์ด้วยปัญญาระลึกในทุกข์ไปด้วยสติเพราะปัญญาและสติมันไม่ได้เป็นตัวตนและรูปธรรมนามธรรมมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นเองสติปัญญาก็ไม่เป็นตัวตนพอเจริญถึงที่สุดแล้วไม่มีตัวเราที่จะอยู่ในสติปัญญาและสิ่งที่ถูกรู้ถูกกำหนดรู้ก็ไม่ใช่ของของตนมันเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมนิยามที่เป็นนามธรรมอย่างนั้นเองซึ่งเราก็เพียงแต่สวดว่ารูปมันไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเราสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองยังไม่เห็นความจริงเลยของสภาวะธรรมที่มันไม่เที่ยงโดยจิตว่างรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์เรายังไม่รู้จักขันธ์ห้าเลยมันเป็นตัวตนทุกข์ทั้งหมดเราท่องได้จำได้แต่เห็นทุกข์จริงๆทุกข์อันประเสริฐเนี่ยทุกข์ใครจะไปยึดไปถือไม่ได้ไม่มีตัณหาและไม่มีทิฏฐิที่จะไปเห็นทุกข์อย่างนั้นรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเราก็จำได้แต่จะเห็นสภาวะธรรมจริงๆที่ไม่มีตัวตนแสดงว่ามันจะล้มเลิกความยึดถือทั้งหมดแล้วมันจะว่างแต่ที่ไม่มีตัวตนนะคือเราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ามันอย่ารูปอย่าเป็นทุกข์เลยเวทนาอย่าเป็นทุกข์เลยมันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่อเจ็บป่วยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครนั่นแหละคืออนัตตาที่เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระองค์ก็สามเรื่องนี้รูปังนิจจังวาตามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิจจังปันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะทรงถามว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ภิกษุก็ตอบว่าทุกขังปันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรนั่นคือเห็นด้วยวิปัสสนาญาณเพราะอย่างนั้นมันไปกราบทูลโดยไม่เห็นสภาวะต่อพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วก็ถามไล่ไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยควรยึดถือควรเอาไหมเป็นเราเป็นของเราเป็นตาตนตัวเราถ้าไม่เอาไม่เป็นเราไม่เป็นของเราสภาวะจิตมันเป็นยังไงมันควรเบื่อหน่ายในรูปควรเบื่อหน่ายในเวทนาควรเบื่อหน่ายในสัญญาควรเบื่อหน่ายในสังขารควรเบื่อหน่ายในวิญญาณแล้วตัวเบื่อหน่ายตัวนิพพิทาเนี่ยก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมัน

ทำให้เกิดอะไรที่เป็นผลมันก็คลายจากความกำหนัดความกำหนัดยินดีไม่มีสิ่งใดในร่างกายของเราเนี่ยที่จะทำให้เบื่อหน่ายจะทำให้คลายความกำหนัดเหมือนกับความเห็นทุกข์จริงๆถ้าไม่เห็นทุกข์จริงๆไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความกำหนัดแล้วก็จะไม่รู้ว่าภพชาติมันเป็นยังไงถ้ารู้อย่างนั้นก็จะเห็นว่าเออชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็เห็นทุกตัวเดียวเห็นทุกแล้วก็ดับไปทั่วรอบไม่เกิดนั่นคือกิจคือหน้าที่ของผู้ที่จะศึกษาพรหมจรรย์ต้องเกิดความแน่ใจให้ต่อสู้กับทุกโดยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเอากายนี้เป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งจิตใจเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาขอให้ตายในการปฏิบัติให้ตายในการที่รู้ทุกข์ถ้าไม่ชนะทุกข์ดวงเดียวในที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกเราเป็นสภาวะของทุกสภาวะของธรรมในความเป็นจริงความจริงจริงมันก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปคำว่ามัชฌิมานี่เข้าใจทุกรูปเป็นกลางกลางเนี่ยรักษาใจก็เป็นกลางกลางได้ไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นแท้ๆก็คือทุกถ้าเราดูผลของทุกทวนกระแสไปทวนกระแสไปออกมันเกิดจากเหตุของจิตเหตุของจิตที่จะส่งผลออกมาอีกออกเป็นผลที่มันรับมาจากอายตนะแล้วเข้าไปเก็บไว้ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสาขาของจิตที่พระพุทธเจ้าจัดองค์ธรรมสามประการที่เป็นไปเพื่อหมดหกซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่ก็ถึงฐานธรรมในธรรมนี่ถ้ารู้จากจิตก็ทำว่าเมื่อจิตสัมผัสมีกี่แถบทำไมพระพุทธเจ้าจึงจัดในอภิธรรมว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขทำที่เป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำที่เป็นอัพยากตธรรมมันเป็นอย่างไรที่ไม่มีผลว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เลยเราจะเห็นมโนวิญญาณถึงสามแถบสองแถบที่ให้ผลแต่วิญญาณที่เป็นอัพยากตานี่มันจะไม่ให้ผลคือจะไม่ออกมารับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แสดงว่ามีมโนวิญญาณเนี่ยที่มีวิบากมีสองแถบแต่ไม่มีวิบากเป็นส่วนกลางเป็นธรรมที่เป็นส่วนกลางไม่มีวิบากไม่มีผลและผู้ที่จะเห็นธรรมในธรรมนี่นะเพียรพยายามผ่านจากจิตแล้วเนี่ยในอายตนะมันจะร้อนหมดคอแห้งปากแห้งในตาร้อนในหูร้อนในจมูกร้อนในลิ้นในกายมันร้อนมันแห้งผากไปหมดเป็นเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมกับชฎินทร์สามพี่น้องเรื่องอาทิตตปริยายสูตรว่าตาก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ก็เป็นของร้อนสุขก็ร้อนทุกข์ก็ร้อนไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ร้อน

ร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติความเกิดร้อนเพราะชราความแก่ร้อนเพราะมรณะความตายร้อนเพราะโสกะปริเทวะทุกข์และโทมนัสนี่คือของร้อนก็คือทุกข์นั่นเองอ่ะต้องเห็นทุกข์ในทุกข์จึงจะดับความร้อนได้ผู้ฉลาดต้องการจะได้ความเย็นก็ไม่ต้องไปพยายามที่ไหนหรอกดับความร้อนให้ได้ความเย็นมันเกิดเองไม่ต้องปรารถนาความเย็นเพราะการเกิดดับในอายตนะทุกครั้งที่เป็นปิยรูปและสาตารูปมันเป็นตัวตัณหาเป็นตัวคลองทั้งหมดดับไปครั้งหนึ่งของวิญญาณดับไปครั้งหนึ่งตัณหามันก็ดับไปครั้งหนึ่งรูปตัณหาสัทธะตัณหากันทะตัณหารัสสะตัณหาโพธพะตัณหาธรรมตัณหาที่เทียนเกิดดับเพราะมันมีเหตุเราพัฒนามันถือครองในอายตนะจึงเป็นธรรมายตนะที่จะทำส่วนสามที่เป็นไปเพิ่มหมดหกแต่พระองค์จัดไปในเรื่องของธาตุว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกันทำให้เกิดนามทำทั้งสามเรียกว่าผัสสะเธอละผัสสะภายนอกเสียพิจารณาผัสสะเป็นภายในเกิดจากผัสสะอันใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีให้เห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวก็จบนี่คือความถูกต้องคือความถูกต้องข้อนี้ทุกๆส่วนนี่เราทำสามประการถ้าไล่ไปแต่อายตนะทำสามประการเป็นไปเพื่อหมวดหกนี่คือภูมิของวิปัสสนาที่เป็นวิปัสสนาภูมิคือความเป็นกลางเป็นยาขันกันขันห้าอายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4และปฏิจจสมบัติ12ที่สำคัญที่สุดก็คือปฏิจจสมุปบาทของสิ่งต่างๆนี่นะในโลกตั้งแต่เป็นสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะหรือจะพูดถ้วยง่ายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่เกิดพร้อมดับพร้อมกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องการเกิดดับคำว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่เกิดพร้อมแล้วก็ดับพร้อมกันที่ไม่เห็นความเกิดดับเพราะอะไรเพราะอวิชชาอวิชชานี่คือความไม่รู้ถามว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสคือไม่รู้ว่ามันเป็นอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติในอวิชชาไม่รู้เหตุของอวิชชาและไม่รู้ความดับของอวิชชาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากอวิชชาตัวเดียวความไม่รู้ตัวเดียวทำให้เกิดโลก
ทำให้เกิดทุกข์สืบต่อกันจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องแต่ปัจจัยการเขาก็กล่าวสั้นๆว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ยังตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปเพราะไม่รู้ทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ไงได้เกิดทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ความดับทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์ในอวิชชานั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยมาสร้างสังขารคือสร้างตัวกรรมเกิดมาแล้วต้องทำกรรมสังขารเป็นที่รู้ว่าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีทั้งส่วนที่เป็นรูปและทั้งส่วนที่เป็นนามถ้านามไม่ดีรูปก็ไม่ดีถ้ารูปไม่ดีนามก็ไม่ดีเป็นปัจจัยต่อเนื่องจะเป็นกายสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารรวมแล้วว่ารูปกับนามถ้าเป็นส่วนที่เป็นนามคือบุญญาภิสังขารอัมบุญญาภิสังขารหรืออาเดนชะภิสังขารสังขารเกิดมาจากอวิชชาทั้งหมดและไม่รู้ว่านี่คือสังขารนี่เหตุให้เกิดสังขารนี่ข้อปฏิบัติให้รู้ในสังขารนี่ความดับของสังขารไม่รู้เพราะอวิชชานี่มันสืบต่อหมดทั้ง12ปัจจยาการ12ปัจจยาการตัวสังขารนี่มีอวิชชาครอบงำทั่วเพราะความไม่รู้อย่างเดียวนี่เขาว่าเกิดคงตายกายคงต้องกองทุกแน่ตายรู้ทั่วตัวรู้แท้แลดูเก่าอวิชชาปกปิดจิตของเราให้มัวเมารับร่างจนวางวายไม่มีทางออกอวิชชามันเกิดตั้งแต่เกิดเราต้องแก่เจ็บตายอวิชชามันไม่วางว่าเกิดคงตายรู้ทุกคนนะเกิดคงตายกายคงต้องกองทุกข์แน่ตายก็รู้ทั่วตัวก็รู้ว่าแลดูเก่าอวิชชาปกปิดจิตของเราให้มัวเมารักร่างจนวางวายไม่คิดจะออกจากวัฏฏะใน12ปัจจัยการเนี่ยคือเป็นวัฏฏะใหญ่ในโลกทุกโลกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งในปัจจัยการเขาจะไม่พูดถึงสายเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้ในปัจจัยการพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่านี่อวิชชานี่เกิดให้เกิดอวิชชานี่คือความดับของอวิชชานี่ข้อปฏิบัติถึงความดับของอวิชชาตัวนี้ดับตัวเดียวก็อื่นถูกเปิดเผยหมดถูกเปิดเผยหมดเหมือนกับความมืดถูกกำจัดด้วยแสงสว่างนี่สิ่งต่างๆก็ปรากฏชัดเจนจึงปรากฏชัดเจนนี่คือพระสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ปัจจยาการอวิชชาดับอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นก็ดับหมดที่อวิชชาเคยอยู่ในปัจจัยหรือปัจจยาการอย่างนั้นนี่เป็นสังขารนี่เหตุได้เกิดสังขารนี่คือความดับของสังขารนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของสังขารนี่วิญญาณนี่ได้เกิดวิญญาณนี่ความดับของวิญญาณนี่ข้อปฏิบัติถึงความดับวิญญาณนี่นามรูปนี่เหตุได้เกิดนามรูปนี่ความดับของนามรูปนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของนามรูปนี่สลาย

ตนะนี่เหตุให้เกิดสลายตนะนี่ความดับของสลายตนะนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของสยตนะที่สำคัญที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานี่นี่ผัสสะนี่เหตุให้เกิดผัสสะนี่ความดับของผัสสะนี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของผัสสะการตัดปัจจัยอาการให้ขาดสะบั้นไม่ต้องหมุนวนให้ไปเกิดแก่เจ็บตายต้องรู้แจ้งในเวทนาต้องรู้แจ้งในเวทนาทำให้ปัจจัยอาการขาดนี่เวทนาในความเกิดขึ้นของเวทนานี่เวทนานี่เหตุให้เกิดเวทนานี่ความดับของเวทนานี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของเวทนาเวทนาดับอย่างเดียวเนี่ยตัณหาก็ดับตลอดสายไปที่เกิดมาแล้วก็ดับตลอดสายแต่การทำวิปัสสนาเนี่ยต้องสู้กับเวทนาสู้จนถึงที่สุดของเวทนาไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเป็นโรคเวรโรคกรรมก็ตามถ้าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆอ่ะอยู่ในเกียบทเดียวจริงๆไม่ถึง2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงอุปาทานดับโรคเจ็บโรคป่วยโรคเวรโรคกรรมก็หายโรคเวรโรคกรรมนี่อย่าไปจะไปเชื่อหรอกพระองค์นั้นวิเศษไปตัดเวรตัดกรรมได้นักสื่อคนลงว่าผมมาตัดเวรตัดกรรมได้ตัดให้ใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ยังตัดเวรตัดกรรมให้ใครไม่ได้ของใครก็ใครตัดเอาเพราะเวรกรรมนี่เป็นของเฉพาะตัวที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นเจ้าผู้กระทำก็เป็นเจ้าพอรับผลของกรรมคือใครก็คนที่ทำมันเป็นนายเวรเจ้ากรรมนายเวรมาอยู่คนเดียวกันไม่ว่าจะทำในอดีตชาติหรือชำในชาตินี้หรือชาติต่อไปเนี่ยเราจะไปโทษว่าคนนู้นให้โทษคนนี้ให้โทษเราเองในเชื่อกรรมเพราะพระโสดาบันเนี่ยเขาเชื่อกรรมสนิทในเวมัตติกังขาที่6ประการเนี่ยไม่สงสัยพระโสดาบันไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างเดียวถ้ามั่นใจที่จะแก้ปัญหาของคนอื่นให้ได้ทั้งหมดเราเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าว่าใครทำกรรมไว้อย่างไรจะต้องได้รับผลอย่างนั้นนี่คือเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีกรรมชั่วได้รับผลชั่วการกระทำจะต้องส่งผลในผู้กระทำไอ้ตัวที่ส่งผลเนี่ยเป็นนายเวรไอ้ตอนที่กระทำเป็นเจ้ากรรมสร้างปัญหาขึ้นไม่ใช่อย่างนี้เพราะนั้นวิธีตัดกรรมเนี่ยคือวิธีให้ชนะทุกข์เพราะกรรมเนี่ยฉันบอกว่าเออมันเป็นสุขนะแต่ถ้าสุขมันยังเจือไปด้วยกิเลสตัวสุขนั่นแหละมันจะเปลี่ยนมาเป็นทุกข์แต่ถ้าสุขที่มันไม่เจือไปด้วยกิเลสทุกข์ที่มันเกิดจากผลของการดับทุกข์มันมหานามะที่เป็นอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยจึงจะเชื่อได้ว่าเมื่อหมดกิเลสมันเป็นสุขอย่างจริงอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่สุขธรรมดาเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นที่รวมของสุขเพราะท่านเคยเป็นกษัตริย์ปกครองมีสมบัติอันโอฬารก็ยังหวาดสะดุ้งอย่างกลัวภัยไม่ทุกข์ไม่สุขสมบูรณ์ด้วยกรรมคุณเพียบพร้อมก็ไม่สุขยังสะดุ้งหวาดกลัวคนลุกชูชันตลอด

สุขมันสร้างปัญหาเยอะแต่ถ้าเป็นทุกข์ก็เราเองมันจะเป็นเรื่องคลายปัญหาแล้วก็ดับปัญหาให้จังใจเด็ดเดี่ยวให้สู้จริงๆปัญหามันจะมาจากชาตินี้หรือมาจากอดีตชาติกี่ชาติก็ตามมารวมอยู่ที่ปัญหาคือมันทุกข์ที่มันทุกข์สิ่งที่เรารักมากๆมันก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราไม่รักก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังก็เป็นทุกข์สิ่งใดๆที่ไม่ได้ตั้งใจที่เราหวังก็เป็นทุกข์แต่รวมกันทุกข์ก็มันอยู่ที่อุปาทานเนี่ยรูปที่เป็นทุกข์ก็เพราะมีอุปาทานเวทนาเป็นทุกข์ก็เพราะมีอุปาทานสัญญาที่เป็นทุกข์ก็เพราะมีอุปาทานสังขารที่เป็นทุกข์ก็เพราะมีอุปาทานต้องสู้ต้องสู้สู้กับทุกข์ตัวเดียวเนี่ยชนะอุปาทานได้หมดเพราะมันเหตุมันสร้างทุกข์มาแล้วผลมันต้องกระดับกันที่ทุกข์มันจริงจังกับเหตุมันทวนเข้าไปหาเหตุต้องตั้งใจจริงๆให้ตั้งใจอยู่กับกิริยาบทอย่าไปตั้งใจอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ตั้งใจอยู่กับการกระทำอย่าให้ใจไปอยู่ในสิ่งที่ถูกกระทำคือคนทั้งโลกเขาทำสิ่งใดใจเขาไปอยู่ในสิ่งที่ถูกกระทำแต่พระที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานคือกระทำสิ่งใดก็ตามให้อยู่กับการกระทำอย่าไปอยู่ในสิ่งที่ถูกกระทำถ้ามือวางให้มันวางพร้อมกับใจไม่ใช่มือวางตั้งนานแล้วแต่ใจมันยังไม่วางเพราะการปฏิบัติทางกายทางใจมันต้องตรงกันให้มือวางพร้อมใจแล้วอย่าสร้างปัญหาเอาไว้ข้างหน้าอย่าสร้างความอยากไว้ข้างหน้าที่พระพุทธองค์ว่าทุกโขตินาเรามีทุกข์อยู่ก็ต้องรู้กันให้มันตรงๆทุกขะปาเรตาอย่าสร้างปัญหาหรืออย่าสร้างทุกข์ไว้คอยเราอยู่ข้างหน้าไม่มีทางที่จะจบส่วนมากนะถ้าชาวโลกเขาสร้างปัญหาสร้างทุกข์ไว้รอคอยอยู่นะทุกขะปาเรตาสร้างปัญหารอทุกข์อยู่ข้างหน้าไอ้ทุกข์ที่มีปัจจุบันไม่ดับทุกข์ตัวนี้เสียก่อนดับทุกข์ในการกระทำนั้นมันเสร็จแท้ในวันนี้ในขณะนี้ในกิจบทนี้ต้องสู้จึงจะเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ส่งตนไปได้ในความเพียรอาจจะไม่ช้าไม่นานแต่ก็ว่าใจเราสู้บ้างไม่สู้บ้างเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเยอะก็สมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลาเพราะการศึกษาพระพุทธศาสนาทางด้านปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนาต้องควบคู่กันไปตลอดกาลศาสนานั้นจึงจะสมบูรณ์ถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่ปฏิบัติศาสนาศาสนาก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเรามุ่งปฏิบัติแต่ไม่ได้ศึกษาในด้านปริยัติมาเลยก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติต้องควบคู่กันไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงตรัสว่าธรรมในพระพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยเหตุด้วยผลและบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องอาศัยปริยัติ
รือเราปฏิบัติธรรมได้แล้วการที่จะประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติกับปฏิบัติต้องดำเนินร่วมกันไปไอ้ส่วนปฏิเวทถึงเราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะบอกใครมันเป็นของเฉพาะตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนไม่ต้องบอกใครว่าเราได้แล้วได้สมาธิได้สมาบัติได้ฌานได้วิโมกได้วิมุตติได้มรรคได้ผลถึงแล้วถึงนิพพานหรือจะบอกว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วอาจจะเป็นตานยอดด้วนก็ได้นะคือเรื่องปัจจัตตังเนี่ยเป็นของเฉพาะคือพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ในพระวินัยคือทรงห้ามไว้ในโอในอาการณียกิจคืออนุสาสน์8เนี่ยการณียกิจว่าถ้าเราอวดอ้างว่าเป็นผู้สำเร็จอุตตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตนอุปมาเสมือนต้นตาลยอดด้วนไม่สามารถที่ออกยอดมาใหม่ภิกษุเราก็เหมือนกันไม่ควรกระทำไม่ควรอวดอุตริมนุสธรรมแต่พระองค์ยังตรัสว่าเป็นอันตรายของพระพุทธศาสนาเหมือนมหาโจร5จำพวกที่ปล้นพระพุทธศาสนาเพราะใครๆก็ศรัทธาพระอรหันต์ถ้าประกาศออกมาเองว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเหมือนโจรก็ปล้นชาวบ้านก็ชอบไม่ปล้นจะเอาอะไรก็ชาวบ้านอยากจะให้เป็นมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งที่ควรเก็บไว้เฉพาะตนคือปฏิเวทการที่จะอยู่ปรบพรหมจรรย์หรือไม่จบพรหมจรรย์เพียงแต่เป็นธรรมอันยิ่งเช่นสมาธิสมาบัติฌานวิโมกข์เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเป็นเรื่องของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่จะเป็นธุระภาระแล้วนำภาระธุระให้ถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือความดับทุกข์อย่างถาวรคือดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ตรัสว่าตั้งแต่ทำขั้นต่ำสุดจนถึงทำขั้นสูงสุดคือประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ให้หลุดพ้นจากเครื่องรอยรัดทั้งปวงได้นี่คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างประเสริฐสุดมันประทับใจมากๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่จะมีพระบรมโชวาทที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมุขพระองค์นี้เพราะนั้นตามที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายลงคงไว้แต่เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

วาสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกข้าพเจ้าตลอดไปก็ความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในบุญในกุศลวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันสร้างความดีให้แก่ตัวเราเองฉะนั้นความดีความชั่วนั้นไม่มีใครทำให้เราเป็นคนที่จะเลือกเอาแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมคือการกระทำต่อไปนี้ให้พวกเรานั้นได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมไปให้เรานั่งแบบสบายนั่งเท้าฝาตับเท้าซ้ายมือฝาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายของเราให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นให้เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรนั่งพยายามไม่ต้องใกล้กันนั่งให้พอดีนั่งให้สบายเมื่อกายมันสบายแล้วจิตมันก็สบายตามตอนนี้ถ้าเรานั่งแบบสบายแล้วการฟังของเราก็จะเกิดสมาธิคือมีความตั้งใจมั่นในการที่จะฟังแต่ถ้ากายของเรามันไม่สบายมันปวดมันเมื่อยความอดทนอดกั้นของเรามันก็ไม่มีสมาธิมันก็ไม่เกิดฉะนั้นต้องทำกายของเราให้สบายในท่าที่สมควรคือไม่สบายเกินถ้าสบายเกินนิวรณ์ก็เข้าครอบงำทำให้เรานั้นง่วงทำให้เรานั้นหลับทำให้เรานั้นเผลอสติเราก็จะถูกโมหะเข้าครอบงำจิตใจของเราขณะที่เรานั่งสบายๆเรามีสติเราก็ต้องภาวนาฉะนั้นภาวนาเป็นอุบายให้ใจสงบถ้าเราไม่มีอุบายให้จิตให้ใจของเราจิตใจของเราก็จะพุ่งปรุงแต่งไปเรื่องอดีตอนาคตในเรื่องที่มันไม่เป็นสาระไร้สาระไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลฉะนั้นการได้ฟังบ่อยๆก็คือการที่เรานั้นได้ถูกเตือนสติไม่เผลอสติการนั่งบ่อยๆทำให้เรามีความชำนิชำนาญในการที่เราจะทนปวดทนเมื่อยใหม่ๆไม่มีใครทนปวดทนเมื่อยได้นานแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันเกินความสามารถของคนเราเราก็ต้องฝึกต้องหัดต้องมีความอดทนอดกั้นแม้ใหม่ๆเราก็มีความคิดความนึกความปรุงแต่งเกิดขึ้นภายในจิตใจเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่เรานั้นมีสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าเราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรไว้ในจิตใจของเรามันก็เก็บมาเป็นสัญญาคือความจำได้หมายรู้ว่าสิ่งไหนที่เราได้ยินบางครั้งสิ่งที่เรายินมันก็มีประโยชน์บางครั้งก็เป็นโทษบางครั้งสิ่งที่เรายินก็เป็นบุญบางครั้งก็เป็นบาปก็อยู่ที่เรานั่นแหละที่จะพิจารณาฉะนั้นสิ่งดีสิ่งไม่ดีเนี่ยเรารู้แต่บางครั้งเราถูกครอบงำนะครอบงำบางทีก็เผลอสติขาดสติหรือครอบงำด้วยความลุ่มหลงหลงว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกต้องบางทีเราก็หลงคำพูดของเราเองบางทีเราก็หลงความคิดของเราเองท่านพระพุทธเจ้าสอนบอกให้เรานั้นอย่าเชื่อความคิดของตัวเราเองให้เราดูให้เราพิจารณาคนเรามีจิตที่ไว้คิดไว้นึกไว้ปรุงแต่งแต่เราไม่คอยตามไม่ทำตาม ก็คือเราดูเขาแต่นี่การดูจิตของเราถ้าเราลืมตามันก็ดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าสิ่งภายนอกมันจะเข้ามาสู่ตาเราเราก็หลับตาขณะหลับตามโนภาพก็เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราว่าจิตใจของเราที่ความจำได้อะไรมันมากอยู่ในใจของเราอดีตที่ผ่านมาที่มันขวางใจเราก็จำมันก็ติดใจเราหลับตาแล้วมันก็เกิดเป็นมโนภาพคือภาพเกิดขึ้นภายในจิตเห็นสิ่งที่เราทำมาจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มันก็เกิดขึ้นโดยมโนจิตฉะนั้นเราต้องทำกายของเราให้สุจริตวจีสุจริตแล้วก็มโนสุจริตคือไม่ผิดเพี้ยนไปจากคำนองของธรรมทีนี้คำนองของธรรมของเราชาวพุทธคือ

ไปคือศีล5คือสิ่งที่ควรละเว้นวิรัตคือละเว้นถ้าเราไม่ละเว้นก็คือว่าเราก็สะสมสิ่งที่ไม่ดีบาปเอาไว้เยอะๆฉะนั้นพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีวาสนาเป็นผู้มีบารมีเราก็มาละเว้นเนี่ยคือเรามาอดข้อห้ามนี่สำหรับเรานักบวชผู้ปฏิบัติมันก็เพิ่มเข้ามาอีก3ข้อไม่กินอาหารไม่กินข้าวเย็นไม่ตกแต่งหน้าตาตาปากตาคิ้วนะไม่ฟ้อนรำขับร้องไม่นอนไม่นั่งในที่นุ่มนิ่มสบายก็เพื่ออะไร

ไม่นั่งในที่นุ่มนิ่มสบายก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เรานั้นขัดกิเลสของตัวเราเองคือไม่ให้เราตามใจตัวของเราเองก็เลยมาเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจมาอ่านจิตของตัวเองโดยที่เราทำใจของเราเฉยๆทำใจของเราว่างๆเนี่ยพร้อมกันนั้นเราก็มีอุบายภาวนาไว้ในใจหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธคิดอะไรก็พุทโธนึกอะไรก็พุทโธแต่สำหรับเรานักบวชเนี่ยอุปจารและครูบาอาจารย์ท่านก็จะให้ปัญจกรรมฐานคือกรรมฐานที่พุทธเจ้าให้กับนักบวชพระภิกษุสงฆ์ก็คือเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาคือท่านไม่ได้เอาอะไรข้างนอกมาเลยให้เรานั้นเป็นสมาธิให้เรานั้นเกิดสติเกิดปัญญาคือเอาร่างกายที่มีอยู่นั่นแหละให้เราพิจารณาให้เราเห็นเด่นชัดว่าผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรเล็บของเราเป็นยังไงฟันของเราเป็นยังไงหนังของเราเป็นยังไงแล้วรวมไปแล้วของเรานี่ไม่เป็นของเที่ยงของแท้ไหมมันเป็นทุกข์ไหมมันใช่ตัวตนของเราไหมก็แล้วแต่เราจะพิจารณาดังนั้นการทำสมาธิภาวนานะก็มีหลายแบบหลายอย่างนะเราจะภาวนาหรือบริกรรมในใจของเราว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติรู้ว่าเราภาวนาอะไรภาวนาก็คือทำให้รู้ทำให้เจริญทำให้ฉลาดทำให้ยิ่งขึ้นไปฉะนั้นบุคคลที่มีการประพฤติการภาวนาเนี่ยจะเจริญด้วยจิตใจด้วยการกระทำคนที่ไม่ภาวนาคนที่ไม่ปฏิบัติก็คงจะอยู่กับที่คือใช้ชีวิตแบบวันๆหนึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีความมุมานะไม่รู้จักใช้สติใช้ปัญญาให้พิจารณาว่าคนเราเกิดมาแล้วมันมีอะไรที่เราควรจะพึ่งได้สิ่งไหนที่เราควรจะละสิ่งไหนที่เราควรจะเลิกก็คือมารู้เรื่องจิตของตัวเราเองนั่นแหละจากการที่เราไม่รู้อวิชชาที่มันเข้าครอบงำจิตใจของเราก็ทำให้เป็นวิชาก็คืออะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญานี่แหละพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเรื่อยไปอาศัยความสงบอาศัยการว่าการเพียรนี่แหละมันเพียรละเพียรเลิกจากจิตใจที่เรามันไม่มีความสงบที่เราภาวนาแล้วมันฟุ้งซ่านลำคาญใจมันไม่มีสุขก็ภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนมาละตัวละตนละองค์ภาวนานี่เราก็จะเห็นจิตของเราเห็นความสงบของเราเห็นความว่างความเฉยของเรานั่นแหละถามว่าเฉยแล้วมันดีไหมมันดีถ้าไม่เฉยแล้วมันก็วุ่นวายยังไขว่ฟ้าหาสิ่งนู้นหาสิ่งนี้ฉะนั้นรวมความไปแล้วเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยคือไม่เอาอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งองค์ภาวนาก็ไม่เอาใครจะมายกว่าให้ได้ขันนั้นขันนี้เราไม่ได้ไปยึดเอาตัวนั้นถ้าจะได้ถ้าจะเป็นก็ไปตามขั้นตามตอนของการพฤติของการปฏิบัติของแต่ละบุคคลของบุญบารมีของแต่ละบุคคลที่สะสมไว้ฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยบางคนก็เห็นผมขนเล็บฟันหนังของตัวเองบางคนก็เห็นหน้าของตัวเองบางคนก็ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแต่เห็นความคิดของตัวเองเห็นอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนานี่แหละคือทางไปที่ถูกที่ต้องที่ควรที่เรานั้นควรจะปรารภความเพียรอาตมาก็พูดเสมอว่าไม่ใช่เราจะมาทำความเพียรทำความดีอยู่ในวัดแค่เราบวชแค่5วัน6วัน2วัน3วันความดีของเราต้องทำตลอดเวลาหายใจเข้าก็ทำความดีหายใจออกก็ทำความดีหายใจเข้าคิดดีหายใจออกคิดดีแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำเราจะจำในสิ่งที่ดีๆทำให้จิตใจของเรานั้นเจริญทำให้จิตใจไม่เศร้าหมองแต่ถ้าเราพึ่งสิ่งภายนอกโยมหาความสุขกับสิ่งภายนอกมันได้มา

หมดไปสิ้นไปสูญเสียอสูญเสียไปแต่ความสุขที่แท้จริงที่มันเกิดจากความสงบที่เรานั้นบริกรรมภาวนาให้เกิดสมาธิเนี่ยความสุขอันนี้ไม่ต้องอาศัยอะไรไม่ต้องอิงอะไรทั้งสิ้นมันเป็นความสุขเย็นเป็นนิรามิสุขสุขที่ทำให้เรานั้นเบิกบานมันก็จะลืมความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความขี้เกียจขี้ค้านมันลืมหมดแต่สุขอื่นเนี่ยมันก็สุขชั่วคราวสุขแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดขึ้นมาอีกแต่สุขอย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความเย็นขึ้นภายในจิตใจแล้วเราก็พิจารณาดิว่าแต่ก่อนที่เราไม่เคยได้ภาวนาเนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเรามันร้อนใจเรามันวุ่นวายมันใจมันไม่สงบใจไม่เป็นสุขแต่การดานที่เราภาวนาแล้วใจมันเย็นลงมันดีขึ้นไม่ใช่ดีลงดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าเราพัฒนาหรือไม่พัฒนาเราดีหรือไม่ดีไม่ใช่มันจะรู้ด้วยตัวของเราเองด้วยจากการที่เรานั้นภาวนาฉะนั้นการภาวนาไม่ใช่ว่าเรามานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็ทำได้ภาวนาได้ไม่จำเป็นต้องมาที่วัดแต่มาที่วัดเพื่ออะไรเพื่อมาเรียนรู้ว่าเราจะเอาหลักอะไรไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องไปต่อสู้กับโลกภายนอกที่มันมีสิ่งที่กระทบเราตลอดทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจของเราสิ่งที่เรากระทบแล้วเราสามารถที่จะรับหรือว่าจะทนกับมันได้ไหมสิ่งที่กระทบในสิ่งที่ดีเราก็พอใจสิ่งที่กระทบเข้ามาในอายตนะภายนอกภายในอารมณ์12อารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในเราพอใจเราไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันก็มีความเกิดความดับของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ที่แน่นอนก็ที่สุดก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำคือเราต้องประพฤติวัดเราต้องปฏิบัติธรรมกันทุกคนไม่ใช่ปล่อยให้กาลเวลาผ่านไปไม่ใช่ปล่อยให้วัยผ่านไปถ้ากาลเวลาผ่านไปแล้ววัยผ่านไปแล้วนี่มันจะไม่สามารถดึงมันกลับมาได้มันมีแต่ไปข้างหน้าไปข้างหน้าความชราความแก่ของเรามันก็ไปข้างหน้ามันไม่ใช่ถอยลงไปข้างหลังจนสังเกตว่าเราเกิดมาเนี่ยเราจะอยู่อย่างแค่เราเกิดเป็นทารกแบะเบาอยู่อย่างนั้นได้ไหมมันไม่ใช่มันก็จะเริญวัยไปตามการตามเวลาฉะนั้นเมื่อวัยเราเป็นเด็กเนี่ยความคิดความปรุงแต่งอะไรมันก็ยังไม่มีหรอกเพราะมันยังไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจมันก็มีแต่เรื่องของการที่จะทำยังไงนะให้อัตภาพร่างกายนี่มันเจริญเติบโตให้อัตภาพนี่เจริญวัยถึงบอกว่าคนเราเนี่ยจิตมันบริสุทธิ์มาแต่ว่ามันมาสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันก็ทำให้จิตเรานั้นแปรปรวนนะมันก็แปะเปื้อนไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละแล้วยิ่งถ้าเราไม่มีศีลคอยจะยับยั้งชั่งใจของเราเนี่ยมันก็ยากมันก็ลำบากนะลำบากมากบังคับตัวเองมันบังคับไม่ได้เพราะอะไรเพราะตามใจตัวเองเพราะตามใจกิเลสเพราะลุ่มหลงกับสิ่งภายนอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ถาวรแต่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ถาวรและยั่งยืนที่สุดคือศีลศีล5รักษากายวาจาให้เป็นปกติแต่จะให้กายให้ใจนั้นเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่สะอาดก็ต้องชำระล้างด้วยการภาวนาภาวนาอะไรก็ได้ทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีจิตมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นอยู่กับการบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้เป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ให้เป็นจิตเดียวเมื่อเป็นอารมณ์เดียวเป็นจิตเดียวแล้วจิตก็รวมเป็นหนึ่งจิตก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความเบาเกิดความสบายอันนี้ถ้านักปฏิบัติคนที่เคยปฏิบัติแล้วจะทราบดีว่าอารมณ์ของสมาธิที่มันรวมจิตที่มันรวมแล้วอารมณ์มันเป็นอย่างไรแต่คนที่ยังไม่เคยสัมผัสต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้ว่าเมื่อเราภาวนาไปมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอตกตาแล้วของสุดท้ายมันก็ต้องวางเฉยอุเบกขาคือการวางเฉย
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เฉยๆของมันอย่างเงี้ยบางคนภาวนาไปอารมณ์จนวางเฉยอุเบกขาแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อก็ไม่ต้องไปอยู่ที่มันเฉยแหละไอ้ที่มันไม่เฉยมันก็ทำให้เราเล่าร้อนให้เราวุ่นวายใช่ไหมให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเฉยจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ทุกวันนี้ที่มันเฉยไม่ได้นี่แหละทำให้เราต้องขนขวายด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของความอยากอยากมีอยากดีอยากเด่นอยากเป็นไม่อยากดีไม่อยากเด่นไม่อยากเป็นตัณหาวิภวะตัณหาภาวะตัณหาความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนว่าเราว่าเขานี่แหละคือเรามันก็เติมทำให้เกิดความทุกข์ตัณหาอุปาทานเนี่ยมันทำให้เกิดภพเกิดชาติมันเกิดภพเกิดชาติแล้วก็เป็นชราความแก่เป็นพยาธิความเจ็บเป็นมรณะเป็นโสกะปริกะโทมนัสเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ว่าเราจะสมบูรณ์เลยสิ่งไหนที่เราจะพึ่งได้มันพึ่งไม่ได้ทั้งสิ้นศีลธรรมเนี่ยพึ่งได้บุญแล้วพึ่งได้ใช่ไหมเราก็ไปวัดเราก็จะฟังแต่พระท่านมาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปอันนี้เป็นพื้นฐานของเราชาวพุทธเพราะมันเป็นเรื่องจริงเพราะคนเราเกิดมามันอยู่ที่กรรมคือการกระทำกรรมมันมีสองอย่างกรรมดีและกรรมไม่ดีฉะนั้นถ้าเราทำกรรมดีไว้มากๆเนี่ยกุศลกรรมเนี่ยกุศลกรรมของความดีก็จะสนองตอบให้เรานั้นเจริญทำให้จิตใจของเราเจริญและเราก็จะอยู่กับการงานหรืออยู่กับชีวิตประจำวันหรืออยู่กับทางโลกมันก็จะเจริญทั้งโลกเจริญทั้งธรรมฉะนั้นถ้าเราไม่ใฝ่หาธรรมไม่ใฝ่หาบุญเนี่ยก็เป็นคนที่ตั้งอยู่ในความประมาทนั่นที่เราเข้าวัดกันเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นคนที่ไม่ประมาทเรารู้จักชำระจิตของเราให้มันขาวสะอาดรู้จักการยืนการเดินการนั่งการนอนการกินให้มันอยู่ในมัชฌิมาคือเป็นกลางๆแล้วเราก็เพียรนี่แหละเพียรฝ่ายหาความดีหาฝ่ายหาความรู้จากสิ่งที่เราไม่มีเราก็หาในสิ่งที่ไม่มีจากที่เราไม่มีความรู้เราก็หาให้มันมีความรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นจากที่เรานั้นไม่มีการประพฤติการปฏิบัติการที่เราไม่เคยได้ภาวนานี่เราก็มาภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสาแค่นี้จบไม่มีอะไรเลยไม่ยุ่งไม่ยากไม่ลำบากไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากมายแล้วก็ไม่เป็นข้ออ้างว่าโอ้มันยากมันเย็นมันต้องแบกมันต้องหามแต่ที่มันยากมันต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองฝืนความปวดความเมื่อยขี้เกียจขี้ค้านมันก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดพระเราก็เหมือนกันก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนก็เป็นลูกชาวบ้านเมื่อบวชมาแล้วก็เป็นพุทธบุตรคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็ดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญสมาธิภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปัจเจกขณะแม้กระทั่งนุ่มห่มผ้าจีวรก็พิจารณาแม้กระทั่งฉันอาหารบิณฑบาตก็พิจารณาแม้จะอาศัยเสนาสนะกุฏิวิหารก็ต้องให้พิจารณาแม้กระทั่งเก็บไข้ได้ป่วยพิจารณากีฬานะเภสัชของเหล่านี้เป็นปัจจัยคือเครื่องอาศัยไม่ใช่เครื่องผูกรัดไม่ใช่เครื่องผูกมัดเป็นเครื่องอาศัยอันนี้เรามีจีวรเพื่ออะไรเพื่อกันความร้อนความหนาวความอุจจาระนะฮะแล้วก็ได้พิจารณาว่ามันของเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดคือไม่ให้หลงในวัตถุสิ่งของเหล่านั้นแต่จะให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษฉะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งคุณและมีทั้งโทษถ้าเรารู้จักใช้มันท่านก็ให้ใช้แบบพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติ
จีวรบิณฑบาตบิณฑบาตท่านก็ให้เราสำรวมนะอยู่ในศีลไม่ให้มองไกลๆให้มองในบาตรให้พิจารณามีสติแล้วเมื่อฉันอาหารก็ให้พิจารณาว่ามันไม่ใช่ของสะอาดมันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเป็นเครื่องอาศัยให้เรานั้นมีพละกำลังเพื่ออะไรฉันอาหารไม่ได้เพื่อความสวยงามไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อให้ยังเวทนาให้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นเราคารวะญาติโยมเราก็ติดอยู่ในของเหล่านี้ปัจจัยสี่ใช่ไหมเสื้อผ้าเราก็ต้องหาดีๆบ้านก็ต้องหาดีๆอาหารก็ต้องหาดีๆยาก็ต้องหาอย่างดีๆแพงๆเพื่ออะไรเพื่อยังบรรเทาทุกขเวทนาความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้เราก็แค่อาศัยปกปิดไม่ให้เกิดความละอายแค่นั้นเองนะแล้วพระเราก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยชุดนี้สีเนี้ยช่วยอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ว่าต้องไปอายใครแต่คารวะญาติโยมไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องวันละชุดวันละชุดแล้วมันก็มากกว่าวันละชุดจนเต็มตู้เต็มอะไรไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเราก็แค่ปิดให้มันเกิดไม่ให้เกิดความละอายแค่นั้นใช่ไหมฉะนั้นเราใช้วัตถุสิ่งของนะเราใช้เขาอย่าให้เขาใช้เราถ้าเขาใช้เราเราก็ต้องเป็นทาสเขาต้องไปแสวงหาแล้วสังคมในนี้ก็เป็นสังคมที่ยึดติดกับแบรนด์เนมของแพงๆของดีๆมันเลยเกิดอะไรล่ะเกิดการละเมิดศีลขึ้นมาลักขโมยเขาใช่ไหมอย่างไม่กี่วันเนี่ยมาบวชกันก็เอา iPhone ของดีๆมาชาร์จไฟไว้แล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หายนั่นนะมันก็สร้างกรรมกันขึ้นมาอีกใช่ไหมฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐประเสริฐเพราะอะไรเพราะมีมันสมองเพราะมีปัญญาเราก็ต้องใช้ว่าใช้ให้มันเกิดประโยชน์พยายามถามตัวเองว่าราคาของเราเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะมันอย่างจะซื้อของเนี่ยเราลองนึกดูว่าราคาของเรามันกลายเป็นราคาใช่ไหมถ้ารู้ราคาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนโอ้ราคาอย่างนี้อย่าไปเอามันเลยมันแพงเอาของธรรมดากระเป๋าหิ้วธรรมดาก็ได้ถ้าเราใช้ของธรรมดาโยมหายก็ไม่เสียใจใช่ไหมอย่างโทรศัพท์เราใช้แค่ 2,000 3,000 หายแล้วก็ไปหายแล้วดีหายแล้วได้เปลี่ยนรุ่นใหม่อันนี้คือของมันแพงอย่าง 20,000 30,000 โอ้กว่าจะหาเงินมาได้มันก็ยากก็ลำบากกว่าจะสะสมหรือบางทีก็ไปผ่อนก็เป็นเดือนเป็นเดือนใช่ไหมอันนี้ถ้าเราคิดในทางที่ถูกต้องซื้อไม่ต้องแพงเสื้อผ้าเราไม่ต้องซื้อแพงซื้อพอใช้ได้พอเราจะเปลี่ยนมันก็ไม่เสียดายถ้าซื้อแพงๆอย่างกระเป๋าอะไรน่ะมันไอ้ติ๊งตองอะไรมันน่ะหลุยติ๊งตองอะไรมันน่ะกี่หมื่นละใบได้กี่หมื่นมันก็ไม่ได้คือค่านิยมของมนุษย์ว่าไอ้นี่คือของที่คนเขายกย่องพอดูท้ายแล้วมันเย็บเหมือนกันไหมมันก็เย็บเหมือนกันน่ะไปยึดแล้วเราอย่าไปแล้วเราถือไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่วิเศษวิโสอะไรเผลอๆคนแย่งคนขโมยอีกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เผลอๆว่าไปเมืองนอกถูกจับอีกละเมิดลิขสิทธิ์ของเขาฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราฉลาดกว่าเรารู้ว่าอันไหนควรที่จะใช้อันไหนที่ควรจะไม่ใช้แล้วเราเก็บปัจจัยไว้นั้นไม่ดีหรือใช่ไหมบางคนก็ไปกู้ยืมนะอยากเขาเรียกว่าอะไรแกล้งรวยอ่ะใช่ไหมก็ไปกู้ไปยืมเขานะธรรมะก็พูดประจำเดี๋ยวนี้มันเป็นหนี้กันง่ายใช่ไหมเป็นหนี้อนาคตนะสมัยก่อนเราอยากได้อะไรเราก็ต้องคอยเก็บใช่ไหมเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอันนี้มันหมดก็ไปเอาใหม่ขึ้นมาอีกไม่รู้คนหนึ่งเนี่ยบางทีเห็นเปิดกระเป๋าเนี่ยบัตรเครดิตมันกี่ใบ4
10 ใบ 20 ใบเป็นหนี้

ไขว่กันควักไปหมดเลยใช่ไหมแล้วพอสุดท้ายเมื่อเราไม่มีใช้หนี้เขาเราก็ต้องหลบหนี้นะก็หนีหนี้สู้เราแบบใช้ของสบายๆเราไม่ต้องไปอายใครหรอกจะอายทำไมถ้าไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยน่าอายใช่ไหมน่าอายว่าเรานี่มันจนจนไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์จะใส่แต่นี่มันก็ใส่เหมือนกันใส่แล้วถามว่าต้องซักไหมมันก็ต้องซักอีกถามว่าของแพงๆซักเหมือนชาวบ้านได้ไหมก็ไม่ได้ก็ต้องไปจ้างก็ซักแห้งซักอะไรเสียตังค์ก็อีกนะมันเป็นภาระอีกแทนที่จะเก็บตังค์ไว้นะเอาไว้ใช้เอาไว้ทำบุญนะแต่เวลาทำบุญก็คิดแล้วคิดอีกแยกแล้วแยกอีกคัดแล้วคัดอีกแต่ของไหนที่ชอบใจไม่ต้องไปเลยแล้วเราก็จะเป็นคนที่ตื่นโฆษณาอันไหนโฆษณาโหมโฆษณามากๆโอ้อันนี้ดีต้องรีบไปเดี๋ยวจะไม่เป็นคนทันสมัยใครเขามีเราก็ต้องมีมันเป็นกลายเป็นโอ้อวดกันไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนั้นจะมาที่บอกว่าของอะไรก็แล้วแต่ถ้าใช้รู้จักใช้มันเกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้มันก็เป็นโทษเราก็เป็นทาสมันแล้วเราเป็นทาสวัตถุนี่มันน่าสรรเสริญหรือเปล่าใช่ไหมไม่น่าสรรเสริญแต่ถ้าเขารวยจริงๆช่างเขามีเงินมันจะทำอะไรก็ช่างเขาอยากจะทะเลวัฏจักรของอะไรวงจรของธุรกิจก็ช่วยเขาไม่เป็นไรแต่เราถ้าเรายังมีความเดือดร้อนยังไม่รวยจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวไปทำอย่างนั้นเลยโยมมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันเอาเงินมาทำบุญดีกว่าเงินทำบุญเนี่ยโยมไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าฝากธนาคารบุญไว้ตอนนี้ยังเบิกไม่ได้เพราะเขามีกำหนดมาเมื่อเราฝากธนาคารเนี่ยเขามีดิวกี่เดือนอ่ะ3เดือน6เดือนปี2ปีถ้ายังไม่ถึงดิวไม่ถึงกำหนดเราก็เบิกไม่ได้อันนี้ก็เหมือนการโยมฝากไว้เถอะดิวของเรากำหนดของเรามันกี่ปี20ปี30ปีใช่ไหมถึงจะได้ดอกได้ดวงเอาไปใช้ชาติหน้าชาตินี้ไม่ต้องใช้ใช้หมดแล้วชาติหน้าอดจนนะเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยเก็บไว้พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องบริจาคเงินอย่างเดียวไม่ใช่สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาอันนี้แหละฝากธนาคารบุญไว้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเทวสมบัติมนุษย์สมบัตินี่แหละคือสิ่งที่เราปรารถนาคือธนาคารบุญถ้าธนาคารบาปก็คืออะไรล่ะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิดลูกสามีภรรยาผู้อื่นพูดปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นคนฟุ้งซ่านเสพของมึนเมานั่นแหละทำไว้เยอะๆโยมตัวนั้นแหละไม่ต้องคบดิวหรอกไม่ต้องคบกำหนดหรอกเดี๋ยวดอกมันออกเลยนะเห็นกับตาเลยโยมแต่บุญนี่มันเห็นยากถ้าเห็นง่ายคนป่านี้คนทำบุญหมดแล้วคนเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันทั่วประเทศทั่วโลกแล้วชาวพุทธเราเนี่ยถึงบอกว่าความดีอ่ะมันทำไม่ยากแต่มันยากตอนที่มันไม่ค่อยได้เห็นผลมนุษย์เราทำอะไรก็หวังผลกำไรอยากได้กำไรนะถ้าเห็นผลไวๆแล้วทำตามกันหมดเหมือนบอกว่าที่นี่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่เขาบอกหวยใบหวยนะก็ไปกันจังเลยไปกันเต็มวัดเต็มวาไอ้เต็มวาเต็มนั่นเลยผลท้ายมันของไม่จริงเดี๋ยวมันก็เสื่อมแต่ศีลธรรมนี่ไม่เสื่อมยิ่งทำยิ่งเจริญยิ่งทำยิ่งดียิ่งทำที่รุ่งเรืองไม่มีเขื่อนไม่มีถอยแต่ที่เสื่อมถอยเพราะเราไม่ทำกันจริงจริงจังๆเพราะเรายังงมงายใช่ไหมท่านผู้เจ้าบอกว่าใช้ของพวกนี้เนี่ยใช้เป็นเครื่องอาศัยเป็นปัจจัยเฉยๆนะให้อัตภาพร่างกายนี่สร้างความดีไม่ใช่ไปทำสิ่งที่ไม่ดีพระเราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อเจริญศีลสมาธิปัญญานะสร้างความภาคเปลี่ยนภาวนาสวดมนต์ภาวนาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลงานเข้าพรรษาเราก็จะมีการสมา

ทานอย่างพระเราวัดสมาทานไม่นอนกลางวันไม่เช้าเอนเพลนอนกลางวันไม่พักผ่อนกลางคืนก็ไม่ได้จำวัดเพราะเพียรภาวนาเนี่ยเร่งภาวนาบางองค์ก็ไม่ฉันอาหารนะบางองค์นี่ไม่ฉันสามเดือนไม่ฉันอาหารได้บางองค์ก็ไม่ฉันของฟุ่มเฟือยน้ำปานะน้ำไร้สาระโคกเกิดทิ้งแดงเอ็มอะไรเขาเรียกว่าน้ำไม่ใช่น้ำปานะน้ำไร้สาระแล้วก็จะติดกันมากน้ำเปล่านี่ดีที่สุดเลยคนเราส่วนมากเอาของเกินส่วนเกินเข้าไปแล้วผลสุดท้ายเกินแล้วเป็นสิ่งที่เทศอยู่เดี๋ยวค่อยโทรกลับไม่ค่อยใช้ไม่ใช่แสวงหาใช่ไหมที่จะเขาวิจัยกันเนี่ยโคเปปซี่อะไรเนี่ยโยมเรามาเคยดูไอตะปูที่มันเป็นสนิมโยมมันไปเทมันกาวยั่วเลยใช่ไหมแล้วก็น้ำตาลมันก็เกินน้ำตาลนั้นมากนะฉะนั้นพาเราบางทีบางครั้งท่านก็เอ้าพรรษาหนึ่งก็สมาทานสามเดือนไม่ฉันน้ำปานะฉันน้ำเปล่าสร้างความภาคความเพียรมันพระไม่นอนสร้างความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เราทำเหมือนพระได้ไหมก็ได้บางอย่างอย่างน้อยศีลห้าสมาทานเนี่ยเข้าพรรษาแล้วขอถือศีลห้าสักสามเดือนหรือว่างดเหล้าสักสามเดือนงดบุหรี่สักสามเดือนหรือว่างดสิ่งที่มันไร้สาระสักสามเดือนมันก็ยังดีพอเราทำได้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนะทำได้ครั้งหนึ่งบางคนเนี่ยข้าพรรษาแล้วเอาทำเหมือนพระเลิกอบายมุขเหล้าบุหรี่การพนันเลิกหมดแล้วผลสุดท้ายเขามีอุปนิสัยมันก็เลิกได้จริงแต่บางคนเลิกไม่ได้เพราะยังติดยังมีโมหะยังมีความหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นพุทธเจ้าสอนอะไรก็แล้วแต่ให้เราพิจารณาว่าสิ่งนั้นน่ะดีหรือไม่ดีอาหารมีประโยชน์แต่ถ้าเราไม่รู้จักการบริโภคก็เกิดโทษใช่ไหมยกตัวอย่างเหมือนน้ำตาลเนี่ยถ้าน้ำอ้อยธรรมดาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีน้ำตาลทรายนะเภสัชที่พระควรฉันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันเนยพระฉันในยามวิกาลได้เดี๋ยวนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลนี่พอจะรู้ว่าวิธีกรรมเขาทำยังไงก็เคยจากที่มันเป็นน้ำตาลเรามาเป็นน้ำตาลแดงๆนะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาก็เอาแฟบเอาโซดาไฟมาล้างให้มันขาวขาวพอขาวแล้วเราบริโภคเรากินเข้าไปมันก็เป็นโรคใช่ไหมก็เป็นโรคตอนนี้คนเราก็โดยมากก็จะติดในรูปใช่ไหมของดำๆไม่น่ากินก็ไม่กินไม่บริโภคอ่ะแต่ค่อยทำให้ขาวเหมือนกับข้าวอย่างโยมนะข้าวเราเนี่ยข้าวกล้องข้าวแดงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกให้กินมันบอกแม่อร่อยแข็งไม่กินแต่มันมีประโยชน์เราก็ไปกินข้าวขาวๆก็เป็นกากมันไม่มีวิตามินไม่มีคุณค่าเลยเพราะอะไรเพราะเราติดรูปติดรสแต่ถ้าเราคิดว่าคุณค่าของเขาเนี่ยมันมีประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยมีไหมโบราณอะไรไขมันสูงคอเลสเตอรอลมีไหมไม่มีเพราะอะไร
กินน้ำมันหมูกินน้ำมันงากินน้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวนี้กินน้ำมันปาล์มเป็นไงโยมคาลิสเตอรอลไขมันสูงปี๊ดเลยใช่ไหมสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยนะใช้น้ำมันหมูเดียวก็ไม่มีอะไรใช่ไหมกากหมูก็ยังกินได้เดี๋ยวนี้คนเราไปติดแล้วก็เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเราเองทั้งที่ไม่น่าจะเป็นกันแต่เราก็ไปติดของดีๆเนี่ยไม่ค่อยทำเหมือนศีลห้ากันเนี่ยปากันทำไม่ค่อยทำหรอกมันเฉยมันเป็นของคนโบราณเป็นของคนวัดแต่มันไม่ใช่เลยล่ะมันเป็นของทุกคนที่ควรจะมีถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าศาสนาอะไรก็แล้วแต่ศีลห้าเนี่ยเป็นพื้นฐานของทุกศาสนาไม่ใช่จะเน้นเฉพาะพุทธศาสนานะแต่เราก็ไม่ทำกันแต่พออะไรเกิดขึ้นก็โวยวายว่าฉันทำไมเป็นอย่างนั้นฉันทำไมเป็นอย่างนี้บางคนทำบุญหน่อยเข้าวัดหน่อยไม่ได้เป็นจริยธรรมพอวิบากกรรมมันเกิดขึ้นอุบัติขึ้นก็โวยวายแล้วบุญก็ไม่เห็นช่วยเลยสวดมนต์ก็ไม่ได้เห็นช่วยไหว้พระก็ไม่เห็นช่วยนั่งสมาธิก็ไม่เห็นช่วยเลยก็บุญก็เรื่องบุญบาปก็เรื่องบาปใช่ไหมอันนี้เราจะไปหักล้างกันได้ไงอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยแล้วไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าไม่มีจริงนะพุทธศาสนาอยู่ไม่ได้แล้ว 2,000 กว่าปี 2,500 ปีอยู่ไม่ได้แล้วก็จะอยู่ต่อไปทรงต่อไปเพราะอะไรเพราะคำสอนเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องความจริงไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้หยิบยกอะไรมาเลยมันเป็นของที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี่แหละที่เราสัมผัสอยู่ทุกวันนี่แหละแต่เราไม่ได้มาพิจารณาความเกิดมีไหมเราก็เห็นอยู่แล้วก็เกิดอยู่ความแก่มีไหมมันก็มีอยู่ความเจ็บมีไหมมันก็มีความตายมีไหมมันก็มีความพัดพากจากของที่เรารักที่เราชอบใจมันมีไหมความสุขความทุกข์มันมีไหมความเสียอกเสียใจความผิดหวังความดีใจมันมีแล้วถามว่ามันเพิ่งเกิดกับเราหรือไม่ใช่มันเกิดมาตั้งดึกดำบรรพ์แล้วแต่เราไม่ยอมรับความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือธรรมะธรรมะก็ไม่ใช่ว่าเอาเลิศเลวไม่ว่าเราไม่สามารถที่สัมผัสได้ขอให้เรานั้นมีสมาธิกันบ้างเราสัมผัสได้อันที่สัมผัสไม่ได้เพราะมันจิตมันเป็นสมาธิมันวกแวกแวกแวกจิตสมาธิก็เรียกอะไรสั้นๆสมาธิมันสั้นมันก็ทำอะไรก็เลยไม่เจริญจะศึกษาเราเรียนอะไรมันความจำมันก็ไม่มีจะทำการงานอะไรมันก็ไม่เจริญเพราะสมาธิมันสั้นความตั้งใจมันน้อยเหมือนกับเรานั่งฟังเทศฟังธรรมเนี่ยถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วก็ฟังได้ตลอดถ้าเรามีสมาธิสั้นๆเดี๋ยวก็หยุดขยิกเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวขยับขยื่นเดี๋ยวบิดเอวบิดหน้าบิดหลังเนี่ยเพราะสมาธิมันสั้นแต่สมาธิมันไม่สั้นเนี่ยมันจะนั่งตัวตรงฟังจะหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้เนี่ยสังเกตง่ายๆอ่ะไม่ต้องไปสังเกตอะไรมากมายหรอกคนไหนถ้ามีสมาธิสั้นแล้วเอาแล้วนะขยุกขยิกขยับขยื่นปวดก็ไม่ทนนะบางทีลุกไปเลยบางทีก็เวลานั่งนานไม่ปวดห้องน้ำพอพระเทศพระพอนั่งสมาธิลุกไปห้องน้ำก็เลยกลายความว่าก็เลยไม่ได้มาฝึกมหัดว่าเวลาที่เรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยนี่มันเป็นยังไงพอเราอยู่บ้านแล้วไม่มาทนปวดทนเมื่อยหรอกใช่ไหมใครมาทนปวดทนเมื่อยมันเรื่องอะไรอ่ะเมื่อยฉันก็ไปนอนนั่งเราก็ไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ไม่ได้นั่งขัดสมาธิเราไม่ได้นั่งพับเพียบเราก็นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้
แล้วเราจะรู้ไหมว่ามันทุกข์ไม่รู้หรอกมันก็ถูกปิดบังไปพอเรามาฝึกมาหัดนั่งที่วัดนั่งไม่ได้แล้วแล้วพอนั่งไม่ได้จิตมันก็ไม่เป็นสมาธิมันก็ไม่มีศรัทธาแล้วไม่เห็นพระท่านบอกว่านั่งสมาธิมันสบายสบายตอนไหนปวดจะตายไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะเราไม่ฝึกถ้าเราทนเนี่ยคนอื่นเขานั่งเขาก็ปวดเหมือนเราไม่ใช่ว่าเขานั่งแล้วไม่ปวดแต่มานั่งก็ปวดเหมือนกันนั่งอยู่นี่ก็ปวดแต่ไม่ได้สนใจมันปวดก็ปวดไปเรื่องของมันมันอยากจะปวดแต่เราไม่สนใจมันใช่ไหมรู้มันเฉยๆไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปใส่ใจรู้แค่ที่กายแล้วรู้ว่าจิตเราก็สบายๆใช่ไหมถ้าไม่ทนเดี๋ยวจะมากับพลิกนู่นพลิกนี่ขยุกขยิกใช่ไหมมันก็ปวดทุกคนแหละมันก็ทุกทุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่การฝึกการหัดแล้วจริงถ้าเรานั่งจิตเป็นสมาธิเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยอัปปนาสมาธิคือนั่งแล้วมันไม่มีเวทนาไม่มีเวทนาที่จิตนะไม่ใช่มีเวทนาที่กายเพราะกายมนุษย์ไม่วิเศษวิโสอะไรทั้งนั้นเหมือนกันหมดอะปวดเหมือนกันหมดแต่จิตมันไม่ไปรับเอามามันเพียงแต่รู้แล้วมันก็ละว่าอันนี้นะคือเวททุกขเวทนาคณิกะสมาธิวับวับแวบแวบสมาธิสั้นๆนั่นแหละสงบชั่วระยะหนึ่งเนี่ยจากการที่เราได้ภาวนาวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกของเราวิตกวิจารอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเราวิตกวิจารอยู่กับเกศาโลมานขาทันตาตาโจของเราเนี่ยแหละตกวิจารแล้วมันก็เกิดปีติเกิดความสุขแล้วมันก็เกิดความสงบมันก็สงบอยู่ได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาก็มาขยุกขยิกอีกนั่นแหละปวดปวดเมื่อยเมื่อยพลิกซ้ายพลิกขวานั่นแหละเอากับภาวนาไปหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทนปวดทนเมื่อยไปคณิกะอันนี้อัปปนาคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิสมาธิยาวหน่อยนั่งในตัวตรงไม่ขยับเคลื่อนอาจจะเป็นสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจากการที่เราน่ะบริกรรมภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพิจารณากายภายนอกกายภายในพิจารณาดูจิตความในจิตของเราสงบหรือไม่สงบเราพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปจนไปถึงอัปปนาสมาธิคือสมาธิมันดิ่งดับไปเลยนั่งทีนุ่นยันลุ่งไปเลยนะจากหัวค่ำจนสว่างไปเลยอัปปนามันดับไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งหลับตานั่นแหละไม่ลุกไม่ขยุกไม่ขยิกไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องขับไม่ต้องถ่ายมันดับหมดถ้าถามว่าพวกเราเคยสัมผัสอารมณ์นั้นหรือเปล่าอารมณ์สมาธินั้นหรือเปล่าถ้าไม่เคยหัดฝึกหัดแล้วถามว่าจะฝึกหัดที่บ้านมันคงจะยากเพราะมันเป็นสิ่งรบกวนนะสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยแล้วก็ความขี้เกียจขี้ค้านมันก็มาอำนวยให้เราขี้เกียจขี้ค้านแต่ถ้าเราตั้งใจจริงอย่างมาวัดเนี่ยมาบวชกันเนี่ยตอนนี้สันทิกเนี่ยลองดิอาตมาเชื่อได้ว่ามันผ่านพ้นไปเลยแหละคณิกะอุปจาระนะถึงอัปปนานะอัปปนาสมาธิแล้วจะรู้จะเห็นเลยแล้วจะมีความเชื่อแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวพยุงให้เรานั้นได้มีความเชื่อมีความตั้งตาในการที่จะพุทธในการที่จะปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นถ้ายังไม่รู้ยังไม่เห็นนะมันก็กล้ากล้ากลัวๆนี่แหละกลัวจะไปสวรรค์กลัวจะไปนิพพานกลัวอย่างนั้นแต่เวลานรกเราไม่กลัวกันไม่มีใครคิดไม่มีใครนึกถึงเลยว่านรกมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ลองคิดลองนึกดิโอ้โหมันน่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะเราไม่เห็นหรือว่าจะเป็นเรื่องนิยายที่ปรุงแต่งใช่ไหมพิภพมัจจุราชนั่นใช่ไหม
เราคิดว่าเป็นเรื่องนิยายปรุงแต่ง

0: แต่ที่จริงมันมีอาตมาไม่เคยไปนรกหรอกแล้วก็ยังไม่เห็นนรกแต่เชื่อว่านรกมันมีจริงนรกเป็นๆ นี่แหละไม่ต้องไปตายไม่ต้องหลับตาไม่ต้องจนสิ้นลมอันไหนที่เราเป็นทุกข์นั่นแหละทุกข์ที่มันดับไม่ได้จริงๆอ่ะทุกข์จนหาทางออกไม่ได้จะคิดฆ่าตัวตายนั่นแหละคือนรกทุกข์สุดแสนสาหัสทุกข์จากทุกขเวทนาในความเจ็บแค่ได้ป่วยหายใจเข้าไม่เข้าหายใจออกไม่ออกทุรนทุรายกระสายกระสับปวดแสนปวดไม่มีอะไรจะมันเท่าทุกข์ให้ได้นะร้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนนะเหงื่อไอ้ตรงนั้นแหละคือนรกที่มันเล่าร้อนเผาจิตใจของเราเผาเราตอนเป็นนี่แหละยังไม่ต้องไปเสวยหรอกแล้วสวรรค์ถามว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่สบายตรงไหนสบายวันไหนสบายขึ้นสวรรค์เราเคยสังเกตตัวเราเองบ้างไหมว่าเมื่อเราทุกข์เนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเราสบายเป็นยังไงพอเราทุกข์แล้วก็โอ้ยวายโอ้ทำไมอย่างนู้นทำไมอย่างนี้เป็นเพราะนู่นเป็นเพราะนี่แต่พอเรามีความสุขเราไม่เคยคิดอะไรเลยไม่เคยเปรียบเทียบเลยว่าสุขกับทุกข์มันคืออะไรเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆไม่ต้องเอาไกลหรอกไม่ต้องเอาไปถึงชาติหน้าเอาชาตินี้แหละตอนไหนที่โยมมันทุกข์มากๆนะทุกข์เพราะว่าสามีทิ้งทุกข์ว่าสามีไปมีเมียน้อยทุกข์ว่าไม่มีเงินจะใช้หนี้เขาเจ้าหนี้มาทวงรถก็ยังผ่อนไม่หมดบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดตู้เย็นโทรทัศน์อะไรผ่อนไม่หมดรวมความแล้วบ้านเรานี่ไม่มีอะไรสดแห้งทั้งนั้นเลยทุกอย่างผ่อนหมดแม้กระทั่งชีวิตเราก็ผ่อนส่งอย่างที่อาตมาว่าผ่อนส่งคืออะไรเอาของที่มันไม่เกิดประโยชน์กินเข้าไปผ่อนส่งความตายไม่ได้ผัดผ่อนนะผ่อนส่งให้มันตายเร็วๆของที่ไม่เกิดประโยชน์เราก็เอาไปใส่เฉพาะร่างกายของเรานี่มันก็เป็นของที่มันไม่มีประโยชน์เยอะอยู่แล้วมันต้องขับถ่ายออกทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมขวดจังเลยนะไม่รู้จักเวลาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็เครื่องบริโภคกังวลมันก็มีประโยชน์ตอนที่ไม่ได้มีภาระการงานก็โทรมาแล้วพอทำหน้าที่การงานก็โทรมาไม่รู้เวลาคนเรานะแต่นั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องใช้อะไรก็ให้มันเป็นประโยชน์ร่างกายของเราก็ให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษจิตของเราก็เหมือนกับความคิดของเราก็เหมือนกันให้มันเกิดประโยชน์คิดอย่างไรคิดยังไงจะทำให้เรารักษาศีลได้ตลอดในไตรมาส3เดือนแล้วเมื่อพ้น3เดือนไปแล้วคิดยังไงจะให้ตลอดไปถึงปีแล้วคิดยังไงว่าเราเสาร์อาทิตย์เราจะมาบวชเราจะมาประพฤติเราจะมาปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้มันเห็นให้มันรู้เห็นจิตใจของเราเห็นคุณเห็นโทษของบาปของบุญนะก็ต้องคิดกันบ้างนะอย่าไปคิดว่าจะไปไหนดีจะไปกินตรงไหนดีไปซื้ออะไรดีไปห้างนั้นดีไปโรงหนังนั้นดีอะไรเงี้ยอย่าไปคิดมันคิดว่าจะไปวัดไหนดีถ้าไปต่างวัดก็ไกลเสียเวลาเสียค่ารถถ้ามาวัดสังฆทานมันใกล้ดีไม่เสียเวลาเสียแต่ค่ารถค่ากินค่าที่อยู่ไม่เสียเนี่ยคิดอย่างนี้นะมันเกิดบุญเกิดกุศลนะวัดเราก็เป็นวัดเปิดทุกวันไม่มีประตูปิดญาติโยมจะมาบวชมาปฏิบัติธรรมมาได้นะคนธรรมดามาไหว้พระในโบสถ์ก็มานั่งสมาธิ5นาที10นาทีบางคนก็กลางวันเลิกพักงานอยู่ใกล้ๆก็ขับรถมานั่งสมาธิวันไหนเรามีเวลาตอนเย็นก็มาสอบบักบวชคืนหนึ่งเช้าเราก็สึกไปเราก็ลาสิกขาไปเสาร์อาทิตย์เราก็มาปฏิบัติกันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยไม่มีอะไรเสียตังค์ก็เลยไม่สงสัยว่าเทศกาลงานบุญทำไมโยมเต็มวัดเต็มวา พราะออกไปข้างนอกมันมีแต่เรื่องเสียสตังค์ใช่ไหมแล้วไม่สงสัยเลยว่าห้างทำไมมันคนมันเยอะทำไมต้องเสียสตังค์กับห้างเพราะอะไรเพราะบ้านมันร้อนอยู่บ้านแล้วมันร้อนไปห้างมันเย็นไปก็คิดว่าไปเที่ยวเฉยๆไปตากแอร์ไปนั่งมันก็อดไปได้คนอย่างน้อยต้องหาอะไรใส่ปากใส่ท้องคนท้ายก็เสียตังค์ใช่ไหมแต่มาวัดไม่เสียตังค์เสียอย่างเดียวเสียตังค์คือทำบุญเพราะว่าวัดนั้นเป็นธนาคารบุญฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาโยมนะใช้ปัญญาคิดในทางที่มันเกิดเป็นบุญให้คิดเข้าตัวนะคิดเข้าตัวในสิ่งที่ดีอย่าคิดเข้าตัวในสิ่งที่ไม่ดีที่มันเป็นโทษกับเราศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยแล้วโยมก็มีแค่5ข้อมันไม่ได้ยากไม่เย็นอะไรไม่ต้องแบกไม่ต้องหามเพียงแต่ว่าฉันจะงดเว้นฉันจะเป็นปกติในศีลฉันจะไม่ล่วงละเมิดในศีลทั้ง5ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้กับพวกเราชาวพุทธถ้ามันทำได้ครั้งหนึ่งมันก็ทำนะสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้พอเราทำได้มันเกิดความภูมิใจเกิดความปิติใจว่าโอ้เราทำได้เหมือนกับเราไม่เคยนั่งสมาธิได้สักชั่วโมงเนี่ยพอเรานั่งได้โอ้เราก็ทำได้นะไม่เห็นมันยากเลยแต่ตอนที่ไม่ได้นี่โอ้มันยาก5นาทีก็จะตายแล้ว10นาทีก็จะตายแล้วทำไมปวดหน้าปวดหนาใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันก็ได้กับเรานั่นแหละไม่ว่าบุญหรือบาปไม่ว่าดีหรือชั่วเพราะว่ามันเป็นกรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภอันประเสริฐใช่ไหมอย่างที่ว่าอโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐถ้าเราไม่มีโลกนี่สบายอยู่ไม่ต้องรวยหรอกแต่บางคนนี่รวยแล้วมีแต่โลกเหมือนกับเราเหมือนกันเนี่ยทำมาหากินไม่ได้หาเก็บเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวมีแต่เรื่องไปหาหมอหายาเสียแต่ค่าหมอค่ายาใช่ไหมมันก็ไม่ได้เกิดลาภไปเลยถ้าเราเป็นปกติแล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันเป็นลาภมันประเสริฐเพราะไม่ต้องเสียสตังค์ไปหาหมอแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไม่ต้องเสียสตังค์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องเสียสตังค์เอาธรรมโอสถเอาความอดทนอดกั้นนี่แหละปวดหัวตัวร้อนไม่ต้องไปซื้อยานั่งสมาธิเลยกำหนดลงไปที่มันปวดนั่นแหละยิ่งกำหนดมันยิ่งรู้นะว่ามันปวดมันเจ็บเพราะที่ไม่รู้เพราะไม่ได้กำหนดไปดูในทุกนั้นใช่ไหมทำไมพอเรานั่งสมาธิถ้าเราเพ่งไปตรงที่มันปวดโอ้มันจะปวดมากแต่ตอนที่เราไม่ไปสนใจมันก็ไม่ปวดเหมือนกับคนนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นเกมนั่งอะไรมันไม่เห็นปวดมันเมื่อยใช่ไหมไม่เห็นบ่นอะไรเลยแต่พอมานั่งสมาธิหน่อยโอ้มันปวดเพราะอะไรเพราะเราเห็นมันเกิดทุกข์แต่นั่นเขาถูกปิดบังด้วยสิ่งอื่นจิตเขาไม่ได้อยู่ที่กายจิตเขาไปเพ่งอยู่ในสิ่งที่เขาฝังอยู่ฝังใจอยู่เอาใจไปผูกกับมันอยู่นะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบุญสร้างกุศลกันแม้จะเป็นเวลาเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งว่าเราจะรักษาศีลได้ไม่ได้ก็เป็นอยู่ที่เราพิจารณาว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเราเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยเราก็จะคอยตามว่าเราควรจะมีไว้ในอัตภาพร่างกายของเราที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ถือว่าเป็นละวันประเสริฐแล้วก็ขอให้เรานั้นได้จงรักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาปกปักรักษาเราด้วยเทพพยดาก็จะมาคุ้มครองรักษาเราเพราะว่าเราเป็นคนมีศีลแต่นั้นก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีจิตใฝ่ในกุศลที่มาฟังสวดอภิธรรมอยู่ทางบ้านก็ดีหรือว่านักบวชที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัดก็ดีก็ขออำนาจแห่งบุญนั้นโดยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์บิดามารดาและบุญบารมีของความดีที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันก็จงมาปกปักรักษาพวกเรานั้นให้มีสติให้มีปัญญาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงของคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอให้ทุกคนนั้นมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอยุติไว้แต่เพียงแค่นี
1: ้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานค่ะ
2: เหตุผลคนละเจตนาในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีพระองค์มีพราหมณ์คนหนึ่งประจำอยู่ในราชสำนักเชี่ยวชาญในการดูลักษณะของดาบโดยใช้วิธีดมดูก็จะรู้ว่าเป็นของดีหรือไม่เมื่อมีผู้นำดาบมาถวายพระราชาพราหมณ์คนนั้นก็จะรับหน้าที่ตรวจสอบถวายเจ้าของดาบก็จะได้รับปูนบำเหน็จรางวัลอย่างดีต่อมาพราหมณ์เกิดจิตคิดละโมบได้รับสินบนจากเจ้าของดาบคนไหนให้สินบนค่าจ้างรางวัลงามพราหมณ์ก็จะทายลักษณะดาบว่ามีลักษณะดีควรคู่เมืองตรงข้ามถ้าเจ้าของดาบขี้เหนียวไม่ยอมจ่ายเขาก็จะติดาบเล่มนั้นว่าเป็นอัปมงคลเขาปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดต่อมามีช่างทำดาบฝีมือดีคนหนึ่งคิดจะแกล้งเขาบ้างให้ได้สำนึกถึงความไม่ยุติธรรมจึงตีดาบขึ้นเล่มหนึ่งรูปแบบสวยงามมีคุณค่าบรรจุพริกป่นอย่างละเอียดลงในฝักดาบแล้วนำไปถวายพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีรับสั่งให้พราหมณ์มาพิจารณาตรวจสอบดูพอเขาชักดาบออกมาดมพริกป่นก็พุ่งเข้าจมูกและส่งเสียงจามออกมาทันทีโดยไม่มีทีท่าว่าจะหายเพราะสูดพริกป่นเข้าไปมากและเพราะพิษของพริกป่นนั่นเองทำให้ปลายและรูจมูกของเขาอักเสบเป็นแผลเปื่อยเน่าและจมูกแหว่งในที่สุดพระเจ้าพาราณสีเห็นเช่นนั้นทรงเวทนาจึงรับสั่งให้แพทย์หลวงช่วยรักษาแผลให้จนหายและทำปลายจมูกเสริมด้วยเนื้อครั่งติดแปะไว้จะได้ไม่ต้องอับอายผู้คนพระเจ้าพาราณสีไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอเป็นอย่างดีจนเจริญเติบโตต่อมาพระราชธิดากับพระเจ้าหลานเธอเกิดรักใคร่ชอบพอกันแต่พระองค์ก็มีพระประสงค์ให้พระราชธิดาได้อภิเษกสมรสกับพระราชาเมืองอื่นเพื่อจะได้มีพระประยุรญาตมากยิ่งขึ้นจะได้เป็นเจ้าของราชสมบัติทั้งสองเมืองจึงมีรับสั่งให้พระเจ้าหลานเธอและพระราชธิดาแยกกันไปประทับองค์ละแห่งธรรมดาคนที่รักใคร่ชอบพอกันเมื่อถูกแยกให้อยู่คนละที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเลยต่างก็กลัดกลุ้มเป็นทุกข์รุ่มร้อนพระทัยเป็นกำลังโดยคิดหาทางที่จะพบกันให้สมปรารถนาให้ได้วันหนึ่งพระเจ้าหลานเธอได้เรียกหญิงแม่มดเข้าเฝ้าทรงประทานของมีค่าให้แม่มดแล้วรับสั่งว่า
3: ท่านช่วยหาอุบายให้พระเจ้าลุงทรงอนุญาตให้พระราชธิดาเสด็จออกจากพระราชวังทีเถอะ
2: แม่มดได้ฟังดังนั้นก็นิ่งไปชั่วครู่จึงบอกกับเจ้าชายว่า
4: ข้าพอจะนึกออกแล้วว่าจะทำ

ข้าจะไปทูลเจ้าเหนือหัวว่าพระราชธิดามีกาลกิณีอยู่บนศีรษะหากขืนปล่อยไว้มีโทษเจ้าชายถามทันทีด้วยความรู้สึกงงๆว่าแล้วยังไงอีกแม่มดกล่าวต่อท่าทางครุ่นคิดว่าจากนั้นข้าจะเชิญพระราชธิดาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จโดยราชรถเข้าไปในป่าช้านำศพคนตายให้นอนใต้แท่นเชิญพระราชธิดาขึ้นประทับใช้น้ำหอม108หม้อส่งพระราชธิดาขับไล่กาลกิณีเสียเจ้าชายแย้งขึ้นทันทีว่าไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเราเลยแล้วข้าจะได้พบพระราชธิดาหรือไม่แม่มดปรามเสียงดุใจเย็นๆนะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์และพระองค์ต้องได้พบกับพระราชธิดาแน่ๆเจ้าชายเสียงอ่อนอ่ะไหนลองบอกมาสิจะทำไงต่อไปแม่มดตอบโดยไม่ลังเลว่าในระหว่างที่พระราชธิดาเสด็จสู่ป่าช้าขอให้พระองค์ทรงนำพริกป่นไปด้วยไม่ต้องมาเสด็จทรงขึ้นรถพร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงป่าช้าแล้วจอดรถไว้ที่ริมประตูป่าช้าให้บริวารเข้าป่าไปเสียก่อนส่วนพระองค์เข้าไปปันทมอยู่ใต้แท่นเหมือนคนตายเมื่อเข้าไปถึงแล้วจะให้วางต่างคร่อมพระองค์ให้พระราชธิดาขึ้นประทับเหนือต่างนั้นพอถึงขั้นตอนนั้นให้พระองค์ทรงสูดพริกป่นเข้าจมูกให้จามขึ้นสัก2-3ครั้งเมื่อพระองค์จามแล้วข้าราชบริพารจะพากันทิ้งพระราชธิดาหนีไปจากนั้นพระองค์จงส่งพระเศียรพระธิดาและของพระองค์เองปล่อยให้พระธิดาเสด็จกลับวังตามเดิมเมื่อเจ้าชายได้สดับแผนของแม่มดจนละเอียดแล้วก็รับสั่งว่าดีแล้วเป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันท่านรีบไปจัดการเร็วเถอะเราอยากพบพระราชธิดาเต็มทีแล้วแม่มดรับคำแล้วจึงไปดำเนินการตามแผนทุกประการและทูลเจ้าชายว่าเมื่อข้าเชิญพระราชธิดาขึ้นประทับบนต่างแล้วคนตายที่อยู่ใต้ต่างจะต้องจามขึ้นและลุกขึ้นไล่กวดจับคนที่เห็นก่อนพวกท่านจงแสดงบทบาทให้สมจริงสมจังข้าราชบริพารของเจ้าชายได้ยินเช่นนั้นต่างก็เข้าแอบคอยดูเหตุการณ์ห่างๆด้วยท่าทางตื่นเต้นตลอดเวลาฝ่ายแม่มดเมื่อพระราชธิดาเสด็จมาถึงก็เชิญให้เสด็จประทับนั่งบนตั่งทันใดนั้นเสียงจามของเจ้าชายก็ดังขึ้นใต้ตั่ง2-3ครั้งติดต่อกันแม่มดทำเป็นร้องลั่นตกใจวายตายแล้วผีหลอกพลางลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นข้าราชบริพารที่ยืนเฝ้าดูอยู่ต่างก็ทิ้งอาวุธเพ่นหนีป่าราบเพราะเข้าใจว่าศพที่นอนอยู่ใต้ตั่งฟื้นขึ้นหรือไม่ก็ผีหลอกส่วนเจ้าชายที่เฝ้าคอยที่อยู่เห็นได้โอกาสจึงลุกออกมากอดพระราชธิดาไว้มิให้เพ่นหนีตามเขาไปด้วยเมื่อชี้แจงให้ฟังแล้วก็ตกลงใจร่วมกันปฏิบัติตามแผนของแม่มดทุกประการเสร็จแล้วจึงส่งพระราชธิดากลับวังหลวงฝ่ายแม่มดเมื่อเสร็จพิธีการ

อุบายของตนแล้วก็เข้าเฝ้าทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพาราณสีทรงทราบพร้อมกับเสริมว่าพระราชธิดาของพระองค์กับเจ้าชายรักใคร่ชอบพอกันมากไม่สมควรที่พระองค์จะทรงขัดขวางมิให้ทั้งสองอภิเษกสมรสกันเลยเพคะพระเจ้าพาราณสีได้สดับดังนั้นก็ทรงเห็นใจจึงพระราชทานสมบัติให้พระเจ้าหลานเธอพร้อมทั้งจัดการอภิเษกสมรสพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นอัครมเหสีส่วนพราหมณ์ผู้ทายลักษณะดาบจนทำให้จมูกของตนแหว่ง

0: ส่วนพราหมณ์ผู้ทายลักษณะดาบจนทำให้จมูกของตนแหว่งก็ได้เป็นมหาดเล็กของพระราชาองค์ใหม่ด้วยวันหนึ่งพราหมณ์จมูกแหว่งเขาเฝ้ายืนรับใช้อยู่บริเวณที่มีแสงแดดส่องจมูกเทียมของเขาถูกแสงแดดนานเข้าก็ละลายหลุดตกลงทำให้ต้องก้มหน้าด้วยความอายพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทอดพระเนตรเห็นจึงปลอบว่า
1: ท่านอาจารย์ท่านอย่าเสียใจไปเลยเราทั้งสองได้อะไรมาเพราะเหตุอย่างเดียวกันคือท่านจมูกแหว่งเพราะจามแต่เราได้ราชสมบัติและพระราชธิดาเพราะจามดังนั้นเราจึงเห็นใจท่าน
0: ครั้นแล้วจึงรับสั่งให้ช่างทำจมูกเทียมอันใหม่ให้พราหมณ์คนนั้นและทรงโปรดให้เขาไม่ต้องมายืนรับหน้าที่เฝ้ารับใช้ภายนอกอีกต่อไปคงให้เฝ้ารับใช้อยู่ภายในวังหลวงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าเรื่องหลายเรื่องแม้มีเหตุอย่างเดียวกันแต่ให้ผลร้ายกับอีกคนหนึ่งกลับให้ผลดีมีคุณนับประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้เนื่องมาจากการตั้งเจตนาดีและชั่วต่างกันนั่นเองคนที่มีเจตนาดีตั้งใจมุ่งมั่นในความดีสิ่งที่ดีและทำดีด้วยเจตนานั้นย่อมได้รับผลดีตอบแทนเหมือนเจ้าชายผู้เป็นหลานชายของพระเจ้าพาราณสีส่วนผู้มีเจตนาชั่วมุ่งทำแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ร้ายป้ายสีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วยเจตนาชั่วนั้นในที่สุดย่อมได้รับผลร้ายตอบแทนเหมือนพราหมณ์ทำนายบาปฉะนั้น

ความเจริญนั้นมักจำแนกเป็นสองอย่างคือความเจริญทางวัตถุอย่างหนึ่งและความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ่งยิ่งกว่านั้นยังเห็นกันว่าความเจริญอย่างแรกอาศัยวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์ส่วนความเจริญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจรรยาเป็นปัจจัยแท้จริงแล้วความเจริญทางวัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดีหรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดีมิใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ทั้งนี้เพราะสิ่งที่เราพยายามจะแยกจากกันนั้นมีมูลฐานที่เกิดอันเดียวกันคือความจริงแท้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ถึงพยายามจะแยกจากกันอย่างไรอย่างไรที่สุดก็จะรวมลงสู่กำเนิดเดียวกันแม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุดเดียวกันคือความสุขความพอใจของทุกคนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศนียบัตรและอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรณหอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2520

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ตัวมาเนี่ยพูดดีทุกคนเนี่ยขี่รถเบนซ์ขี่รถบีเอ็มยี่ห้อดีๆไปลำโอ้โหพูดดีหายไปเลยรถติดหน่อยก็ด่ากันนี่ฮะด่าได้ปากไม่ได้ก็ด่าในใจเองดีด่าใครไม่ได้ก็ด่ามันในรถเองดีอย่างเงี้ยอุตส่าห์ขี่รถพูดดีมาแล้วนะใจมันยังพูดดีไม่ได้เราโมโหนะโยมใช่ไหมแต่ถ้าพูดดีจริงๆต้องไม่ด่าเขานะพูดดีจริงๆต้องไม่ด่าต้องไม่โกรธพูดดีแปลว่าอยู่ดีกินดีใจดีอยากพูดดีนะไม่ใช่พูดดีแต่ที่แต่งเนื้อแต่งตัวมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่ๆโตๆมีตำแหน่งสูงๆเงี้ยแล้วก็บอกว่าพูดดีไปนั่งอยู่ในรัฐสภาแล้วพูดดีแล้วด่ากันอย่างเงี้ยมันก็ไม่พูดดีใช่ไหมฮะพูดดีไม่ได้เงี้ยพูดดีต้องไม่ด่ากันไม่โกรธกันไม่ทะเลาะกันนั่นก็เรียกพูดดีมาพุทธเจ้าท่านสอนให้พระเป็นผู้ดีไงเวลาไปบวชเป็นพระแล้วอาตมาเจริญพรโยมแม่โยมพ่ออย่างเงี้ยไอ้อีมึงกูในวัดไม่ได้เป็นพระห้ามไอ้อีมึงกูนะท่านสอนให้ความเป็นผู้ดีเอาเชื้อกษัตริย์มาสอนนะ ตอนนี้คนเราความเป็นผู้ดีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าผู้ดีมีขอบเขตแค่ไหนเขาคิดว่าเขาผู้ดีแล้วเขามีเงินเป็นผู้ดีแล้วเขามีตำแหน่งสูงเป็นผู้ดีแล้วเขามีบ้านช่องใหญ่โตมีเงินมีทองเป็นล้านเนี่ยผู้ดีแล้วไม่ใช่ผู้ดีนะฮะผู้ดีมันต้องใจดีผู้ดีต้องไม่ด่ากันไม่ทะเลาะกันเวลาด่ากันทะเลาะกันผู้ดีไม่ยอมไม่ผู้ดีเลยใช่ไหม เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องแก้ไขธรรมะแก้ไขเหมือนก็สมัยพระพุทธสมัยก่อนนะเจ้าไปดินเขาบอกเอ๊ะตัวจังไหลเนี่ยมันมียังไงเพราะว่าไอ้ตัวจังไหลเนี่ยเข้าบ้านใครพังหมดอยู่เมืองใครก็พังหมดตัวจังไหลเนี่ยถ้าใครจับตัวจังไหลได้มีบ้านเมืองคงจะอยู่โยมเย็นนะเพราะตัวจังไหลไม่มีแล้วเนี่ย นี่ก็ดาวไอ้จังไหลไงนะจังไหลเข้าบ้านใครบ้านไหลบ้านนั้นเนี่ยจังไหลเข้าเมืองใครจะเข้าประเทศไหนพังบ้านนั้นก็เลยเจ้าบดินก็คิดตัดต้นไฟเลยตัดต้นลมก่อนที่ไฟจะไหม้อย่างเงี้ยตัดตัวจังไหลดีกว่าบ้านเมืองเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขจะได้หมดจังไหลสักทีก็เป่าประกาศเลยบอกใครจับตัวจังไหลได้จะให้รางวัลอย่างงามนะฮะไอ้พวกอมาตย์ทั้งหลายก็หากันใหญ่เลยไปถามคนเฒ่าคนแก่ตัวจังไหลเป็นยังไงใครรู้จักไหมไอ้นั่นก็บอกกูเกิดมาตั้งท้องพ่อท้องแม่รู้ไม่เคยเห็นตัวจังไหลสักทีแต่ก็ได้ยินเขาว่าจังไหลจังไหลเข้าบ้านใครมันที่นาดบ้านนั้นที่หายบ้านนั้นจะจับยังไงได้ตัวจังไหลทุกคนก็ได้ยินชื่อมานานนะเกิดมาแต่ครั้งไหนก็ได้ยินว่าตัวจังไหล ในชาวดินก็เลยเป่าประกาศไปเจนคนไปถึงฤาษีบำเพ็ญตบะในป่ารับบวชงอกท่านฤาษีรู้จักตัวจังไหลมั้ยกูรู้จักตัวจังไหลผมไม่รู้จักเลยเนี่ยจะไปดินให้มาเป่าประกาศให้หาตัวจังไหลจะได้จับตัวจังไหลไปทำลายซะบ้านเมืองจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาเดี๋ยวจะจับจังไหลให้คนเรามีปัญญาจับตัวจังไหลได้นะโยมแม้แต่เจ้าบิดินนี่มีเงินมีทองเป็นใหญ่เป็นโตยังจับตัวจังไหลไม่ได้โยมนะคนต้องมีธรรมะจึงจับตัวจังไหลได้นะเหมือนตัวจังไหลตัวโกรธโยมใครจับได้ไหมจับได้ไหมใครจับได้ไหมคนโง่จับได้ไหมเจ้าถีจับตัวโง่ตัวโกรธได้ไหมพระเจ้าบิดินจับตัวโกรธได้ไหมนายกรัฐมนตรีจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้ด็อกเตอร์จับตัวโกรธได้ไหมเฮ้ยนี่กรมโรงงานเภสัชกรใครจับตัวโกรธได้ไหมไม่ได้นะเวลาโกรธก็แหลกเลยจับไม่ได้
มันจับไม่ได้ถึงจึงได้โกรธกันทุกวันถึงได้ทะเลาะกันทุกวันใช่ไหมแต่มีคนจับตัวโกรธได้นะเดี๋ยวจะบอกให้ใครจับได้แต่มีคนจับตัวโกรธได้ก็เหมือนฤาษีได้มีธรรมะจับตัวจังไรได้จับด้วยปัญญาโยมตัวโกรธมันไม่มีตัวตนใช่ไหมโยมแล้วโกรธไม่มีตัวตนมันมีตัวโกรธมีตัวพยาบาทมีตัวอิจฉามีตัวริษยาโอ้โหเยอะเลยมันอยู่ในนั้นลูกหลานมันเต็มหมดฮะเวลามันเกิดตัวเดียวมันงอกออกมาตั้งหลายอย่างเหมือนกับแบคทีเรียนะฮะแบคทีเรียมันเกิดตัวเดียวมันขยายเชื้อเอาตั้งเยอะไวรัสตัวเดียวขยายเชื้อตั้งเยอะนะฮะทีแรกมันเกิดแค่คนเดียวใช่ไหมไวรัสแบคทีเรียพอติดต่อนะโอ้โหไปได้ตั้งหลายคนยิ่งไวรัสดีอันนี้กำลังน่ากลัวใหญ่เลยฮะให้เข้าไปฝรั่งตายทุกวันทุกวันเนี่ยไวรัสเอดนะฮะขยายเชื้อให้กันได้ และไม่มียาฆ่าให้ตายด้วยไวรัสตัวโกรธนี่ถ้าพูดกันแล้วก็เหมือนไวรัสนะฮะที่ฆ่าตายยากก็เหมือนตัวเอดนะฮะตอนนี้เสร็จแล้วฤาษีก็บอกให้ไปตัดกระบอกไม้มาฤาษีก็แอบขายไอ้ชั้นหมากนะ แอบขายชั้นหมากที่มันแห้งๆอ่ะใส่เข้าไปในกระบอกแล้วก็ปิดอย่างดีปิดไว้เอาไอ้ใบตองอัดปากกระบอกไว้สมัยก่อนพวกสารพวกอะไรที่จะไปทงส่งถึงเจ้าแผ่นดินหรือส่งอะไรก็ต้องใส่กระบอกไม้งั้นใส่บอกไม้ไผ่กระบอกอมาตย์บอกเองนะพอไปถึงที่พระเจ้าแผ่นดินแล้วอย่าเปิดเลยไม่ได้นะแล้วไปตำทางห้ามเปิดในตัวจังไรมันจะบินหนีไปนะเองต้องไปเปิดในท้องพะโลงให้คนมาเยอะๆและให้ดูกันว่าตัวจังไรจับตัวจังไรได้แล้วให้มาดูกันให้เปิดในท้องพะโลงพระเจ้าแผ่นดินก็ดีใจนะบ้านเมืองกูจะหมดจังไรเลยคนนี้จับตัวจังไรได้แม่ฤาษีนี่เก่งจังตอบโจทย์ทางไลน์มาได้แต่ก็บอกมาอามาก็ดีใจจะได้รางวัลอย่างงามก็พระเจ้าแผ่นดินก็มาเปิดท้องพะโลงเปิดดูมันก็บอกมันลึกเนี่ยตัวทั้งหลายอยู่คนมันก็มองไอ้คนแก่ๆหน่อยก็ตามองมันดำๆดูข้างในเป็นไงตัวทั้งหลายเป็นไงกูดูมั่งนั่งดูรูปร่างเหมือนเขียดนะนายดูคนไม่ใช่เหมือนตะปาดนายดูคนเหมือนอึงนายเหมือนคางคกดูกันไปดูมาเถียงกันเป็นแซ่แซ่เลยคนนี้กูเชื่อตากูว่ากูดูแม่นกว่ากูเขียดนะไอ้มึงมันตาคนแก่แม่แน่ใจเถียงกันไปเถียงกันมาทะเลาะกันทั้งท้องพะโลงเลยจะตีเขาแล้วคือคนนี้เกิดจะตีก็เพราะไอ้ตัวจังไรมันมองไม่เท่ากันพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นดิทำไมเกิดเรื่องกุลาหลโหตัวจังไรนี่ร้ายจริงๆแค่มองหน่อยเดียวก็จะตีกันทั้งท้องพะโลงทะเลาะกันหมดเลยมึงกูตาดีมึงตาไม่ดีโอ้โหตัวจังไรอยู่เมืองนี้ไม่ได้เอ้าพาออกมาเลยก็บอกเผาไปทิ้งพาตัวจังไรออกมาเพราะดูแล้วเนี่ยไม่รู้รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเพราะมันอยู่ลึกพาออกมาเลยเป็นฉันหมากเสียท่าเลยสิยังไงโยมเข้าใจไหมตัวจังไรอยู่ที่ไหนโยมนะจับได้ไหมพระเจ้าแผ่นดินจับตัวจังไรได้จับได้แล้วบ้านเมืองกูเจริญคราวนี้เองจับตัวจังไรได้ทุกคนต่อไปนี้ให้รักกันสามัคคีกันจงน้ำหนึ่งใจเดียวอย่าทะเลาะกันคนเราเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอยู่กันไม่กี่วันก็ตายช่วยกันทำมาหากินให้บ้านเมืองเจริญให้น้ำไปให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอย่าทะเลาะกันเฮ้อถ้าไม่ทะเลาะกันคนจะไม่มีจังไรเลยถ้าไม่โกรธกันไอ้ตัวโกรธในตัวจังไรต่อไปนี้พวกเราเลิกทะเลาะกันเลิกโกรธกันหมดตัวจังไรใช่ไหมทำได้ไหมสมัยก่อนเขาก็ฉลาดนะคนนั้นโยมนะจะหาว่าคนสมัยก่อนไม่ฉลาดเขาจับตัวทางไหลได้อะแต่คนสมัยนี้จับไม่ได้โยม
จะฉลาดได้ยังไงตัวโกรธนี่นะฮะตัวโกรธเนี่ยเข้าอยู่บ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นโยมใช่ไหมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่จบจะต้องแยกที่นอนกันทุกวันเนี่ยสามีต้องไปหาเมียน้อยก็เพราะไอ้เรื่องตัวนี้เนี่ยฮะพอทะเลาะกันไม่จบอยู่กันบ้านไม่ติดก็เพราะว่าใจเราไม่ยอมแพ้กันไม่ยอมละตัวโกรธทิฏฐิมานะมันโตขึ้นทุกวันทำไมมันจึงได้เป็นมากอะโยมเมื่อก่อนทำไมมันเป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนมันไม่โตความโกรธมันไม่โตเพราะเมื่อก่อนเราเป็นเด็กใครว่าอะไรเราก็เถียงไม่ได้เมื่อก่อนเราเป็นนักเรียนใครว่าอะไรเราก็ไม่เถียงก็เราเป็นนักเรียนเมื่อตอนเราเป็นลูกเขาว่าไงเราก็เป็นลูกที่ตอนนี้เราเป็นไรโยมเมื่อตอนเราเป็นลูกน้องใครว่าไงก็ไม่เป็นไรอีตัวนี้พอมันโตขึ้นทุกวันใช่ไหมตอนนี้ฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอายุเท่านั้นฉันอายุเท่านี้ฉันผ่านโลกมาเท่านั้นอะไรแล้วมันโตทำให้เกิดตัวนี้ขึ้นมามากใช่ไหมมันมีตัวตนมากตัวนี้มันจึงได้ใหญ่ขึ้นมันเหมือนมันสร้างฐานมันมาอย่างมากมันไม่ยอมใครไม่ยอมแพ้ใครเคยพูดมามากเคยคิดมามากเคยทำมามากเคยเที่ยวมามากเคยกินมามากเคยประสบการณ์มามากมันไม่มากขึ้นทุกอย่างมากเลยเป็นไงโยมมากแล้วยอมคนน้อยไม่ได้มันต้องมากต่อไปอีกใช่ไหมเหมือนคนกินเหล้าแข่งกันอ่ะอุ้ยกูเนี่ยกินมานานแล้วกูเนี่ยเมายากยังไงต้องพยายามกินไม่ให้เมากับคนอื่นสองขวดกูก็ไม่เมาสามขวดก็เมาคือจะพยายามเป็นขอทองแดงให้เมาน้อยกว่าคนอื่นกินจนตายโยมเพื่อชนะความเมาหรือเพื่อชนะให้ตัวเองเป็นคนกินเหล้าเก่งเพื่อคนเพื่อนๆจะได้ยอมรับว่าไอ้เนี่ยขอทองแดงไอ้เนี่ยตายก่อนเขาฮะไอ้คนยอมแพ้เขาโอ้ไม่ไหวแก้วเดียวหมื่นแล้วกลับบ้านละกูไม่ไหวหรอกสองแก้วสามแก้วบอกพอแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วบอกไม่สู้ไอ้นั่นรอดตายโยมไอ้ตัวสู้นั่นตายฮะเป็นไงโยมมันสะสมไปมากคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองสำคัญตนผิดนะใจเราเหมือนกันโยมถ้าเราคิดว่าเรารู้มากเราโตมากเราทำงานมากเราเข้าใจมากต้องมีความเห็นทุกอย่างว่าตัวเราเนี่ยสำคัญแล้วจะทำให้จิตเราเนี่ยไม่เบิกบานทำจิตของเราเนี่ยให้เศร้าหมองทำให้เราเนี่ยตัวตนพวกนี้มันหลงทำให้เราเห็นผิดทำให้เราเป็นคนมีทุกข์นะไม่สามารถจะกำจัดทุกข์ที่อยู่ในใจเราได้เลยสามารถไปว่าคนโน้นได้ด่าคนนี้ได้ทุกคนยอมรับตัวเองได้แต่ใจเราสิเราแก้ไม่ได้เราปลดเปลื้องทิฏฐิมานะตัวตนออกไปไม่ได้มันเศร้าหมองอยู่มันขุ่นข้องอยู่มันคิดอยู่มันปรุงแต่งอยู่นี่เรื่องจิตใจถ้าเราจับตัวนี้ได้โยมพุทธเจ้าก็บอกว่าวิปัสสนาญาณเท่านั้นที่จะจับได้นะไม่ว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีพระราชาเจ้าดินให้เรียนจบด็อกเตอร์มาจากประเทศไหนก็จับตัวนี้ไม่ได้จับตัวร้ายตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวจิตทิฏฐิมานะตัวโกรธตัวนี้ฮะจิตดวงนี้ต้องทำให้เบาบางทำให้มีสติเดินยืนนั่งนอนกินคิดนึกรู้ทันจิตตัวเองได้ตัวนี้จึงจะจับได้แต่ถ้าปกติคนธรรมดานี่จับไม่ได้โยมไม่รู้หรอกเขาโกรธเขาก็โกรธไปนั่นแหละโกรธไปคิดว่าเขาโกรธดีเขาก็คิดว่าความโกรธเขาดีเขายังเป็นตัวตนของเขาอยู่เขากลายเป็นพอใจในความโกรธเขาด้วยซ้ำแบบว่าเมื่อกี้กูไหว้คนนั้นเข้าไปแล้วเนี่ยสบายใจแล้วเนี่ยฉันเถียงคนนั้นฉันด่าคนนี้ฉันโกรธคนนั้นฉันโกรธคนนี้กลายเป็นว่าโกรธไม่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนใจเราจะไม่มีความสุขเลยนะธรรมะคำสอนเจ้าเนี่ยท่านให้มาปฏิบัติกับงานประจำวันถึงเมื่อเราทำงานแล้วโกรธจะมีความสุขไหมโยมทำงานแล้วกังวลจะมีความสุขไหมทำงานแล้วห่วงหน้าพะวงหลังจะสุขไหมโยม
นี่เนี่ยคือตัวทุกข์ของประจำขันธ์เขาเรียกว่าขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์เนี่ยมันยังไม่ถึงห้าเราโยมมันแค่หนึ่งเดียวก็เป็นทุกข์นะแต่นั่นเรียกว่าคนที่จะทำงานให้มีความสุขได้เนี่ยคือคนที่รู้ใจตัวเองคนรู้ใจตัวเองมีกี่คนโยมคนรู้ใจเพื่อนมีใช่ไหมคนรู้ใจเพื่อนไม่ขัดขอเพื่อนรู้ใจเพื่อนแต่ที่จริงนะไม่รู้ใจหรอกแต่ไม่ขัดขอเพื่อนคนรู้ใจสามีทำไงโยมไม่ขัดขอสามีภรรยามีรักมากเลยภรรยาคนนี้หวานตลอดเลยคนที่ไม่ขัดใจภรรยาภรรยารักโดยสามีคนนี้ดีมากเลยรู้ใจฉันรู้ใจลูกไม่ขัดขอลูกเลยโอ้ลูกรักเป็นเพื่อนกับลูกลูกชอบเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนรู้ใจลูกถ้าลูกรู้ใจพ่อแม่จะโอ้ยังลูกดีใหญ่เลยคนนี้นี่ลูกดีมากลูกฉันรู้ใจพ่อแม่ฉันได้ลูกดีอาจารย์รู้ใจลูกศิษย์เข้าใจความเป็นอยู่ของลูกศิษย์เข้าใจความรู้สึกของลูกศิษย์สามารถพูดให้ถูกใจลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เข้าใจอะไรได้ดีแต่คนที่รู้ใจกันในจริงๆเนี่ยมันไม่มีแต่ลักษณะภายนอกว่ารู้ใจกันนะแค่ว่ารู้ใจกันเจ้านายรู้ใจลูกน้องเป็นไงโยมไม่ด่าไม่ข่มขู่ลูกน้องเห็นให้เกียรติแก่ลูกน้องเห็นความสำคัญลูกน้องรู้ใจเจ้านายเป็นไงโยมทำตามเจ้านายสั่งแล้วก็เคารพรักซื่อตรงแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามลูกเจ้านายก็สบายใจลูกน้องก็สบายใจแต่ถ้าเราอยู่กับคนรู้ใจดีไหมโยมดีไหมเราอยู่กับคนรู้ใจเนี่ย100คนเท่ากับอยู่คนไม่รู้ใจคนเดียวหนักใจกว่าใช่ไหมแล้วอยู่คนเยอะๆเนี่ยรู้ใจเราทุกคนโอ้โหสบายมองหน้าก็มองกันสนิทตาฟังก็สนิทหูแต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่รู้ใจเพียงคนเดียวเนี่ยขวางใจจังเลยข้องใจว่าคนที่ย้ายงานแต่คนเดียวย้ายงานหนีงานออกจากงานปัญหาเรื่องงานจากคนคนเดียวที่ไม่รู้ใจกันนะแต่คนเราที่ทำอะไรให้มีความสุขได้เนี่ยคนรู้ใจกันทำไงเราจะเรียนวิชารู้ใจกันได้โยมได้ไหมรู้ใจสามีรู้ไหมว่าสามีชอบอะไรแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรามีทิฏฐิเราก็รู้ว่ามันชอบนี้แต่กูไม่ชอบมันอะทำตามไม่ได้รู้ว่าภรรยาชอบที่จะทำไม่ได้เพราะตัวเองทำตามที่ตัวเองชอบใช่ไหมโดยมากเราก็รู้นะว่าภรรยาชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบอย่างนี้เราก็รู้ว่าสามีชอบนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราทำตามอย่างนี้เพราะเราชอบอย่างนี้รู้ว่านายชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะเราชอบแบบนี้เราก็รู้ว่าลูกน้องชอบอย่างนี้แต่เราทำตามไม่ได้เพราะนายไม่ได้ชอบอย่างลูกน้องใช่ไหมรู้ว่าลูกเนี่ยชอบอย่างนี้แต่เราทำตามลูกไม่ได้เพราะพ่อแม่ชอบอย่างนี้ในพ่อแม่ก็รู้ว่าลูกพ่อแม่ชอบอย่างนี้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ชอบแต่ทำตามไม่ได้เพราะรู้ว่าตัวเองชอบแบบนี้พ่อแม่ไม่ต้องการให้ลูกเนี่ยเที่ยวใช้เงินเปลืองคบเพื่อนไม่ดีอยากให้ได้ลูกพูดจาเรียบร้อยเรียนเก่งๆว่างอนสอนได้ลูกก็รู้ว่าพ่อแม่ต้องการอย่างนี้แต่ตัวเองทำไม่ได้เพราะมันทำยากเพราะมันมีเพื่อนชวนเที่ยวเพื่อนชวนใช้เพื่อนชวนพูดจาไปในทางสนุกที่จะทำตามพ่อแม่เนี่ยมันยากเพราะมันฝืนใจเพราะพ่อแม่เองก็ทำไม่ได้เพราะตอนพ่อแม่เป็นเด็กพ่อแม่ก็ทำไม่ได้แต่นี้มาเป็นเด็กเราเป็นเด็กจะให้เราทำตามได้ยังไงก็ทำไม่ได้ฝืนใจตัวเองนะภรรยาก็เหมือนกันนะก็รู้ว่าสามีนี่ชอบนี่แต่ฉันทำไม่ได้

ันเป็นคนละใจอ่ะรู้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าฉันจะเอาชนะใจเธอนะไม่ยากอ่ะเพราะฉันรู้นิสัยเธออยู่แล้วแต่ฉันไม่ยอมเนี่ยภรรยาบางคนนะรู้ว่าสามีชอบเงี้ยแต่ว่ารู้แต่ทิฏฐิมันมีตัวเองก็มีความรู้เหมือนกันก็เลยยอมไม่ได้มันก็เลยมีการอะไรมีการเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ตลอดเวลาพูดเมื่อไรก็ขัดใจกันเมื่อนั้นกระทำเมื่อไรก็ขัดใจกันเมื่อนั้นความเห็นเลยไม่ตรงกันเพราะยอมกันไม่ได้เพราะไม่รู้ใจกันนะแต่ถ้ารู้ใจเนี่ยนะตอนนี้ทำไงปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วในสังคมทุกวันนี้โยมใช่ไหมโยมปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาสังคมที่ไม่รู้ใจกันและที่รู้ใจไม่ตามใจกันและก็ขัดใจกันทุกวันนี้ขัดใจกันใช่ไหมทำยังไงจะไม่ขัดใจเขาปัญหามีอย่างเดียวเหมือนอย่างที่พระเจ้าแผ่นดินจับเอากระบอกมันมาเผาไฟอย่างนั้นแล้วก็ให้ทุกคนเลิกโกรธกันก็คือว่าทุกคนต้องแก้ใจตัวเองถ้าเราจะอยู่กับคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครก็ได้ถ้าบุคคลนั้นเนี่ยแก้ใจตัวเองนะถ้าทุกคนนั้นแก้ใจตัวเองด้วยกันไม่โกรธไม่คิดในแง่ร้ายคนอื่นใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญฉันก็ดูใจตัวเองว่าฉันเป็นอย่างไรดีตามเขาไหมชั่วตามเขาไหมสุขตามเขาไหมทุกข์ตามเขาไหมเราใจเราเป็นไงภรรยาพูดอย่างนี้เราเป็นยังไงสามีพูดอย่างนี้เราเป็นไงเราทำใจของเราได้ไหมคนในที่ทำงานพูดอย่างนี้เป็นยังไงเราวางเฉยได้ไหมนายพูดอย่างนี้ลูกน้องพูดอย่างนี้เราวางเฉยได้ไหมถ้าเราเนี่ยนะรู้ใจตัวเองนะถ้ารู้ใจตัวเองว่าโกรธยังไงไม่โกรธยังไงสุขทุกข์ยังไงคนเราถ้ามองใจตัวเองได้นั่นแหละบุคคลนั้นอยู่กับใครก็ได้เป็นพ่อที่ดีเป็นแม่ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นนายที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเพราะคนนั้นรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนสมถะวิปัสสนาเนี่ยรู้ใจตัวเองถ้าสมถะวิปัสสนารู้ใจตัวเองเนี่ยมันก็จะจบกันนะรู้ใจตัวเองเนี่ยจบกันตอนนี้ถ้าหากว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ใจตัวเองเนี่ยยากที่จะอยู่กับใครโยมนะยากที่จะอยู่ใครบางคนไม่แต่งงานก็ดีแล้วโยมพอแต่งงานก็ทะเลาะเขาใจตัวเองยังไม่รู้ไปรู้ใจใครใช่ไหมดีถ้าไม่แต่งงานสมาว่าเป็นโสดก็ดีแล้วบางคนนะสมัยนี้ไม่แต่งงานก็ดีเพราะอยู่ที่วัดนี่เห็นปัญหาเยอะเลยพ่อแม่อย่าร้างกันทะเลาะกันเด็กมีปัญหาเยอะเลยฮะพอได้ลูกมาก็สอนลูกไม่เป็นเพราะตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้ใจสามีใช่ไหมเพราะที่สุดลูกไม่มีปัญหาเพราะตัวเองไม่รู้ใจลูกแล้วก็สอนลูกไม่เป็นเพราะที่สุดลูกไม่มีที่พึ่งทางใจก็ไปคบเพื่อนคบเพื่อนไม่ดีก็ไปในทางที่ไม่ดีเพราะสุดตัวเองก็รังเกียจลูกตัวเองเลี้ยงไม่ได้เอาไม่อยู่ปัญหาสังคมเอาไปไว้วัดนี่ยังไม่ใช่แหล่งสุดท้ายนะโยมนะถ้าวัดอบรมไม่ได้ก็ส่งหมู่บ้านปัญญาไปบ้านเมตตาไปนี่วัดกำลังรับภาระอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าการที่ไม่รู้ใจกันพ่อแม่ไม่รู้ใจกันสามีภรรยาไม่รู้ใจกันแล้วก็ไม่รู้ใจลูกตัวเองแต่งได้เลี้ยงเขาให้ดีสิใช่ไหมฮะรับผิดชอบให้ดีตัวเองแต่งได้จะมีลูกก็ต้องว่าลูกเราจะมาจะควบคุมลูกเราคนโทนลูกเราให้มีอนาคตให้ได้ให้อยู่ในโอวาทเราไม่ใช่นึกอยากแต่งก็แต่งแต่งแล้วก็อย่าล้างแต่งแล้วก็ลูกก็มีปัญหาในสังคมอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มาอยู่โน่นไปดิสโก้แล้วก็ไปด่าลูกไม่ดีที่จริงลูกมันดีแต่พ่อแม่มีปัญหาเองใช่ไหมฮะไม่มีแก้ที่ลูกมันแก้ที่พ่อแม่แต่เราไปโทษที่ลูกไม่ได้นะฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพุทธเจ้านิยมแก้ปัญหาที่ใจนะถ้าเราเข้ากับใครไม่ได้อย่าไปโทษเขาไม่ดีนะเด็กนักเรียนตอบตกหาว่าครูในลำเอียงถูกไหมโยมไอ้คนนั้นน่ะเรียนเก่งสู้หนูไม่ได้หรอกแต่มันได้แต่หนูนี่สอบตก
ครูนี่ลำเอียงอ่ะเพราะไม่เคยไปคุยกับครูจะได้เลยโยมแต่เขาไม่ได้ดูตัวเองว่าเขานะอาจจะบกพร่องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนไม่รอบคอบก็ได้อาจการเวลาตอบเขาจะไม่ทบทวนนึกจะตอบก็ตอบส่งไปแบบให้ตัวเองเก่งก็ได้แต่คนเราไม่มั่นใจตัวเองหรือไม่ทบทวนก็อาจจะตกได้แต่คนที่มันไม่เก่งแต่มันทบทวนแล้วทบทวนอีกตัดสินใจถูกต้องมันตอบถูกมันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไปโทษว่าครูให้คะแนนลำเอียงนายโยมนะนี่เรื่องของมโนกรรมนี่เรียกว่ามโนกรรมแก้กรรมตัวนี้แก้หมดเลยโยมนะพอมโนกรรมนี่ดีแล้วอโหสิกรรมนะพอแก้กรรมตัวนี้ได้เนี่ยอโหสิกรรมเหมือนองคุลิมานายโยมฆ่าคนเป็นพันคนพอท่านสละพอท่านเมตตาปุ๊บพอท่านเห็นว่าโรคนี้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรจริงจังที่หลังยั่งยืนมันเป็นการกระทำที่เห็นผิดเห็นถูกเท่านั้นเองมันก็ปรงปฏิรักตามพระพุทธเจ้าจิตท่านก็สว่างพอจิตสว่างกิเลสครอบงำท่านไม่ได้ท่านก็เอาดวงจิตที่สว่างมาเป็นอารมณ์ท่านก็กินเดินนั่งนอนจิตของท่านก็ไม่มีกิเลสนั่นแหละก็ผลกรรมทำใจให้ที่มืดให้มันสว่างใช่ไหมแล้วได้ห้องเนี้ยเข้ามาแล้วมืดแล้วเปิดไฟให้สว่างแล้วมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนอยู่ในที่มืดมันไม่เห็นอะไรมันก็มองไม่ออกว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนรกยังไงก็มันอยู่ในที่มืดจะเชื่อได้ไงโยมไอ้คนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยพวกนั้นน่ะอยู่ในที่มืดนะไอ้คนที่เอ๊ะไม่เห็นนรกทุกทีไม่เห็นสวรรค์ทุกทีไม่เห็นนิพพานทุกทีมันอยู่ในที่มืดโยมแต่ถ้าคนถึงที่สว่างแล้วมันจะเห็นนะคนที่จะเห็นสวรรค์เห็นสวรรค์ได้ต้องสว่างสว่างสวยจึงจะเห็นจึงจะเห็นแดนสวรรค์คนจะถึงนิพพานน่ะสว่างที่สุดไม่มีอะไรจะมืดแล้วไม่มืดแล้วจึงถึงนิพพานถ้ามืดเลยเป็นปุถุชนคนโกรธนี่มืดมากคนโลภนี่มืดมากคนหลงนี่มืดมากเขาเรียกว่าตัณหาหน้ามืดเห็นไหมตัณหาหน้ามืดไม่รู้ว่าใครเอาทั้งนั้นแหละเพราะตัณหาหน้ามืดพอมันอยากได้มันก็หน้ามืดเนี่ยแต่ไม่มันหัวใจที่มันมีสมาธิปัญญาแล้วมันสว่างมันไม่มืดดังนั้นคนเราที่บอกว่านรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นนิพพานไม่เห็นนี่เขาเรียกว่ามันยังมืดอยู่น่าหน้ายังมืดอยู่ใจยังมืดอยู่แต่ทำไมจึงจะเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านค้นคว้านี่โยมก็เห็นสิไม่ได้มานั่งอยู่เฉยๆอย่างพวกเราอย่างพวกโยมค้นคว้าหลักของเพศสัจกรค้นคว้านี่โยมอยู่เฉยๆโยมรู้ได้ไหมโยมก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องค้นคว้ากันทุกวันเลยมันจึงจะรู้มูลรากของยามูลรากของโลกรู้มูลเหตุสมุฏฐานของยาของโลกเพราะอยู่เฉยไม่ได้การกระทำคือการความเพียรใจเราก็เหมือนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านรู้เนี่ยเพราะท่านไม่ได้อยู่เฉยท่านค้นคว้าท่านค้นยังไงโยมท่านค้นหาหลักของใจว่าจะให้ใจเนี่ยอยู่เฉยๆอยู่ได้ยังไงจะให้ใจสงบได้ยังไงท่านพอมีหลักของใจแล้วท่านก็อยู่ได้เลยหลักของท่านก็คือหลักของอนาปานุสตินิยมหลักอนาปานุสติเนี่ยหลักของใจอย่างคนเราทุกวันได้อยู่ได้ลมใช่ไหมโยมอยู่ได้ลมใช่ไหมพวกกระยำหยาบอยู่ได้ลมใช่ไหมถ้าสมมติโยมนอนหลับแล้วหมดลมตายไหมไม่ตื่นเลยใช่ไหมอยู่ได้ลมพระพุทธเจ้าท่านจับตรงนี้เองจับลมหายใจจับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนจับจนละเอียดจนจิตของท่านได้ไม่ไปคิดถึงใครคิดแต่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นจนจิตท่านเนี่ยว่างถึงนิพพานได้เพราะท่านมีหลักของลมมีหลักของใจฮะเหมือนกันเลยทุกคนเราก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยอยู่ได้ลมนะถ้าไม่มีลมอยู่ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้หายใจไม่สะดวกเลยเอจะอยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วหายใจขัดเท่าไหร่เนี่ยจะขัดน้อยกว่านี้ไปโรงพยาบาลได้แล้วแสดงว่าลมไม่

ดีละถ้าไปถึงโรงพยาบาลบอกหมดลมแล้วอ้าวตายแล้วนี่ไม่ใช่คนหรือผีนี่กลับมาที่เดิมไม่ได้แล้วก็ต้องไปที่อื่นเพราะไม่มีลมแล้วคนเราก็เป็นกันมากันมานานเลยใช่ไหมโยมพวกที่อยู่ไม่ได้ก็พวกหมดลมเหมือนกันนะโยมแต่ถ้าอยู่ทั้งถ้ายังไม่หมดลมอยู่ได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านจับธรรมชาติง่ายๆเนี่ยให้จิตของท่านว่างได้สงบได้แต่พวกเราลืมหลักของใจเองนะบุญก็อยู่ตรงนี้เองบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านเห็นตรงนี้เองท่านจับในตัวท่านนี่แหละฮะไม่ได้จับที่คนอื่นท่านมาดับความโกรธคนอื่นก็ดับที่ใจท่านดับที่ลมหายใจดับที่กายท่านมาดับอะไรศึกษาอะไรทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พุทธเจ้าศึกษาศึกษาที่ใจท่านทั้งหมดเลยเริ่มต้นท่านดูลมหายใจแล้วท่านก็ดูกายอาการ32พระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ยังไงโยมเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจไม่ไปคิดข้างนอกตัวตนเข้าใจไหมฮะเวลาเดินใจท่านก็อยู่กับเดินเวลานั่งใจท่านก็อยู่กับนั่งเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนเวลากินใจท่านก็อยู่กับกินท่านไม่ได้จิตทรงจิตออกข้างนอกเหมือนคนปุถุชนจึงเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันลีหันขวางแล้วไอ้เรานี่กินก็คิดถึงเรื่องโน้นกินก็คิดถึงที่นี่ไอ้โน้นก็อร่อยนี่ว่าไอ้นี่ก็อร่อยเดี๋ยวไปร้านโน้นเดี๋ยวไปร้านนี่ให้มันดีกว่านี้นี่กินแล้วเราไม่ได้จิตแต่ไม่อยู่ที่กินหันลีหันขวางอยากจะกินอย่างโน้นอย่างไม่เหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์กินแล้วจิตท่านมีพลังอยู่กับกินท่านไม่เอาจิตไปไว้อื่นจักแต่ว่ากินเวลานอนใจท่านก็อยู่กับนอนไม่ได้คิดเพ้อฝันไปอย่างอื่นกายนอนใจท่านก็อยู่ดูอยู่ดูกายนอนตลอดเดินกายท่านก็รู้ว่าตัวเองในเดินเท้าขวาเท้าซ้ายท่านดูการเดินตัวเองตลอดเวลาการเรียนเป็นพระอรหันต์คือการเรียนไม่โกรธคือคนเราพอใจอยู่กับตัวแล้วไม่โกรธเช่นเขาด่าปุ๊บเนี่ยเขาด่าปุ๊บได้ยินเสียงเนี่ยถ้าเป็นพระอรหันต์จะเป็นไงก็รู้แต่จักว่าเสียงเนี่ยเสียงมันอยู่ที่ด่ามันอยู่ที่หูเนี่ยแล้วก็ดับอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็รู้เฉยเขาก็ไม่โกรธแต่เราไม่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาด่าปุ๊บมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูเรื่องนี้กูไม่ได้เป็นอย่างนี้จิตของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่หูจิตเราไปปรุงแต่งอยู่ที่คนด่าทันทีไปอยู่ที่ปากคนด่าพออยู่ที่ปากคนด่าก็ระงับใจไม่อยู่มันออกข้างนอกก็โกรธอยากจะไปทำร้ายเขาอยากจะไปด่าตอบอย่างน้อยก็ด่าตอบเพียงนี้แล้วก็ด่าในใจก็ยังดีนี่คือจิตของเราที่ไม่สามารถจะดับอยู่ที่ตัวเองได้มันไปปรุงแต่งข้างนอกนะเมื่อเราไปเห็นอะไรเนี่ยรูปสวยเราก็ชอบเลยเราเห็นเราชอบเลยชอบเลยเพราะเราจิตของเราไปอยู่กับรูปโน้นเราไม่ได้อยู่แค่ตาว่าเออนั่นมันแค่รูปนะแค่รูปมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถ้าเราดูแค่ตาเห็นเท่านั้นรูปนั้นก็สลายหายไปไม่ชอบหรือถ้ารูปนั้นไม่สวยก็ไม่ไปติเตียนไม่ไปรังเกียจรูปนั้นเพราะมันเห็นจักแต่ว่าเห็นแค่ตาจิตมันไม่ออกข้างนอกจิตมันไม่ออกนอกตาจิตมันไม่ออกนอกหูมันก็เลยไม่โกรธมันก็เลยไม่รักมันก็เลยไม่ทุกข์นะพอมาดูแล้วไอ้ทำใจยากไปแล้วทำใจเพียงไม่ให้ไปดิ้นรนไปหาคนอื่นเท่านั้นน่ะนั่นแหละทางของพระอรหันต์เดินโยมที่เราเดินกันวุ่นวายนี่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตออกข้างนอกหมดเลยไปอยู่กับลูกไปอยู่กับหลานไปอยู่กับการไปอยู่กับไปคิดถึงแต่เรื่องข้างนอกเลยไม่เคยสงบเลยเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีสิทธิมากมายที่น่าจะดูตัวเองเรื่องปัญหาต่างๆคนเราที่ทะเลาะกันไม่ใช่ละโยมเพราะจิตมันไปปรุงแต่งที่เขาพูดเขาพูดตั้งหลายวันแล้วเอามาเก็บมาคิดเลยฮะนั่นเป็นสัญญาสัญญาวิปริตสัญญาวิปลาสสัญญามันค้างนะเขาชมเราว่าดีเราก็มาหลงคิดอยู่ตั้งหลายวันอีกฮะทั้งที่เขาชมเลิกไปแล้วเอามาฟุ้งซ่านอีกแล้วฮะอยากให้เขาชมต่อไปอีกเนี่ยคือนั่นคือมันไม่ใช่ดับอยู่แค่หูจิตมันไปอยู่ที่คนชมคนติดนี่คือทางที่เราเดินผิดใช่ไหมโยมทางที่เราเดินไม่ชอบแต่เราไปเดินมันก็เลยมีทุกข์กันทุกวันนี้เพราะเขาไม่ได้เดินตามธรรมะพุทธเจ้าเขาจึงมีปัญหาก็จะ

ตายนะโยมแก้ก็ไม่ตกหรอกนะถ้าจะแก้ตกต้องมองใจเรามองอยู่แค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่ใจใจถ้าเราเรียนรู้อย่างเงี้ยจะสนุกในการทำงานเราจะโกรธน้อยลงเราจะเผลอตัวน้อยคือให้เผลอตัวน้อยหน่อยถ้าเผลอทั้งวันนี่แย่ทั้งวันเลยนะแล้วเราก็ชอบเผลอใช่ไหมฮะชอบเผลอ เพราะเราไม่ได้ฝึกสติมันก็กลายเป็นคนเผลอทุกวันเนี่ยตัวหลงไปอันตรายถ้าเรารู้งี้ตัวหลงไปอันตรายตัวโกรธเนี่ยอันตรายอยู่แล้วตัวโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเบ้ารู้จักเบ้าไหมฮะเบ้าหลอมมาไว้ในใจอ่ะเบ้าเนี่ยนะมันละลายหมดทุกอย่างเลยโยมเอาตะกั่วเอาทองแดงเอาเหล็กเอาอะไรใส่เอาหินใส่มันละลายหมดเลยไอ้เบ้าเนี่ยแต่ว่าไอ้เบ้ามันไม่ละลายนะฮะถ้าละลายหมดก็เสร็จเลยแต่ว่าเอาอะไรไปใส่มันละลายหมดความโกรธเนี่ยเหมือนก็เอาเตาเผาเบ้าหลอมไปไว้ในใจนะโยมอะไรเข้าไปมันแหลกมาเลยฮะมันร้อนหมดเลยร้อนยิ่งเป็นยิ่งกระพันองศาอีกใช่ไหมฮะไอเตาเผานี่ที่มันร้อนเนี่ยเราทนได้ใช่ไหมคนรอหลอมอะไรให้มันสวยงามได้แต่ถ้าใจคนร้อนระโยมทำลายทุกอย่างเลยเอาไฟเผาบ้านก็เอาไฟเผาเมืองก็เอาฆ่ากันก็เอาตีกันก็เอามันร้อนจนทนไม่ไหวฉะนั้นความโกรธเนี่ยมันร้ายอันตรายเมื่อเอาเตาเผาไปไว้ในหัวใจหลอมมัน ละลายหมดแต่ถ้ามันเย็นละโยมถ้าเย็นมันดีใช่ไหมฮะถ้าเย็นแล้วมันเป็นกลายไปไอ้ของที่ไปรอหลอมมันกลายเป็นของดีไปเป็นของดีไปของประณีตไปทำได้ไหมโยมนะทำได้นะไม่หนักใจไม่หนักใจใช่คนเราทำใจทำยากนะข้างนอกมันทำง่ายนะทำง่ายนิดเดียวด่าเขาเนี่ยมันง่ายว่าเขามันง่ายดินทาเขามันง่ายโกรธเนี่ยมันง่ายแต่เราจะทำแบบไม่โกรธเนี่ยมันยากนะไม่ว่าใครยากไหมทั้งที่มันเรื่องไม่ดีแต่ว่ายากจะไม่ว่าใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้โกรธใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ดินทาใครเลยเนี่ยมันยากจะไม่ให้ติเตียนใครเลยมันไอ้ดีเนี่ยทำยากนะแค่ไม่โกรธนี่นะแต่โกรธนี่ทำง่ายทั้งที่ไม่ดีแต่คนก็ชอบทำนะแล้วทำอะไรเป็นไงเศร้าหมองทุกวันเนี่ยทำอะไรทุกวันทำอะไรทุกวันแต่คนเราไม่โกรธเนี่ยไม่โกรธสักวันเนี่ยสุขสบายแล้วก็ไม่ค่อยแก่ง่ายนะคนนอนหลับกินอิ่มนอนหลับคนไม่โกรธเนี่ยคืออาหารที่อร่อยพระเจ้าก็บอกอาหารที่อร่อยคือการเป็นคนไม่โกรธจะกินอาหารอร่อยแต่คนโกรธไม่กินไม่อร่อยเราติดคอหอยยอมเวลากินข้าวยอมทะเลาะกันยอมกินลงไหมถ้าพูดกันภาษาหยาบๆแบบชาวบ้านก็ทุบหม้อข้าวเลยเกลี่ยชามข้าวทิ้งเลยหนีเลยเพราะไม่อร่อยแต่ที่จริงมันอร่อยแต่ใจมันไม่ดีเองทั้งนั้นคนไม่โกรธกันกินข้าวอร่อยพระเจ้าจะบอกภิกษุพระภิกษุไปฉันเต็มบ้านโยมโยมก็ถามพระองค์อาหารประณีตไหมลงมาฉันเนี่ยอาหารประณีตไหมอาหารมีรสดีไหมพุทธเจ้าบอกว่าอาหารไม่ได้เป็นประมาณเรื่องรสอร่อยไม่อร่อยอาหารที่พระภิกษุจะฉันให้อิ่มได้สบายเนี่ยภิกษุจะฉันอาหารอิ่มและออกรสชาติเนี่ยมีความคุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้อาหารมันออกรสชาติกินแล้วไม่เกรงใจกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราคุ้นเคยกันแล้วก็กินอิ่มอร่อยเหมือนอย่างพวกเราชอบใจกินไปคุยไปเนี่ยอาหารอร่อยมันก็คุ้นเคยความคุ้นเคยทำให้ออกอาหารมีรสชาติแต่พระบางองค์เนี่ยไปถึงบ้านโยมก็มองพระพระนี่จะกินยังไงก็ทั้งที่พระเอกูจะกินยังไงเนี่ยพระก็เลยตักน้อยหน่อยตักนิดหน่อยกินไม่ค่อยลงเพราะกลัวโยมจะว่าอย่างนั้นเพราะความไม่คุ้นเคย
พระก็เลยกินนิดหน่อยทั้งอิ่มอาหารทั้งที่อาหารดีอร่อยแต่ว่ากินไม่หมดเพราะเกรงใจโยมเพราะความไม่คุ้นเคยแต่ท่านนิมนต์มาไม่บ่อยนะเข้าคุ้นเคยเหมือนบ้านญาติตัวเองเนี่ยอาหารเนี่ยกินได้มากทั้งที่ไม่อร่อยก็กินได้เยอะเพราะความคุ้นเคยเนี่ยพุทธเจ้าท่านเหตุผลท่านอย่างนั้นนะโยมอาหารไม่ใช่อยู่ที่การปรุงแต่งรสโยมมันจะกินมากกินน้อยอยู่ที่ความคุ้นเคยกับญาติกับเจ้าของอาหารนั้นเขาเรียกว่ากินมันเขยใหม่ใช่ไหมมันเขยใหม่อ่ะสมัยก่อนสมัยนี้คงไม่มีเขยใหม่แล้วพอจะแต่งก็คงจะเป็นเขยเก่าแล้วสมัยก่อนพอแต่งมาแล้วก็เป็นเขยใหม่ไปบ้านพ่อตาแม่ยายก็ไม่กล้าตักอะไรนะกลัวพ่อตาแม่ยายจะว่าเขาบอกกินมันเขยใหม่กินอะไรก็ไม่ค่อยกินกลัวเกรงเพราะจะต้องไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายกินข้าวมันเขยใหม่พอความคุ้นเคยแล้วก็เป็นธรรมดาก็กินได้เต็มที่นี่เรื่องใจนะโยมนะพอจะทำได้ก็ทำกันไปเราต้องลงมือปฏิบัติธรรมโยมนะเพราะเขาให้โอกาสเราแค่ลมหายใจชีวิตนี้เขาให้เรามาแค่ลมหายใจนั่นเองเขาไม่ได้ให้เราอยู่นานโยมนะเขาให้เราอยู่นานไหมโยมเขาให้ชีวิตเรามาแค่ลมหายใจมาทำความดีแค่มีลมหายใจถ้าหมดความดีเขาก็หยุดโยมทุกคนหยุดเราทุกคนหยุดพูดหยุดคิดหยุดทำทุกอย่างจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ไม่ได้เป็นขนาดเงินล้านมากองหน้ายังจับไม่ได้แล้วมันหมดลมยังใช้ไม่ได้เลยโยมบางคนเนี่ยบอกได้เลื่อนตำแหน่งปุ๊บเป็นใหญ่ปุ๊บยังไม่ทันจะไปนั่งเก้าอี้นั่นนะหมดลมซะก่อนเขาบอกขอให้แค่ลมนั่นเองก็อี้นั่นเขาไม่ได้ให้เลยอย่าไปหลงมากเกินไปหลงมากเป็นทุกข์มากคนเราทุกวันนี้หลงเยอะนะยิ่งเป็นราชการหน้าที่อะไรเนี่ยโอ้หลงกันเยอะเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเรื่องความตายความเจ็บทะเยอทะยานแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบสร้างพรรคสร้างพวกมาข่มขู่กันมาแข่งกันเนี่ยมันทุกข์มากโยมสังคมควรจะมีเมตตาต่อกันควรจะเจือจุนกันควรจะเป็นญาติกันให้มากขึ้นควรจะเป็นพี่น้องกันให้มากขึ้นนะควรจะสงสารกันให้มากขึ้นควรจะทำให้เป็นโพธิสัตว์ให้มากขึ้นโพธิสัตว์ได้เกิดมาให้นะนะพระเวสสันดรพระมัสสีเนี่ยพวกโพธิสัตว์เนี่ยจะสร้างบารมีมาเป็นพระเจ้าเกิดมาให้อย่างเดียวนะโยมเกิดทำเพื่อให้คนอื่นดูสิมีกี่คนโยมทำมาให้เขาก็มีกี่คนโยมให้ทำให้เขาเอาไปหมดนะโยมนะทำเอาแล้วไม่ได้นะตรงกันข้ามเอาสิทำเพื่อให้เขากลับเอาไปหมดทำเพื่อเอาไม่ได้เอาเลยสักตังค์เดียวนะโยมทำเพื่อให้เอาไปหมดเลยทำอะไรก็ให้คนโน้นให้คนโน้นให้หมดแต่ทำเพื่อเอาไปไม่ได้เลยสักบาทเดียวทำเพื่อจะเอาสะสมไว้สะสมไว้กูของกูของกูตายแล้วพอหมดลมแล้วไม่ได้เลยสักบาทเดียวแต่คนที่ทำเพื่อให้เอาไปหมดเกี้ยงเลยอ้าวเป็นไงโยมที่ตอนมนุษย์เนี่ยมองเห็นว่าเป็นของเรามากมายแต่ที่จริงพอตายแล้วไม่มีเราสักบาทเดียวแต่ไอ้คนที่ทำให้เขาไปหมด ไอ้คนที่ทำให้กลับได้หมดเนี่ยพุทธศาสนาโยมที่สอนให้ทำให้แล้วเราให้เท่าไหร่โยมยังไม่ได้ให้ใช่ไหมก็ยังไม่ได้เอาไปสินะฮะเมื่ออาตมาแจกหนังสือโยมเนี่ยอาตมาทำให้อาตมาได้แหละใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาทำแล้วเก็บไว้ที่วัดโยมอาตมาได้ไหมใครจะได้อ่านพิมพ์ไม่ทำไมพิมพ์ไม่คนอ่านแต่ที่อาตมาเอามาแจกอาตมาได้หมดเลยโยมอ่านได้สติปัญญาโอโยมอ่านไปเท่าไหร่อาตมาก็ยิ่งได้มากเท่านั้นยิ่งให้ยิ่งได้ใช่ไหมได้ความรู้ความเห็นจากผู้อ่านได้ไหมโยมแต่ถ้ามาพิมพ์แล้วอาตมาเก็บได้ไหมโยมก็ไม่ได้อาตมาก็ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องทำให้นะโยมหัดทำให้มาเลย
ช่นให้อภัยได้ไหมเช่นเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่ด่าตอบเราให้อภัยก็เถอะถือว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้นั่นได้แก่เขาได้แก่คนด่าเขาไม่รู้เขาจึงด่าเราเขาไม่รู้เขาจึงว่าเราเขาไม่รู้เขาจึงนินทาเราเขาไม่รู้เขาจึงไม่โกรธเราไอ้เขานั่นอยู่ที่เราหรือเราเขานั่นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่คนอื่นใช่ไหมเขาไม่รู้มันก็อยู่ที่เขาโน่นมันอยู่ที่หัวเขาโน่นอยู่ที่เขาโน่นเขาจึงได้เรียกเขาเขาโง่เขาควายใช่ไหมช่างเขาอยู่ที่หัวเขาแต่ถ้าเรารู้เนี่ยอภัยให้เขาอภัยให้เขามีเขาที่เราไหมไม่มีเขาอยู่ที่หัวเราเขาอยู่ที่คนว่าคนด่าแต่เราไม่มีเขาเรามีตัวรู้ตัวอภัยตัวบายไหมไม่มีเขาเนี่ยนะตอนนี้พวกเราทำจะไม่ให้มีเขาเอาเขาออกจากหัวก็ออกได้ไหมโยมเอาเขาออกได้ไหมเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเอารู้อย่างเดียวเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาเอาตัวรู้ว่าเขาด่าเราเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเราไม่โกรธอภัยให้เขาเขานินทาเราเราก็รู้ว่าเขานินทาเราเราไม่ถือว่าเราว่าเขาถือรู้อย่างเดียวว่าเรารู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราถือรู้ดีไหมนะถ้าถือเราดีไหมเรามาว่าเราทำไมเป็นเราแหละโกรธแหละเขาดียังไงจึงมาว่าเราโกรธแหละแต่ถ้าช่างเขาเถอะเขาว่าเราก็อยู่ก็ดีก็อยู่กับเราชั่วก็อยู่เราดีก็อยู่เขาชั่วก็อยู่เขาแต่ถ้าตัวรู้เนี่ยไม่มีเขาไม่มีเราจะไม่มีปัญหาตัวแก้ปัญหานะเหมือนกับพวกเขาบอกว่ากวางเนี่ยกวางมันเวลาเขามันออกมาสวยมากเลยมันก็หลงว่าเขามันสวยมันก็เดินไปดูน้ำไปกินน้ำมันก็มองดูเขาเนี่ยเขาสวยจังนะเพราะมันไปเห็นในเงาน้ำมันก็ชมเขาสวยจริงๆเพราะกวางมันหลงเขาตัวเองแต่แล้วทีนี้พอมาชมดูเพลินอยู่ในน้ำเนี่ยไอ้เสือมันก็ดมกลิ่นกวางมาไอ้ตัวที่ไม่มีเขาดูมันก็วิ่งหนีหมดเลยฮะเพราะมันมีเขาดูอ่ะเพราะมันไม่มันเขามันไม่มีมันก็ได้กลิ่นเสือกันหนีไอ้นี่ก็ชมเขาอยู่ในน้ำเองลืมเสือก็ดมกลิ่นมาพอเสือมาใกล้จริงได้เห็นเสือก็วิ่งเลยฮะวิ่งเลยวิ่งไม่ทันละเพราะวิ่งที่จริงมันก็จะพ้นละฮะเขาวิ่งเข้าไปไอ้ดงเถาวัลย์ฮะไอ้ดงเถาวัลย์นะคิดว่าจะพ้นไงไอ้เขาไปเกี่ยวเถาวัลย์อีกไปไม่ได้โยมเสือกัดตายตรงนั้นเองก็เลยพวกโหเราตายเพราะเขานี่เองถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่ตายไม่ให้ถูกเสือกินตายขาเขาสวยกลับไม่กลับไปชมเขาแต่ขาดีกลับไม่ชมขาที่จริงขาพาวิ่งใช่ไหมโยมแต่ขาไม่มีดีเลยมันกลับไปชมเขาเขาพาวิ่งได้ไหมไอ้เขามันตัวปัญหามันสวยจริงแต่มันทำให้ไปติดไปมัวชมเขาแล้วก็เอาเขาไปติดเถาวัลย์เนี่ยแต่ขาเนี่ยมันช่วยเราวิ่งเนี่ยแต่เราไม่ชมว่ามันดีเลยแต่ถ้าเราก็ไม่ชมเขานะชมขาไปพ้นนะเพราะเราโดยหน้าอย่างนั้นนะคนทำให้เราดีทับตายจริงเรามองไม่เห็นหรอกไปชมไปคนเอาใจเลยนะโยมคนไหนเอาใจงั้นงูชมคนนั้นน่ะดีงั้นนี้แต่คนที่ทำให้ไม่ชมเนี่ยทับตายแหละบางทีบางคนรักเราทำให้เราโดยไม่หวังอะไรนะแต่เราไม่กลับไม่เข้าใจคนคนนั้นน่ะกลับไปรักไอ้คนที่ชมเชยเราเอาใจเราท่านนั่นเองแต่คนที่ทำงานเพื่ออุทิศเราเรากลับไม่เห็นเนี่ยก็ไปเห็นเขาดีกับเราคนบางคนจึงน้อยใจไม่ทำดีไม่ได้ดีแล้วทำแล้วเจ้านายเขาเห็นใจทุกทีปิดท้องหลังพระเลยน้อยใจแต่ที่จริงถ้าคนนั้นฉลาดเขาก็ไม่น้อยใจรู้ว่าเราทำดีก็ได้แก่ตัวเราใครจะรักเราใครจะชมเราก็แล้วไปไม่ชมก็แล้วไปถึงความดีนี่อยู่ในใจเราแล้วอ
เป็นไงโยม

ฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูไหมฟังธรรมะแล้วเมื่อยหูเลยดูละครก็เมื่อยตาเองแต่ไม่เมื่อยมั้งชอบดูก็เมื่อยตาฟังก็เมื่อยหูเมื่อยดีก็รำคาญถ้ารำคาญก็เป็นเราเป็นเขาอีกถ้าไม่รำคาญก็รู้เป็นตัวปัญญาดูนี่เป็นตัวปัญญาต้องแสวงหาตัวรู้นะต้องแสวงหาตัวรู้คนเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะทุกวันนึงก็หลงพอแล้วอ่ะไปไม่ถูกไปวัดไม่ถูกแล้วอ่ะบางคนหลงมากๆกลับบ้านไม่ถูกเลยอ่ะ ใช่ไหมโยมสามีบางคนกลับบ้านไม่ถูกหลงไปนู่นเลยทีแรกก็กลับบ้านทุกวันนั้นเขาหลงกลับไม่ถูกโดนย้อมเข้าไปเป็น คนมาที่ทำงานไม่ถูกก็ไปเลยคนนี้คือเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของใจเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะสรุปแล้วพวกเราก็คือเรียนรู้ธรรมะกันไว้นะคือถึงจะทำไม่ได้ 100% แต่เราก็รู้ว่าทางคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมเจริญโยมคนจะประพฤติปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องของเจริญศาสนาเราเนี่ยคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามแต่ธรรมะนี่เขาปฏิบัติอยู่เราจะเชื่อไม่เชื่อแต่ธรรมะนี่เขาเชื่ออยู่ธรรมะนี่เขาเป็นอยู่คนจะเชื่อว่านรกมีจริงไม่มีจริงนรกเขาก็มีอยู่คนจะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงไม่มีจริงสวรรค์ก็มีอยู่พวกคุณไม่คำพูดของพวกคุณความคิดของพวกคุณไม่สามารถจะลบล้างสวรรค์นรกได้คุณจะไม่เชื่อให้คุณบอกเอ้าพวกฉันจะสไตล์นรกสวรรค์มาประท้วงกันเนี่ยมามอบกันเนี่ยให้สวรรค์ไม่มีเลยให้นรกไม่มีเลยให้ตรงนิ้วโค้ดเนี่ยหมดพวกเราจะได้ขึ้นไม่ต้องไปขึ้นเลยมันก็มีอยู่ให้เกิดมาเท่าไรกี่คนกี่ร้อยล้านคนให้แสดงว่านรกสวรรค์ไม่มีเขาก็มีมันไม่ใช่อยู่ที่คำปฏิเสธไม่ได้อยู่ที่คำมันไม่ได้อยู่ที่คำเชื่อไม่เชื่อของคนนะฮะสัจธรรมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของคนสัจธรรมเนี่ยมันเป็นก่อนที่มีคำพูดโดยซ้ำไปพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นสัจธรรมความจริงใช่ไหมเช่นว่าความจริงเนี่ยสมมติคนนี้ทำถูกเนี่ยแต่เขากล่าวหาว่าผิดเนี่ยเขาไปฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะฟ้องแล้วไม่ฟ้องแต่คนนี้ก็เป็นสัจธรรมเขาทำถูกหรือจะกล่าวหาว่าเขาผิดงั้นมันก็เป็นสัจธรรมเพราะคนนี้มันตัวทำถูกอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นถึงว่าเราจะปฏิเสธกันร้อยคนพันคนว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมันก็ปฏิเสธไปเถอะสำหรับเราคนเดียวสำหรับพวกกลุ่มเราแต่สัจธรรมอันนี้มันมีอยู่คู่โลกมันมีบุญของมันมีบาปของมันมีนรกสวรรค์มันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกก่อนพวกเราจะเกิดพวกเราจะรู้อีกแต่พวกเราไม่สามารถจะเจาะลึกไปในการที่รู้ละเอียดอ่อนของสัจธรรมอันนี้เองเราไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วเราตัดสินใจปฏิเสธไปแล้วมันไม่มีแล้วเพราะเราไม่ค้นคว้านะฮะแต่ที่จริงถ้าเรารู้แล้วเราก็สนใจโอ้ของพวกนี้เราต้องค้นคว้าให้เจอให้ได้นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านยอมรับก็เพราะท่านเห็นท่านมีความสว่างของใจท่านเพราะท่านมีเวลาค้นคว้ามากกว่าพวกเราใช่ไหมท่านมีเวลาสละราชสมบัติออกบวชต้อง6 ปีมีเวลาศึกษามากมายทุ่มเทชีวิตว่าชีวิตนี้อุทิศแม้แต่ตายก็ยอมถ้าไม่รู้จะจะทำอันนี้แล้วพวกเรายังไม่ได้ยอมตายก็อันนี้เราจะตัดสินใจว่าเราคิดถูกได้ยังไงนะฮะท่านทำความเพียรมามากมายท่านจึงรู้ได้ดังนั้นคนที่แย้งสัจธรรมทุกวันเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเลยเป็นความรู้เพียงทฤษฎีตำรับตำราเขาเขียนมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนี้ก็มายกเป็นรู้อย่างนั้นนี่มาค้านสัจธรรมซึ่งโอ้โหสัจธรรมนี่เป็นไม่ใช่เรื่องค้านกันง่ายๆมันเรื่องลึกซึ้งเหลือเกิน เรื่องละเอียดอ่อนแก้วิชาดับทุกข์ที่พระเจ้าสอนบอกว่า

ช่ไหมฮะเหมือนอย่างกับลูกเราตายเงี้ยสามีเราตายภรรยาเราตายพ่อแม่เราตายถ้าเราไม่รู้นะเราทำใจไม่ได้เพราะเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บปั๊บเขาตายเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะแต่ถ้ารู้จริงว่านั่นเขากลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นธรรมชาติแล้วเขากลับกลายเป็นธรรมชาติเขาสู่มิติของเขาแล้วเออดีนี่เออสบายนี่ถ้าฉันเป็นงั้นฉันก็สบายถ้าคิดโดยเป็นแต่จะทำเออใช่ถ้าฉันเป็นงี้ฉันสบายมากเลยพี่ชายน้องชายน้องสาวลูกเราเป็นงี้เออเป็นสัจธรรมแม้เมื่อไรฉันเป็นงี้ฉันสบายฉันอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนไปนิพพานกันให้หมดไม่ต้องร้องไห้เลยถ้าเป็นสัจธรรมใช่ไหมฮะแต่เราไม่งานหลงปู่ไม่น่าตายเลยไม่น่าจากสบายเลยทำไมยังเด็กอยู่ยังสาวยังหนุ่มอยู่ไม่น่าจะตายอะไรคิดไม่เป็นสัจธรรมคิดเป็นตัวเป็นตนแต่หารู้ไหมว่าเขาไปไหนอ่ะเขากลับไปสู่สภาพเดิมเขามาจากไหนล่ะกลับไปสู่สภาพเดิมไอ้เราหลงเองยังได้ร้องใช่ไหมฮะนะถ้าเราหลงใช่ไหมจึงได้ร้องแต่ถ้าเราไม่หลงจะไม่ร้องเลยสักนิดเดียวใช่ไหมพระอรหันต์ตายจากกันเขาไม่ร้องเพราะเขารู้ว่าพวกนี้มันไปสู่สัจธรรมสู่สภาพเก่ามายังไงไปอย่างนั้นเหมือนกับสามีเป็นเมียเมียน้อยเนี่ยถ้าคนมีธรรมะบอกยกให้มันไปเลยมันทำกรรมกันไว้เนี่ยรับกรรมแหละโอ้ยกูสบายแล้วนี่รับกรรมต่อมึงเอาไปเลยแต่บางคนไม่ยอมร้องไห้ใจคืนในวันยังไม่หายคิดถึงแค้นมามึงดีกับกูยังไงคือเพราะมันปรุงแต่งไม่เป็นกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสัจธรรมมันเลยกลายเป็นคิดตรงกันข้ามนั่นคือทุกข์ธรรมะพุทธเจ้าเป็นวิธีดับทุกข์คือให้รู้ของจริงแค่นั้นเองโยมนะให้รู้ของจริงบางคนนี่ต้องเสียใจกับความสูญเสียท่านบอกอย่าไปเสียใจกับความสูญเสียความสูญเสียนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนต้องสูญเสียแต่ให้ยอมรับว่ามันต้องสูญเสียแค่นั้นเองเพราะมันมีการสูญเสียกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่สูญเสียเลยเกิดมาเนี่ยได้อย่างไรมันก็ต้องหมดอย่างนั้นนะฮะเราได้ตอนเด็กๆเราได้เกิดมาใช่ไหมฮะเราได้เกิดมาในวิญญาณในเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กได้มาศอกนึงฮะแล้วก็เสียวานะโยมได้ศอกเสียวานะฮะใช่ไหมโยมมาสอกนะเนี่ยฮะโตมาสอกเวลาไปเสียวางอ่ะนี่คือความสูญเสียของคนแต่ที่ได้อะไรโยมได้ความรู้ความเข้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ในสัจธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่มันเป็นสิ่งที่น่ารู้อีกเยอะแยะในใจเราจะไม่ใช่ได้สอกเสียวางแค่นั้นคือคนทั่วไปที่หลงฮะเกิดมาแล้วก็หวังที่จะเอาโน่นเอานี่เป็นของตัวเองลบโมโทสันพวกนี้ได้สอกเสียวาแล้วก็เสียใจมากมากเสียใจไม่เสียใจคนเดียวนะเสียใจกันทั้งบ้านเสียใจกันทั้งเมืองเสียใจกันทั้งประเทศเสียใจกันทั้งโลกเพราะความไม่รู้ไอ้พูดนานไปไหมเนี่ยโยมนะพูดนานเท่าไหร่เนี่ยเวลาเมื่อวานแม่สมาไม่พูดเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องบางวันสมาเด็กรถมันก็นึกเอ๊บางวันมันก็คิดว่าสมาเนี่ยเทศนานมันก็ไปไหนก่อนแต่มันก็กลับมาบ่ายโมงบางแห่งเราก็ไม่เทศนะจะถาสัพพีแล้วก็จะกลับวัดให้เด็กก็ไม่เอารถมา มันก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงจบในที่เทศนี้เห็นว่าคนมีปัญญานะเห็นว่าคนมีปัญญาความรู้เรื่องที่โยมฟังไม่รู้เรื่องอาตมาก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมแต่ที่ไม่รู้ก็ต้องฟังอ่ะเพราะคนอื่นเขาฟังก็รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมที่จริงก็ยังดีนะโยมไปนั่งคนไปนั่งฟังคนเมาพูดนั่งฟังได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมฟังได้โยมนะแล้วไม่ได้บุญเลยไปนั่งฟังดูได้อะแล้วนี่ฟังพระรู้บ้างไม่รู้บ้าง

0: ก็ยังไปฟังไปแล้วข้างหลังก็คิดได้เออท่านบอกอะไรไว้ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาใช้ได้เออไม่ให้มีเราไม่เขาพอสามีว่าอะไรไม่ให้มีเราไม่เขาถ้ามีเราไม่เขามันเป็นทุกข์ต้องมีรู้ต้องมีรู้มีรู้มีรู้ไว้รู้ตรงไหนรู้ใจเฉยไว้พอจะโกรธลูกน้องก็เออไม่มีเราไม่เขามีเขามันก็โง่มีเราก็โง่มีเขาก็หลงมีเราก็หลงมีรู้ไม่หลงทำไงจะให้มีรู้มันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่โกรธใครง่ายจะได้ไม่ดีใจง่ายเสียใจง่ายจะได้ไม่ทุกข์ง่ายต้องมีรู้รู้นี่เป็นสัจธรรมนะโยมเรามันก็เป็นสัจธรรมเขาก็เป็นสัจธรรมแต่มันเป็นสัจธรรมที่ทำให้คนหลงแต่คนเราโดยมากมันชอบหลงมากกว่ารู้พอรู้มันทำยากพอรู้มันต้องทำเฉยไอ้ไม่รู้มันต้องคิดนึก แล้วว่าไงโยมต่อไปนี้ด่าใครไม่เป็นแล้วนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่

ภาวนาเอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้นะ

โอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุทุกสองความหมายคำว่าทุกประยุกต์ความตามอักษรเป็นสองตอนกันอยู่ดูเถิดหนาความหมายหนึ่งคือทุกข์ซึ่งทนทรมานอย่างที่สองคือรักษณาที่น่าชังการเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นขันธ์ทั้งห้านี่คือทุกข์ทรมานแทบบ้าหลังสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หนอเพราะอนิจจังนี่ทุกขังเพราะดูแล้วน่าเกลียดจริงสังขารทั้งหลายมองดูแล้วน่าเกลียดกลัววิสังขารมองแล้วทั่วน่ารักยิ่งเพราะเที่ยงแท้ไม่แปรไปไม่ไหวติ่งเพราะเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งแห่งปัจจัยทุกเจ็บปวดนั้นคือทุกขะเวทนาทุกกร้าระอาคือลักษณะที่อาศัยอยู่ในสัพสังขารวานเข้าใจจงเห็นให้ชัดจนไม่ปนกันโอวาทท่านพุทธทาสภิกขุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการบัดนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านี่ใช่ว่าเพิ่งมีการนั่งขัดสมาธินี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาริเริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพที่คนเรานับถือต้นไม้โพคือว่าต้นโพนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งครั้งนั้นพระองค์นั่งแบบเสียสละหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายนะนั่งขัดสมาธินั้นไม่ใช่พระองค์ทำเล่นเอาจริงและในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเป็นวันที่พระองค์เอาจริงเอาจังกับกิเลสไม่ใช่ทำเล่นคือวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์เสวยอาหารฉันบิณฑบาตของนางชุติดาแล้วเราก็มาเสียงถาดข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไมโพนั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระทัยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้นกับอายุพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปีเดียวกันพระพุทธเจ้าประสูติปีนั้นต้นไม้โพต้นนั้นก็เกิดในปีนั้นก็อยู่ใน35ปีต้นไม้ธรรมดาก็ตามต้นไม้โพก็ตามขนาด35ปีนั้นเรียกว่ายังแข็งแรงล่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงต้นโพนั้นแล้วก็จิตใจก็สบายมากพระองค์ยิ้มในใจจะเอาชนะกิเลสในใจให้ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ก่อนมามันยังไม่เด็ดไม่ขาดพระองค์ก็ไกลกองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกลกองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่มันกลัวตายด้วยเนี่ยมันจะไม่ให้ตายว่าต้องเอาตายนี่แหละสู้มันการนั่งขัดสมาธิพระองค์ยอมตายล่ะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็พระองค์จะไม่ไปบิณฑบาตไม่เสวยอาหาร ร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทีนี้เมื่อเอาตายสู้มันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิผินหลังให้ต้นไมโคผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ยังตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปในใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายอย่างหนึ่งก็เพื่อตัดกิเลสให้เด็ดขาดสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจิตใจนี้ยังเลาะและหวั่นไหวกลัวตายอยู่ก็พระองค์จะไม่ถอยเมื่อพระองค์ไม่ลุกไปมาในที่ใดๆชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นล่ะเอาตายที่ล้มไม่โพนี่แหละนี่พระองค์เด็ดเดียวอย่างนั้นในความหมายเช่นนี้พระองค์ตั้งใจว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่าถ้ามันจะตายก็ยอมตายทีนี้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังความมุ่งมั่นปรารถนามากิเลสไม่ตายจะให้ร่างกายตายทีนี้เมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นกำลังจิตกำลังใจนั้นเรียกว่ามารวมกันหมดบารมีทานบารมีศีลบารมีบารมีทั้งหลายแหล่ที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมาลุ่มล้อมจิตใจของพระองค์ให้กล้าหาญกล้าสละชีวิตลงไปได้แม้ความตายมาถึงก็ไม่ท้อถอยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นจิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นกิเลสมารได้แก่กิเลสราคะโทสะโมหะในโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราได้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่าอย่างหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปได้แค่ตายเท่านั้นก็มันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทำไมโธ่ไม่ต้องกลัวจิตใจของพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมันเพราะท่านกำหนดได้ว่าคำว่าตายไม่ใช่จิตมันตายธาตุดินตัวคนเรานี่คือธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งประชุมกันอยู่เป็นตัวตนคนเราคำว่าตายก็คือว่าธาตุดินน้ำไฟลมมันเจ็บปวดทุกขเวทนาทนไม่ได้ก็ให้ชื่อว่ามันแตกมันตายไปจิตมันไม่ได้ตายเมื่อพระองค์ไก่กรองพินิจพิจารณาเห็นว่าจิตมันไม่ตายท่านก็ไม่กลัวตายภาวนาลูกเดียวตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้นึกพุทโธในเวลานั้นพระองค์เลือกอุบายภาวนาว่าเราจะเอาอุบายไหนมาภาวนาพระองค์ก็เลือกได้แบบธรรมชาติคือลมหายใจพระองค์กำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายเริ่มแรกเบื้องต้นพระองค์ตั้งสติความระลึกได้สติความระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่สายไปหาอารมณ์เรื่องราวใดๆไม่เอา เอาจิตใจมาจดจ่อที่ปลายจมูกหรือที่ลมเข้าลมออกเอาอันนี้เป็นอุบายภาวนาเวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตจิตนั้นมันไม่ใช่มีรูปร่างท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมกับรูปธรรมมาอยู่ด้วยกันก็เลยให้ชื่อว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูจิตอันนี้มันมายึดอยู่นี่พระองค์ไม่ให้จิตใจไปยึดถืออะไรทั้งหมดลมเข้ารับรู้วันนี้เป็นลมเข้าจริงลมออกรับรู้วันนี้เป็นลมออกจริงกระแสจิตที่จะคิดฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนเก่าๆท่านไม่เอาเลิกละเลิกทิ้งหยุดท่านเอาลมหายใจนี่มัดจิตหรือเอาจิตนั้นมามัดอยู่ที่ลมหายใจก็ถูกเมื่อจิตใจผู้รู้โยภายในนั้นนึกโยในลมเข้าลมออกไม่ไปสนใจในเรื่องอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่นอกหนังหุ้มออกไปพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านนึกโยที่ลมหายใจกับภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ

คืออยู่ที่ใจอยู่ที่กายเอากายนี่เป็นที่เป็นภาชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในเป็นผู้ภาวนาอานาปานลมหายใจเข้าออกพระองค์กำหนดอย่างนั้นเรื่อยไปจนจิตใจไม่คลั่งเผลอเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตของพระองค์ระลึกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินร้ายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกเจริญหนักเข้าจริงจิตของพระองค์ก็นึกได้อีกขั้นหนึ่งว่าที่พระองค์นึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันนี้เป็นเส้นชีวิตของมนุษย์และตัวพระองค์ด้วยคนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรียกว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกไม่มีเรียกว่าคนตายสัตว์ตายพระองค์ก็จับจุดนี้ว่าตายลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตของคนเรานะมันอยู่แค่ตายนี่แหละที่มาเกิดมาตายก็เพราะว่าจิตกิเลสอันนี้แหละมันพาให้มาเกิดมาตายเมื่อตายไปก็เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นแม้ตัวเองก็ตายลงไปเท่านั้นแหละจะมาจัดการศพตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ้งสุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดเรียกว่ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ถึงคำว่ากรรมฐานคือความตายจิตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริงแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนล่วงพ้นจากความตายไปได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องเป็นวันตายได้ทุกวันแต่ที่มันยังเหลือมาจนถึงวันเวลาเรานั่งภาวนาอยู่นี่บุญยังรักษาอยู่บุญกุศลเก่าที่เราทำมาทานศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่พบก่อนหนหลังยังมาอุดหนุนให้เรายังมีชีวิตต่อมาถึงวันเวลาเช่นนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนนั้นเราคิดว่าวันนี้ไม่เป็นไรคงไม่ตายง่ายๆไม่แน่บางคนที่เราเห็นคนตายบางคนนั้นนอนอยู่ดีๆก็ตายได้นั่งอยู่ดีๆพูดโยกับเพื่อนฝูงเดี๋ยวก็เกิดวิกรมวิการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอก็คือเรื่องแตกตายนั่นแหละคนเรานั้นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรอะไรสละได้ก็เหมือนเขาที่ตายไปแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่มีก็มีแต่พอเขาหมดลมแล้วมันหมดสิทธิ์จะมาครอบครองเอาไม่ได้จะเป็นเศรษฐีเมื่อความตายมาถึงเข้าทรัพย์สินเงินทองที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ตกเป็นของคนอื่นพร้อมกับความตาย
ถ้าจิตใจของผู้ภาวนาใส่กองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนมีความสลดสังเวชในจิตว่าเออความตายนี่มันไม่มีใครข้ามพ้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพญามหากษัตริย์จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอมความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผินจิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังค้านอยู่ในใจนะท่านจิตหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะยังอยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพญามัจจุราชคือความตายก็คงได้ความตายนี่คนโบราณอาจารย์เก่าท่านจึงตั้งชื่อว่าเป็นพญาใหญ่ที่สุดในโลกตั้งให้ความตายนี่ว่าไม่มีใครจะมาลบทับจับศึกสู้กับความตายนะไม่มีใครสู้ได้เราต้องกรองให้เห็นไม่ใช่ว่าเพียงจำภาษาว่าเราต้องตายก็พอต้องไกลกรองให้เห็นว่ามันตายจริงๆดูคนเราเขาที่ตายไปบางคนเกิดวันนั้นคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีบางคนหลับตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีในวันนั้นวันคลอดบางคนก็มาได้7 วันตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติได้7 วันเท่านั้นก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยตายเสียก่อนแต่พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาอายุยืนจนแก่ชราจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลครั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาในหอปราสาทพระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทำชาปนกิจด้วยพระองค์เองกับพระปยุรญาณเพราะพระเจ้าสุทโธทนะมีจิตใจเข้มแข็งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลอยู่ในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือท่านภาวนาว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอานาปานลมหายใจคนสมัยนั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่กระด้างกระเดื่องพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตามเรียกว่าแข่งขันกันในการภาวนาคือว่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลก่อนกันผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็เพียรพยายามทุกอย่างเพื่อได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสให้เด็ดขาดลงไปจนเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาถึงขั้นเป็นพระอรหันตาก็มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทำจริงๆ
พราะมีพระพุทธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปุริสลักษณะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมีหกประการมีสีช่อออกไปจากพระวรกายข้างละวาละวาไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมีหกประการนั้นก็สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึ่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้แล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีลห้าศีลแปดในการเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันก็มั่นคงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กว่าคือศรัทธาไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้นแต่คนสมัยนี้นั้นมันไม่เห็นมันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริงทีนี้จิตใจเขาก็ลุกขึ้นละมันลุกขึ้นทำความดีลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์ไม่ท้อถอยลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธินี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โลภร่างกายแข้งขาตัวของเราสุดแท้แต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทั้งนั้นแต่จิตนั่นเรามันกิเลสในจิตมันไม่ยอมให้นั่งถ้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสท่านว่าเป็นมารมารก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดท่านว่ามาเบียดเบียนมารมาห้ามไม่ให้ทำนี่แหละถ้าเรารู้กลมารยาสาไถของมารกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวทำไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้ว่ายังไงรู้มันก็แค่ตายนั่นมันไม่เลยตายเห็นไหมเจ็บด้วยการนั่งขัดสมาธิเพชรมันก็ไม่เลยตายเจ็บมากที่สุดมันก็ตายนั่นแหละพระองค์เมื่อมันยังไม่ตายก็นั่งมันไปภาวนาไปสาวกทั้งหลายเวลามันท้อถอยมาก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นตำตาอยู่ทุกวันว่าพระองค์ทำไมไม่ท้อถอยทั้งที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคนโลกเท่าพญามหากษัตริย์ไม่มีการงานอันยากโยมาในความสุขความสะดวกท่านยังทำได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปได้ทั้งที่มีแล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้มีจนเหลือเฟือท่านยังละได้วางได้คนเราคือว่าเป็นที่จิตนะจิตมันยังไม่พอคือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุกข์การเกิดมาแล้วเรื่องทุกข์มันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์มันรู้จักกิเลสในใจมนุษย์คนเรามันรู้จักแต่จะเพิ่มทุกข์หาทางเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็ดูแต่ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้ว

แม่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาบเข้ามามีลูกเต่าสามเหลนสามีภรรยาเลือกสวนไล่นาข้าราชการทำแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรรทุกใหญ่ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองถ้าการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลสเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนากำหนดมรณะภัยคือความตายให้มันแจ้งในจิตในใจแล้วแม้เราจะไม่ละมันก็จำละคิดดูให้ดีเมื่อความแตกความตายมาถึงเข้าเมื่อถึงเวลาแล้วมันเป็นไปได้หรืออย่างว่าเวลาตายบางคนเกิดอุปัทวะเหตุด้วยรถด้วยยานพาหนะที่ตัวพานำไปมาเป็นเหตุทั้งที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปห้ามไม่ได้กั้นไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาให้มันแจ้งถ้ามันแจ้งในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกได้เมื่อเห็นแจ้งในจิตว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจิตมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกจิตมันก็วางเฉยพุทโธอยู่ในใจก็ว่าได้จิตมันรู้ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกอายตนะสิบสองอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละท่านก็ดูโยที่กายวาจาจิตนี่ดูที่ตาดูที่ลูกดูที่หูดูที่เสียงพิจารณาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่กลิ่นดูที่ลิ้นดูที่รสอาหารผ่านลิ้นดูที่กายดูที่สิ่งมาสัมผัสร่างกายดูที่ธรรมอารมณ์ดูที่จิตใจที่มาหลงอยู่ในอารมณ์กิเลสเมื่อจิตของพระองค์ตามรู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็เกาะไม่อยู่แล้วบัดกิเลสมันเกาะมาตั้งแต่อเนกชาติก็ลดออกจากใจพระพุทธเจ้าส่วนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ภาวนาเอาจนมันหลุดมันตกก่อนมันขาดตอนเองเมื่อมันพอแต่การทำการปฏิบัติของคนเรามันน้อยมันไม่พอแล้วก็อยากให้มันหลุดง่ายๆแล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทใดให้มันพ้นทุกข์เร็วๆกับผมเนี่ยอยากจะให้มันพ้นทุกข์เร็วหาทางลัดกว่านี้ได้หรือนี่คือว่าเย็ดใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียรน้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมะพร้าวอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมะพร้าวอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งทำไมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานานที่สุดเป็น7วันท่านก็นั่งได้ยืน7วันท่านก็ยืนได้เดิน7วันท่านก็เดินได้
ทำไมท่านไม่แตกไม่ตายเวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆบนกลัวคือจิตมันกลัวจิตมันท้อแท้อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็มจิตไม่กล้าถ้าจิตมันลุกขึ้นทำมันกล้าหาญเผชิญหน้าต่อกิเลสไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคงถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะภาวนาอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายตายเมื่อใดก็จบไปเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็ภาวนามันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ธรรมถ้าธรรมไม่ท้อถอยมันต้องสำเร็จวันใดวันหนึ่งจนได้ถ้าใจมันกล้าขึ้นมาอย่างนี้อันที่มันมืดมันหลงมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลิกล้างกันไปดวงจิตดวง

บทจิตใจมันไม่กลัวล่ะทำได้ปฏิบัติได้เมื่อทำไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถอาหารทีนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่วถึงรอบครอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเองท่านให้ชื่อว่าพระอริยมรรคทั้งแปดเมื่อมันพร้อมกันแล้วมันตัดเองละเองแต่ว่าที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือว่าการเจริญภาวนาการพินิจพิจารณาของคนเรามันน้อยมันไม่ทั่วถึงหรือว่ามันมองเห็นหน้าเดียวมันไม่มองเห็นสี่ทิศสิบทิศมันมองเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลงไปลืมไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมท่านรู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้เดินไปไหนก็รู้รู้อะไรก็รู้ว่าโลกนามกายใจมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายมันวุ่นวายของมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแต่เพียงว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเป็นไปจิตใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนภาวนาได้ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงแล้วนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนายืนแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยู่ก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเนื้อไปใต้ไปไหนก็ภาวนาได้เมื่อใจตั้งได้ล่ะอะไรมันได้หมดล่ะฉะนั้นความตั้งใจให้มั่นในตัวในใจของเรานี่จึงเป็นข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องกิเลสในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้แม้องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตรัสสอนไว้แล้วให้สาวกทั้งหลายจดจำเอาแล้วนำไปปฏิบัติชำระจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อใครเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำได้ปฏิบัติไม่ต้องไปรอคอยว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่มีใครแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โปรดอยู่ทุกวันเวลาแต่ว่าจิตเราไม่สงบระงับก็ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมท่านสอนเพราะจิตเราประมาทถ้าลองดูใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจมันหมั่นเพียรขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแล้วพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจของผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้ความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปประขันธ์ท่านก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของรูปประขันธ์เขาต้องเป็นไปอย่างนั้นแค่เจ็บเท่านี้นะมันเล็กน้อยเวลาคนเราและทุกคนจะถึงซึ่งวาระสุดท้ายคือความตายมันเจ็บจนกระทั่งเหลือทนไม่ได้ก็เลยแตกตายฉะนั้นเวลาเราอยู่ดีสบายอย่างทุกวันนี้ให้พากันตั้งใจ
ภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันสิ้นสิ้นไปไม่ได้โยดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเร่งภาวนาถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแล้วจิตมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บ่หัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันตันป่วนหมดฉะนั้นเวลาอยู่ดีสบายให้พากันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพื่อตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่าได้ทอดทุระอย่าได้ทิ้งการงานภาวนาของตัวเองเมื่อทำไปปฏิบัติไปด้วยกำลังความเชื่อความเลื่อมใสในใจมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาความเชื่อความเลื่อมใสก็มากขึ้นความอดความทนก็มีขึ้นสติปัญญามันก็มากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สุดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกำลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งแปลกๆต่างๆในจิตในใจนะจิตใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ขึ้นโยกับการกระทำของแต่ละบุคคลจะฟังธรรมเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่เอาไปประกอบกระทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องเอาไปประกอบกระทำจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิเลสความโกรธได้จริงละกิเลสความโลภโลภะได้จริงละกิเลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรมในทางพุทธศาสนากดแจ้งใสบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวในใจของเราทุกคนคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้นั้นไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าคฤหัสถ์และนักบวชมันขึ้นโยกับความตั้งใจประกอบกระทำของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระทำอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารขึ้นมายังมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสไว้ว่า

พียรท่านว่าอย่างนั้นวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทำไปไม่ทอดทิ้งผลที่สุดพ้นทุกข์ได้ท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเชื่อแน่ว่าคงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลสนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะคิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโร

ใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิจงระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพ็ญพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ล้มไม้โพธิ์จิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายพระองค์นึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมารกิเลสคำว่ามารกิเลสหมายถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดหมายถึงกิเลสทั้งหมดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาอยู่พระองค์ตั้งใจว่าคืนวันนั้นจะต้องตัดให้ขาดกิเลสเหล่านี้แหละพาให้พระองค์หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโยข้องโยในกามมาพบพบของกามรูปประพบอรูปประพบสามพบสามพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ท่านไม่ยอมมาเกิดมาตายอีกต่อไปจะเอาให้สิ้นสุดยุติลงไปเสียทีเพราะการบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปนี้เป็นการเพียงพอแล้วพอที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้เสร็จสิ้นไปเสียทีเมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้หมายเพียงแค่เอาพระองค์เดียวไปสู่นิพพานหรือว่าพ้นทุกข์พระองค์มุ่งหวังเลื้อขนสัตว์ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพอที่จะโปรดจะสอนได้พระองค์จะสอนจะตรัสจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝาดโน้นคือนิพพานแล้วจะไม่ได้มาเกิดมาตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนไม่ได้วุ่นวายกับกิเลสตัณหาอย่างธรรมดาโลกนี้อีกต่อไป

เมื่อพระองค์มีความมุ่งหมายใหญ่ยิ่งเช่นนั้นจิตใจของพระองค์ตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในคืนวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาไม่คิดที่จะนอนและมีสติเป็นมหาสติคอยระวังจิตของพระองค์ไม่ให้หลงติดโยแค่ความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆพระองค์ตั้งอกตั้งใจเพื่อตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวัน

เพื่อตัดกิเลสราคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเดือนหกเป็นนั้นเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือพระหัตถ์ข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงจะละความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเหงาหาวนอนฟุ้งซ่านลำคาญ108,000ประการออกไปให้หมดสิ้นเรียกว่าคืนวันนั้นพระองค์เอาจริงไม่ได้อ่อนข้อให้กิเลสกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปคืนวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียทีถ้าไม่ได้ตัดสรุปก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายถ้าองค์ว่าอย่างนั้นแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือเป็นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเธอมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นความจริงมันไม่ตายนะกิเลสมันหลอกลวงดูคนเรามีตาลูกมีตากับลูกมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในลูกตนลูกบุคคลผู้อื่นลูกวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองลูกหยาบลูกอย่างกลางลูกละเอียดมันเก็บมาหลอกลวงจนจิตใจมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมไม่ว่าอยู่ที่ไหนกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้มันจับแอวมัดไว้ในโลกนี้มันจับแอวทั้งไว้ไปไหนไม่พ้นนั่งเฝ้าโลกนั่งเฝ้าบ้านนั่งเฝ้าแผ่นดินอยู่ในโลกในวัฏสงสารนานจำนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังล้มหลงมัวเมาอยู่คือไม่ภาวนาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละธรรมดากิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้มีสองพุทธะคือสัมมาสัมพุทธะเหมือนกับพุทธเจ้าของเรานี่หนึ่งจะเอาชนะกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเด็ดขาดได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายส่งไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายและสัตว์โลกที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าพระองค์เมืองใหญ่อย่างนั้นไม่ใครแค่พระองค์เองพระองค์จึงตั้งจิตตั้งใจแน่แน่มั่นคงไม่กลัวเหน็ดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวเป็นกลัวตายเกิดมาแล้วต้องตายใครจะไปหลบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้มาให้ตายไม่ได้ไม่ตายมาจากท้องแม่ก็มาตายนอกท้องแม่ไม่ตายเวลาเป็นทารกอยู่ในผ้าอ้อมก็มาตายเวลาใหญ่ขึ้นมาหรือตายเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแก่วัยชรายังเหลืออยู่ก็ต้องตายเวลาสุดท้ายชีวิตพระองค์ไม่กลัวแล้วพระองค์มองเห็นแล้วว่ายังไงเสียความตายไม่มีใครพ้นไปได้พระองค์เองก็พ้นไปไม่ได้บิดามา

ดาผู้บังเกิดเจ้าของพระองค์ก็ยิ่งแสดงให้พระองค์รู้ว่าพุทธมารดาแม่ประสูติคลอดพระองค์มาเพียง7 วันเท่านั้นก็สวรรคตตายไปแต่ท่านไปเกิดอยู่โน้นดุสิตเทวโลกเพราะความปรารถนายังไม่สิ้นสุดพุทธมารดาแม่มีความปรารถนาบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามากมีความมุ่งมากปรารถนาขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้ง5 พระองค์มีพระพุทธเจ้าคู่กุสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมโนพระพุทธเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้าโคตโมพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรโยโพธิสัตว์พุทธมารดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้กระโสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกกายจึงจะเข้าสู่นิพพานอันนี้เรียกว่าเป็นความตั้งใจของพุทธมารดานางสิริมหามายาเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพเจ้าทั้งหลายในเทวโลกในพรหมโลกพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาโน่นเลยตลอดไตรมาส3 เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาที่ชาวโลกชาวเราว่าตักบาตรเทโวตักบาตรเทวดาออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จลงมาพระองค์เสด็จไปไม่ต้องเกี่ยวด้วยยวดยานพาหนะใดๆทั้งนั้นด้วยอำนาจบุญบารมีที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายเวลาจะไปไหนมาไหนเรียกว่ารวดเร็วเหมือนกับหงายมือและคว่ำมือก็ถึงจุดหมายแล้วพระองค์ไปจำพรรษาโปรดเทวดาตัดพระธรรมเทศนาแสดงพระอภิธรรมปีดกโปรดเทวดา เหลือนั่นก็โปรดสอนมนุษย์โยในโลกมนุษย์เมื่อพระองค์ยังสังฆมณฑลสาวกทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นฤพานในเมื่ออายุพรรษาของพระองค์ได้80บริบูรณ์ปี80ปีนั้นก็เรียกว่าเดือน6เพ็ญเดือน6เพ็ญจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ไปโสดเกิดมาจากท้องแม่ก็ประสูติในป่าเรียกว่าสวนลุมพินีป่าไม้สวนลุมพินีเป็นสวนไม้ระหว่างประเทศทีแรกพุทธมารดาตั้งใจว่าจะเสด็จไปคลอดที่บ้านพ่อแม่ พอมาถึงที่นั้น
ก็เป็นเหตุให้ประสบเสียก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้เกิดในป่าผู้ออกจากบ้านจากเมืองผู้ออกจากโลกพอมาถึงสถานที่นั้นก็ประสูติที่นั้นแล้วก็กลับกรุงกบิลพัสดุ์อันนี้ก็สำคัญอย่างหนึ่งธรรมดาผู้ดีวิเศษผู้จะรับละกิเลสตัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไปผู้จะปลอดโลกผู้จะทำงานใหญ่ย่อมมีพิเศษเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้ 6,000 ษาก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ร่มไมโคก็เป็นเดือน6เพ็ญปลอดเวนายสัตว์อยู่45ปีไม่ทอดทุระทั้งกลางวันกลางคืนอายุ80บริบูรณ์ก็เสด็จดับขันเข้าสู่นิพพานระหว่างไม่ลังทั้งคู่ก็เป็นสวนอีกเหมือนกันสวนไม่ลังกรุงกุสินาราเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคนั้นผู้คนก็ไม่มากเป็นเมืองน้อยแต่ถ้าทบทวนขึ้นไปในอดีตชาติแล้วที่เมืองกุสินารายนี้เป็นเมืองใหญ่โตมโหฬารมีพระเจ้าจักรพรรดิตราธิราชเสด็จมาครองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นฤพานแล้วพระสาวกองค์อรหันตาคินาศพก็ช่วยจิตการพระศาสนามาโดยลำดับจนสิ้นอายุไขทุกท่านทุกองค์มาโดยลำดับกว่าจะมาถึงพวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่ถ้ำผาปล่อง

0: ราทุกคนก็เพิ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ให้ภาคนั้นทำความปีติยินดีคือไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจ้าเท่าไรนักสำคัญพระธรรมพระวินัยคำสอนของ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใส

ความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายเมื่อพิจารณาถึงขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างซึ้งภายในใจแล้วจะยึดถือไว้ไม่ได้จะสลัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นภายในร่างกายนี้ออกโดยสิ้นเชิงรู้ประจักษ์กับจิตกายเวทนาก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนและไม่ทราบความหมายของกายของใจเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันพระธรรมคำสอนพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

เวลามีชีวิตอยู่เราพึ่งอะไรเวลาตายไปเราจะพึ่งอะไรเวลาตายไปโลกหน้าไม่มีการทำไร่ทำนาหรือว่าทำไร่ทำสวนซื้อถูกขายแพงแต่อาศัยคุณงามความดีที่สร้างไว้เป็นอาหารทิพย์เป็นเครื่องเสวยนั่นแหละให้เราสร้างเอาไว้นั่นแหละเป็นแก้วสารพัดนึกอย่างหนึ่งเป็นผู้พึ่งตัวเองได้โดยสมบูรณ์พระธรรมคำสอนหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน

โยมนั่งมานานพอสมควรจะมีบางคนที่รู้สึกว่าจะเมื่อยหรือจะเหนื่อยหรือจะง่วงที่ว่าเนี่ยคงถูกบ้างอะไม่ผิดทั้งหมดถ้าเหนื่อยก็ต้องแก้ไขพักถ้าเมื่อยก็ต้องแก้ไขขยับถ้าง่วงก็ต้องแก้ไขอีกเช่นเดียวกันนอนทุกสิ่งทุกอย่างมีของเป็นของแก้กันพุทธเจ้าท่านว่ามีมืดมีสว่างมีร้อนก็มีเย็นอะไรทำนองเนี้ยถ้าโยมแก้ไขปัญหาที่ปรากฏขึ้นกับตัวเองได้เป็นที่พอใจแล้วก็ใช้เวลานี้ทำหน้าที่ประคับประคองฉลองศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายก็ต่อไปก็ขอแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถระตลอดทั้งพระนวกะผู้ที่มาร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมให้กำลังใจแก่คณะญาติโยมให้ได้มีกำลังใจต่อสู้พระท่านยังมาช่วยเป็นแรงใจสู้โยมจะได้แข็งแรงและก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะญาติธรรมทุกท่านทุกคนต่อไปนี้จะได้ใช้เวลาตรงนี้เป็นประโยชน์โยมก็นั่งให้มีความสุขไม่ต้องเกรงใจพระแต่ขอให้เคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เปลี่ยนพฤติกรรมของความเป็นชาวบ้านมาเป็นชาววัดชาวบ้านชาววัดแตกต่างไม่เหมือนกันก็บอกว่าชาวบ้านทำงานเพื่อกามเกียรติจึงเกิดความตึงเครียดและสั่นเสียวส่วนชาววัดมุ่งขจัดไปฝ่ายเดียวไม่เกาะเกี่ยวเกียรติกามมุ่งงามธรรมจึงเกิดมีเครื่องวัดวัดชาวบ้านที่เงินงานอดอยากและอิ่มหนำส่วนเครื่องวัดวัดชาววัดวัดกิจกรรมว่าเขาทำได้มากได้เท่าไรแลถ้าคนวัดหึดหัดเรื่องกามเกียรติมันน่าเกลียดแสนกลคนตอแลถ้าชาวบ้าน
เกียจคร้านงานเชือนแช่ก็จะมีแต่ทุกข์ทนหม่นหมองไปจึงขอให้ชาวบ้านเป็นชาวบ้านผสมผสานเกียรติกามตามวิสัยให้ชาววัดเป็นชาววัดขจัดไกรให้พ้นภัยเกียรติกามงามนักเอ่ยนี่เป็นเครื่องชี้วัดระหว่างชาวบ้านกับผู้ที่เข้ามาอยู่วัดจะอยู่มากอยู่น้อยไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราปฏิญาณตนว่าเข้ามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชนะ

อุบาสกก็แปลว่าผู้ที่เข้ามาใกล้พระรัตนตรัยนี่มันใกล้ๆนะมองเห็นอุบาสิกาก็คือผู้หญิงที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆพระรัตนตรัยแสดงว่าคนเข้าใกล้เนี่ยเป็นคนที่มีใจมุ่งมั่นและก็ศรัทธาค่อยๆเข้ามาทีละนิดละนิดใกล้ๆเข้ามาใกล้เพื่ออะไรเข้ามาใกล้เพื่อที่จะยื้อแย่งหยิบฉวยเอาได้ทันท่วงทีเพราะอยู่ใกล้แต่ขณะที่โยมอยู่ใกล้ๆจะยื้อแย่งช่วงชิงได้ตรงทันตรงทีคือพระรัตนตรัยเวลานี้กำลังยื้อแย่งกำลังช่วงชิงเอื้อมมือหยิบใส่ปากหรือจะแฝนคอก็แล้วแต่เขาบอกอย่างนี้ว่าการค้นหาธรรมคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านค้นหานอกตัวไปใหญ่ให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเคลาไปในดอกบัวนั้นมีมณีอันเอกอุดที่มนุษย์ควรหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้ธรรมใดๆล้วนรู้ได้จากการรู้ตัวสูเองฟังแล้วแต่คิดสักหน่อยก็จะเห็นว่าการเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้ามานั่งตรงนี้เข้ามาในวัดนี้แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกับว่าเรากำลังนั่งค้นหาอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจว่าจะเอาสิ่งนั้นให้ได้และสิ่งนั้นคืออะไรที่มาอดหลับอดนอนอดอาหารอดหลายๆอย่างถ้าเป็นคำถามคำตอบอยู่ในใจจะบอกว่าเข้ามาตรงนี้เพื่อต้องการสงบไม่ต้องการเสื้อผ้าไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นสิ่งนั้นหาได้ไม่ยากแต่มาตรงนี้ต้องการสงบคำว่าสงบเนี่ยถ้าบุคคลใดเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วสงบแบบพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วเขาจะเย็นสงบแล้วเย็นเย็นทั้งกายแล้วก็เย็นทั้งใจที่เขาเรียกว่าเย็นกายเย็นใจดับร้อนได้ดับกังวลได้ดับปัญหาได้ดับเครียดได้กายสงบและกายก็ใจก็เย็นจะมองเห็นได้จากที่โยมปฏิบัติอยู่ขณะนี้ในความหมายของคำว่ากายความสงบแล้วก็เริ่มมีความสงบเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเป็นช่วงช่วงแล้วก็สงบกายสงบกายไม่ใช่ลุกขึ้นเดินวุ่นวายแล้วก็ไม่สงบขยับซ้ายขยับขวาหันหน้าหันหลังแล้วก็บอกคนนี้ไม่สงบ
แต่ทางโลกไม่ใช่สงบแปลว่านิ่งแต่แต่คนที่หันซ้ายหันขวาจะเรียกว่าไม่สงบยังไม่ถูกสำหรับพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาความหมายของคำว่าสงบนั้นคือสงบจากบาปลึกซึ้งมากคนจะเดินช้าจะเดินเร็วจะขยุกขยิกเปลี่ยนแปลงยังไงก็ตามแต่ถ้ากายของเขาไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการฆ่ามีการทำร้ายร่างกายไม่มีการลักขโมยไม่มีการประพฤติผิดประเวณีผิดธรรมเนียมไม่มีการพูดโกหกเลวไหลไม่มีการคลุกคลีด้วยสิ่งที่มึนเมาเอาแค่ห้าอย่างตัวนี้เพียงเป็นตัวอย่างนั่นแหละเขาเรียกกายสงบเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ได้มองโยมที่นั่งหันซ้ายหันขวาขยับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งแล้วเป็นคนไม่สงบแต่ถ้าหากว่าโยมนั่งโกหกกันดิวาจาไม่สงบนั่งคุยส่อเสียดคนโน้นคนนี้ใช้วาจาที่หยาบคายไม่สงบแต่ถ้าหากว่าใช้วาจาที่จริงไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อไม่เลวไหลไม่โกหกจะพูดค่อยหรือพูดดังก็ยังถือว่าวาจาสะอาดวาจาสงบเพราะไม่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนจากการพูดระหว่างคนพูดกับผู้ฟังชื่อว่าสงบเพราะฉะนั้นการสงบในที่นี้เห็นว่าอุบาสกอุบาสิกากำลังดำเนินการอยู่คอยใช้สติควบคุมจะพูดนึกกระทบกระเทือนใครบ้างจะทำนึกเป็นผลร้ายแก่ใครบ้างการทำตรงนี้จะมีประโยชน์ดีหรือจะมีผลเสียอย่างไรนี่ถ้าหากก็ดูตรงนี้แล้วก็ห้ามใจได้โดยเจตนายึดเอาหลักที่พระท่านสอนเมื่อสักครู่นี้ว่ามีสติเพราะสติระลึกได้ระลึกอะไรระลึกได้ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิการะลึกได้ในฐานะที่ศักดิ์ศรีคุณธรรมและก็ห้ามกันได้ไม่ล่วงละเมิดไปในทางที่จะสร้างบาปนี่ชื่อว่าสงบทางพุทธศาสนาแล้วก็จัดว่าเป็นบุญที่ก็เรียกว่าบุญเกิดจากการรักษากายเป็นปกติวาจาเป็นปกติคือปกติของกายที่ไม่เบียดเบียนไงนั่นแหละบุญอันดับที่หนึ่งนั่นได้บุญแล้วลักษณะนั้นคือได้บุญแล้วเพราะไม่เบียดเบียนมีสติอยู่แล้วถ้าหากว่าโยมทุกคนมารักษาอุโบสถจะมาสร้างบุญทั้งวันทั้งวันทั้งวันก็ดูกายทั้งวันมีสติกำหนดนึกรู้ควบคุมอยู่ขณะกำลังคิดจะทำคิดจะพูดหรือแม้แต่กระทั่งการคิดให้มันอยู่ในกรอบขอบเขตข่ายของความถูกต้องของการละเว้นเ

ที่การระลึกนึกรู้ดูสภาพความเป็นอยู่ของการทำการพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าค้นหาใช่ไหมเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมใช่ไหมนี่แหละมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแปลว่าทำตามความถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พุทธเจ้าสอนเรื่องกายสะอาดเป็นปกติคือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ก็ดูค้นดูดูตลอดเวลานั่งนึกนั่งรู้ดูตลอดเวลาขยับตัวทีก็ดูทีว่าขยับทำไหมขยับไปไหนจะทำอะไรถูกต้องไหมมีประโยชน์ไหมน่าเกลียดไหมทำแล้วถูกตำหนิหรือทำแล้วเขานิยมชมชอบอันนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะค้นหาจากไหนล่ะค้นหาจากกายนี้ค้นหาตรงที่วาจานี้ดูการพูดนี้มีสติประกอบอยู่ไหมแล้วก็สติตัวนี้มันเป็นสติที่ถูกต้องหรือถูกใจสติถูกต้องเขาเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติถูกใจเขาเรียกว่ามิจฉาสติคือระลึกผิดทำไมถึงว่าถูกใจมันผิดเพราะใจส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้อบรมไม่ค่อยระมัดระวังดูแลเนี่ยมันมักจะออกนอกลู่นอกทางไปในทางที่ต่ำถ้าปล่อยไปตามอารมณ์ส่วนใหญ่มันจะไหลลงที่ต่ำเหมือนน้ำจากที่สูงไหลก็จะไหลลงต่ำจะให้น้ำไหลสูงขึ้นก็ต้องกันทำนบเพราะฉะนั้นจิตใจที่จะให้ไหลขึ้นสูงก็ต้องกั้นทำนบเหมือนกันเอาอะไรไปกั้นสติสัมปชัญญะเนี่ยตัวกั้นแล้วก็ความภาคเพียรพยายามที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะให้ไปกำหนดรู้ถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลโยมเข้าใจอารมณ์ที่เป็นกุศลไหมว่าอารมณ์ที่เป็นกุศลที่เราค้นคว้าหากันเนี่ยมันหมายถึงอะไรอารมณ์ที่แท้จริงมันก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตเครื่องผูกพันจิตแต่ตัวอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะนึกคิดแล้วใจร้อนนึกคิดแล้ววุ่นวายสับสนนี่ไม่ใช่นึกคิดแล้วกังวลนึกคิดแล้วเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ต้องนึกคิดในสิ่งที่มันจะสร้างกุศลคือสร้างบุญเช่นนึกถึงพุทโธใช่ไหมพุทโธเป็นสิ่งที่ถูกใจเข้าไปรู้ถูกใจคิดถูกใจนึกพุทโธอะไรช่วยให้ใจไปนึกพุทโธสติแปลว่าระลึกได้สติคือความระลึกได้ตั้งใจทำกรรมฐานเพื่อให้จิตสงบเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมก็เลยเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ที่ถูกจิตสิ่งที่ถูกจิตรู้พุทโธไม่ใช่นึกง่ายๆถ้าไม่ตั้งใจนึกก็นึกไม่ได้เขาจึงต้องเอาสติสัมปชัญญะ

เอาไปคุมความรู้สึกให้ไปอยู่กับพุทโธต้องคุมอยู่ตลอดเวลาให้เอาสติสัมปชัญญะไปคุมความรู้สึกให้อยู่กับพุทโธหรือเอาอารมณ์พุทโธเข้ามาไว้ในความรู้สึกแล้วก็มีตัวช่วยพยุงตัวที่ช่วยพยุงคืออะไรตัวที่ช่วยพยุงให้นึกรู้อยู่ตลอดคือเพียรที่พระท่านสอนพระสกุลอาตาปีความเพียรเพื่อจะยกสติสัมปชัญญะให้ไปคุมจิตรู้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็พุทโธในลักษณะของพุทโธเนี่ยจะมีหลักตัวทำงานอยู่สามตัวด้วยกันตัวที่หนึ่งคือความเพียรที่เรียกว่าอาตาปีตัวที่สองคือสติคือความระลึกได้ตัวที่สามคือสัมปชัญญะความรู้ตัวสิ่งเหล่านี้คือหลักการสำคัญนักปฏิบัติกรรมฐานวิปัสสนาโดยเฉพาะวิปัสสนาถ้าไม่ศึกษาเรียนรู้สิ่งสามอย่างนี้ให้ชัดเจนแล้วจะยากมากสำหรับการที่จะทำกรรมฐานวิปัสสนาให้สำเร็จตามความประสงค์เพราะตัวรู้สามอย่างคือสติสัมปชัญญะและความเพียรเนี่ยเขาจะรวมกันทำงานร่วมกันรวมทำงานร่วมกันทั้งสติสัมปชัญญะและความเพียรเขาจะเป็นอันเดียวกันที่คอยยกการทำงานของอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยไปคุมจิตหรือคุมอารมณ์มาไว้กับจิตอารมณ์ที่ว่าพุทโธไงพุทโธมาไว้กับจิตตัวโยคาวาจรสามตัวเนี่ยเขาจะดึงจิตมาไว้กับพุทโธหรือดึงพุทโธไปไว้กับจิตพุทโธพุทโธเขาจะเพียรอยู่อย่างนี้สติมีหน้าที่ระลึกรู้ความหมายของเขาก็คือรู้อะไรรู้สิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมที่เราเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวของวิปัสสนาที่สติสัมปชัญญะเข้าไปรู้กายเวทนาจิตธรรมที่แท้จริงเห็นไหมว่ากายเวทนาจิตธรรมจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกายเวทนาจิตธรรมจริงๆที่เป็นตัวของวิปัสสนาจริงๆคือรูปกายรูปนามที่นั่งอยู่นั่นน่ะทุกคนนั่นแหละคือกายเวทนาจิตธรรมทำไมวิปัสสนาเขาต้องเข้าไปรูปนามหรือรูปกายเวทนาจิตธรรมเพราะตัวกายตัวเวทนาตัวจิตตัวธรรมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นก้อนของทุกข์
็นสิ่งที่เราไม่ชอบกันเลยไม่ว่าจะเป็นเกิดเห็นไหมความเกิดเป็นทุกชาติปิทุกขาที่ไหนชาติปิทุกขาก็อยู่ที่รูปนามเกิดขึ้นมาชราปิทุกขาแก่อยู่ที่ไหนแก่ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่รูปนามรูปนามมันแก่มรณังปิทุกขังไม่ชอบนะทุกๆเนี่ยแปลว่ากระสับกระส่ายไม่ชอบและมรณังเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเล่ามรณังก็อยู่ที่เนื้อที่หนังก็รวมแล้วก็คืออยู่ที่กายกับใจหรืออยู่ที่รูปนามที่กำลังนั่งอยู่บางทีการสวดเป็นภาษาสวดเขาก็บอกว่าปัญจขันธ์ปัญจขันธ์ก็คือรูปนามรูปนามก็คือกายใจพระฉะนั้นคนที่ทำวิปัสสนาต้องการรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้แบบผิวเผินและรู้ที่นี้ก็รู้กับปัญญาไม่ใช่รู้กับกิเลสรู้กับกิเลสตัณหาก็เรียกว่ารู้ด้วยสัญญาหรือรู้จากคำเล่าลือยังไม่ชัดต้องรู้ด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญาวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ถูกพัฒนามันเป็นปัญญาที่ถูกกลั่นกรองมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเฉียบขาดชัดเจนใสแจ๋วเมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักของศีลสมาธิปัญญานี่แล้วก็มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะเข้าไปเนี่ยไปกลั่นกรองปัญญาที่อยู่ผสมกับสัญญาแม้จะเป็นปัญญาแต่ก็ยังเป็นปัญญาระดับต่ำเหมือนอย่างกับน้ำตาลที่เขายังไม่ได้เคี่ยวน้ำตาลตโนดที่เขาตัดมาจากยอดหรือน้ำอ้อยที่เขาหีบบีบออกมาจากลำอ้อยยังไม่ใช่เรียกว่าน้ำตาล 100% ฉันใดปัญญาที่ผสมประสานอยู่กับตัวสัญญาคือการจำได้ไม่รู้เนี่ยเป็นปัญญาระดับหลักระดับล่างระดับต่ำเพราะฉะนั้นจะต้องพัฒนาตัวปัญญาเนี้ยให้เข้มแข็งให้เชี่ยวชาญให้เฉียบขาดให้ใสให้สว่างเต็มที่เมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาสว่างเต็มที่แล้วแสงสว่างที่จ้าจะทำให้มองเห็นรูปนามปัจจขันธ์นี่ชัดเจนยิ่งขึ้นที่เคยเห็นเป็นผิวเผินว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นชายเป็นหญิงเป็นแขนเป็นขาเมื่อปัญญาตัวนี้ถูกพัฒนาจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้องปัญญามันจะแปลงสภาวะที่เข้มข้นเหมือนอย่างข้าวสารที่ใส่หม้อต้มไฟเผาทำหุงต้มอย่างถูกต้องข้าวสารมันละลายกลายเป็นข้าวสุกมีคุณค่ามากกว่าข้าวสารสัญญาที่ถูกพัฒนาแล้วจากศีลสมาธิและปัญญาที่พระโยคาวจรคืออาตาปีสัมปชัญโญสติมาเนี่ยไปพัฒนาอบรมอย่างเต็มที่จนกายสะอาดระดับแรกแล้วก็มาถึงจิตสะอาดระดับที่สองคือจิตสงบจิตนิ่งพอจิตสงบจิตนิ่งจิตรู้อะไรรู้กับ
สัตอาตาปีสัมปชาโนสติมาไปรู้อะไรรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้กายไงดูกายไปเรื่อยกำหนดเรื่อยดูเรื่อยพัฒนาเรื่อยความเพียรก็จี้ให้สติสัมปชัญญะไปควบคุมจิตให้รู้อยู่กับกายจริงๆก็นั่งเพ่งอยู่นั่นแหละรู้กายรู้กายรู้แบบไหนแล้วรู้เพื่ออะไรต้องการรู้ความจริงของกายที่แท้จริงแต่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่ได้พัฒนาสติปัญญาเรารู้กายไม่แท้จริงมันมีสิ่งที่ปิดบังความแท้จริงของกายนี้หรือมันมีสิ่งที่ปิดบังความจริงของรูปนามปัญจขันธ์นี้ที่รูปนามปัจจขันธ์มีความจริงอยู่ก็คือความจริงของรูปนามของปัจจขันธ์ก็คืออนิจจังไม่เที่ยงแต่คนไม่ได้พัฒนาก็เห็นว่าเที่ยงไม่ได้พัฒนาปัญญาก็เห็นว่าเที่ยงไม่เที่ยงได้ยังไงเกิดมาเป็นคนก็ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันนี้ก็ยังเป็นคนอยู่เรื่อยๆอ่ะทำไมไม่เที่ยงล่ะไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเป็นฝ่ายเป็นวัวเป็นไก่เป็นกาเลยเนี่ยมองแบบนี้รูปกายอันนี้ไม่เที่ยงเป็นของจริงโดยธรรมชาติโดยสภาวะธรรมไม่เห็นเพราะมันมีสิ่งที่ปิดบังอีกอันหนึ่งคือความจริงของรูปนามปัญจขันธ์คือทุกข์แต่ทุกข์ที่มองด้วยตาเปล่าๆโดยไม่ได้ใช้วิธีการพัฒนาปัญญาให้กล้าแข็งเนี่ยจะมองไม่เห็นเพราะมันมีสิ่งที่ปิดทุกข์อยู่แม้แต่กระทั่งความจริงของรูปนามปัญจขันธ์ที่เรียกกันว่าอนัตตาก็ถูกปิดอยู่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือต้องการเปิดสิ่งที่ปิดบังความจริงของรูปกายของกายของรูปนามปัญจขันธ์นี่ให้เปิดออกมาชัดเจนเหมือนคนเปิดโอ่งน้ำดูเห็นน้ำจริงๆด้วยตาเลยไม่ใช่นึกว่าในโอ่งมีน้ำแล้วฝาโอ่งปิดไม่เห็นน้ำเลยเปิดสิ่งที่ปิดบังน้ำคือฝาโอ่งไงแล้วเห็นน้ำน้ำขุ่นน้ำเขียวยังไงเห็นสภาวะความจริงของน้ำข้ออุปมานี้แม้ฉันใดการที่ญาติโยมทั้งหลายมาฝึกหัดวิปัสสนาเพื่อต้องการที่จะรื้อถอนสิ่งที่ไม่ต้องการจากรูปนามปัจจขันธ์นี้ให้หมดสิ้นคือต้องการทำลายความเกิดต้องการทำลายความแก่ต้องการทำลายความเจ็บต้องการทำลายความตายไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายในที่สุดแม้แต่กระทั่งสิ่งที่เกิดความรู้สึกว่าโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจครับแค้นแต่ละเรื่องละเรื่องนี้ล้วนแล้วแต่ไม่ชอบทั้งสิ้นเลยแต่เราหนีไม่พ้นจะเดินหนีไปไหนเกิดก็ตามไปด้วยแก่ก็ตามไปด้วยเจ็บก็ตามไปด้วยตายก็ตามไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจก็ตามไปด้วยทุกแห่งทุกคนทุกที่อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปจะออกไปได้อย่างไรพุทธเจ้าท่านสอนไงสิ่งเหล่านี้จะออกไปจากความทุกข์ยากจะออกพ้นไปจากความรู้สึกทางจิตใจต้องใช้ปัญญาใช้อย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ปัญญาอย่างเดียว

ัญญาที่จะถูกพัฒนาให้เป็นปัญญาที่มีความเข้มข้นมีคุณภาพสูงต้องประกอบด้วยศีลสมาธิตัวศีลตัวสมาธิและตัวปัญญาที่ถูกอาตาปีความเพียรพยายามรู้สติพยาใช้ความเพียรพยายามระลึกรู้ใช้สัมปชัญญะเข้าไปกำหนดรู้รู้ความจริงความจริงตรงไหนความจริงตรงที่เป็นอารมณ์กรรมฐานที่เรียกว่าภาวนาไงตัวภาวนาสามอย่างเขาช่วยกันทำนะอาตาปีสัมปชาโนสติมาช่วยกันลุมทำภาวนาเลยนะรู้รู้รู้รู้รู้นั่งรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พุทตอนไหนรู้โทตอนไหนรู้ท้องยุบรู้ท้องพองรู้เห็นไหมรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาโยมนั่งกรรมฐานโยมกำหนดพุทโธนั่นน่ะไม่ใช่พุทโธเฉยๆนะพุทโธต้องพุทโธกับรู้บางทีปากว่าพุทโธแต่ใจไม่ได้รู้ความหมายของลมเข้าตอนไหนพุทตอนไหนโธตอนไหนที่มันถูกต้องไม่เข้าใจเพราะอาจารย์ไม่ได้ควบคุมความรู้สึกให้อยู่กับรู้ที่ลมหายใจหรือพุทโธแต่ส่งกระแสความรู้สึกไปอยู่ข้างนอกแม้ความรู้สึกจะไปอยู่ข้างนอกแต่พุทโธก็ว่าได้นะเพราะคล่องอันนี้มันยากมันละเอียดมากไหมโยมลองคิดดูสิที่มาเป็นเพื่อนโยมนี่เพียงเพื่อต้องการมาเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรสร้างปัญญาก็แนะนำบอกว่าถ้าโยมจะปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะทำความทุกข์อันเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่มันเป็นทุกข์ไม่อยากมีไม่อยากอะไรให้มันหมดไปจากรูปนามอันนี้จะทำอย่างไรถึงบอกโยมไงบอกว่าจะทำความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในรูปในนามในกายในใจอันนี้ให้หมดไปได้โยมต้องนั่งกรรมฐานวิปัสสนาเท่านั้นทางเดียวทางอื่นไม่มีไม่ทางอื่นไม่มีทางที่จะไปฆ่ามันได้หรอกไอ้ตัวกิเลสอันเนี้ยกิเลสอันนี้คืออะไรมันมีหลายตัวแต่จะพูด2ตัวแล้วกันสองตัวคือตัณหากับความสุขชอบไหมตัณหาชอบไหมความสุขชอบไหมความสุขกับตัณหาเนี่ยเพื่อนคู่ซี้กันที่สุดเลยแล้วตัณหากับความสุขเป็นสิ่งที่ต้องฆ่าก่อนเพื่อนเลยถ้าจะปฏิบัติวิปัสสนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนต้องฆ่าตัณหากับความสุขถ้ายังพอใจความอยากได้ยังพอใจความสุขไม่ใช่มาฆ่ากิเลสแต่กลับมาส่งเสริมกิเลส

ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เพราะไม่รู้ไงเพราะไม่เข้าใจไงจึงพยายามมาหาความสุขด้วยการนั่งวิปัสสนาการมาหาความสุขจากการนั่งวิปัสสนาได้แต่ไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาอุปาทานต้องฆ่ากิเลสตัณหาอุปาทานเพราะไอ้กิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเป็นเพื่อนกับความสุขสังเกตดูสิ

พื่อนก็ความสุขสังเกตดูสิสุขอยู่ที่ไหนกี่ตัณหาต้องอยู่ที่นั่นตัณหาจะวิ่งไปหาแต่ความสุขอย่างเดียวแล้วตัณหาชอบความสุขถามว่าตัณหาเขาไม่ชอบอะไรสิ่งที่ตัณหาเกลียดชังที่สุดและกลัวที่สุดคือความทุกข์พุทธเจ้าสอนในอริยสัจข้อที่หนึ่งคือทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ทำไมพุทธเจ้าให้ไปทุกข์เป็นสิ่งต้องกำหนดรู้เพราะความทุกข์นี่แหละมันเป็นดาบฆ่าตัณหาแต่คนส่วนใหญ่ชอบความสุขเพราะชอบความสุขก็ถ้าก็ไปส่งเสริมตัณหาคนส่วนใหญ่ไม่ชอบทุกข์พอทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หนีทุกข์ที่ไหนสุขไปที่นั่นไปหาความสุขแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของคนเนี่ยใช่สุขเป็นสิ่งที่คนชอบคนชอบความสุขแต่พระอริยเจ้าบอกว่าสุขนั่นแหละคือกิเลสที่มันเหนี่ยวรั้งอยู่และเป็นกิเลสที่ปิดบังความจริงอยู่ความสุขกับคิดบางความจริงมันลึกซึ้งจนเกินวิสัยของพุทธชนโยมเอ๋ยเราเข้าใจเขายากเหลือเกินมันลึกซึ้งเหลือเกินจนถึงขนาดโยมเห็นไหมว่าผู้ที่ปฏิบัติมุ่งตรงนี้ทุกรายมีแต่ยอมตายถวายชีวิตทั้งนั้นเลยยอมตายถวายชีวิตเพื่อที่จะไปแลกกับความพ้นทุกข์ยอมทุกข์ยอมทุกข์ยอมเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่านิทานให้ยอมฟังมั้ยที่พระท่านออกมาบวชตอนแก่อาตมาเคยเล่าไว้ครั้งหนึ่งแต่ไม่จบวันนี้อ่ะต่ออีกนิดนึงก็ได้ว่าท่านศรัทธาเหลือเกินกับการที่ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนถึงเรื่องอนุบุพิกถาสอนถึงการปฏิบัติเป็นขั้นขั้นขั้นขั้นที่จะละความทุกข์เป็นขั้นขั้นขั้นขั้นท่านมีปัญญาท่านฟังแล้วเข้าใจชัดเจนเลยว่าโอ้สิ่งของทั้งหลายเอาติดตามตนไปในสัมปรายภพไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวแม้แต่กระทั่งร่างกายลูกหลานพี่น้องก็ตามไปสัมปรายภพไม่ได้ไม่มีอะไรเอาไปได้นอกจากการปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างบุญท่านเลยพอใจบุญทิ้งสมบัติเลยทิ้งบ้านฐานะเป็นเศรษฐีทิ้งหมดเลยยกสมบัติให้น้องน้องบอกไม่ให้บวชนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไปฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาเลิศท่านชี้แจงว่าอย่างนี้ว่ามือเท่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เชื่อฟังขอไม่ได้มีแต่จะไปตามธรรมดาธรรมชาติของมันอย่างเดียวไม่เชื่อฟังความชรามันกัดก่อนเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่เชื่อฟังไม่เอาความแก่กัดก่อนกำลังร่างกายความแก่กัดก่อนรูปกายไปไม่ได้ไม่เอาบวชน้องขอร้องเขาอะไรก็ไม่ฟังพอบวชเสร็จก็บวชภายแก่

รอช้าไม่ได้ไม่ประมาทถามพระพุทธเจ้าว่าในศาสนาเนี่ยมีกิจธุระยังไงบ้างพระพุทธเจ้าบอกมีสองอย่างภารกิจอันแรกก็คือคันธธุระคือการเรียนรู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนจะมากหรือจะน้อยก็ตามให้ได้ให้รู้บ้างเนี่ยอันนี้อันหนึ่งเรียกว่าคันธธุระอีกอันหนึ่งคือวิปัสสนาธุระทำปัญญาให้รู้แจ้งในรูปนามในกายตามความเป็นจริงของรูปกายที่เป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่นี่วิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระทำให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านก็เลยเอาวิปัสสนาธุระไปบอกพุทธเจ้าว่าข้าพุทธเจ้าปวดภัยแก่ความจดจำไม่ดีแล้วปัญญาไม่ดีแล้วจะเล่าเรียนศึกษาเรื่องศีลสมาธิจากปริยัติเนี่ยไม่ดีจะเรียนวิปัสสนารู้แจ้งในร่างกายนี้แล้วพุทธเจ้าก็บอกถ้าหากว่าจะเรียนวิปัสสนาต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านฟังพุทธเจ้าสอนโอวาทเสร็จแล้วก็ออกจากวัดเลยทุดงไปกับพระ50-60รูปไปหาที่อยู่ในป่าพอท่านไปชาวบ้านก็ศรัทธาเพราะพระท่านตั้งใจศรัทธาปฏิบัติจริงคนศรัทธาก็บอกพระคุณเจ้าอยู่ในเขตนี้นะพวกผมจะดูแลแล้วจะเป็นบุญของพวกผมด้วยผมช่วยดูแลพระคุณเจ้าจะได้ถือศีลจะได้ถืออุโบสถจะได้ให้ทานจะได้ทอดกฐินผ้าป่าอยากได้บุญพระท่านคิดว่าโอกาสดีอาศัยชาวบ้านตำบล นี้เราสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ตกลงอยู่ชาวบ้านก็ทำที่อยู่ให้กันแดดกันฝนก็ทำอยู่เสร็จถึงก็ดูข่าวพรรษาปุ๊บเรียกประชุมเลยท่านทั้งหลายที่เรามาอยู่กันในสถานที่นี้เราออกมาเพื่ออะไรออกมาเพื่อแสวงหาแนวทางของความพ้นทุกข์ถ้าหากว่าเราไม่จริงจังไม่ตั้งใจเราจะออกจากทุกข์นี้ไม่ได้ท่านทั้งหลายมีความประสงค์ว่าในพรรษานี้จะปฏิบัติวิธีการอย่างไรที่เข้มข้นพระท่านก็บอกว่าก็ผมจะใช้อิริยาบถ4คือทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนยืนเมื่อยก็เดินบ้างเดินมากก็เดินมากก็เหนื่อยก็นั่งบ้างพอนั่งบางง่วงก็นอนบ้างแต่ก็พยายามจะทำความเพียรให้มากที่สุดท่านก็บอกกับพระทั้งหลายว่าท่านจงพยายามทำความเพียรให้มากที่สุดส่วนผมรับอาสามาแล้วจากใจตัวเองว่าจะทำความเพียรให้เข้มข้นพิเศษผมจะทำความเพียรในวิธีการ3อย่างนั่งยืนเดินไม่มีนอนเข้มข้นไหมพิเศษมากไหมเหมือนยังกระโยมที่นั่งอยู่ขณะนี้เห็นไหมนั่งยืนเดินไม่นอนใช้ได้ไม่นอนนะที่ตั้งสัจจะให้ก็ตัวเองว่าไม่นอนนั่งหลับก็ไม่ว่าแต่ไม่นอนไม่นอนหลับนั่งหลับไม่ว่ายืนหลับไม่ว่าจะนั่งเมื่อยก็ยืนยืนเมื่อยก็เดินเดินเมื่อยก็นั่งแต่การนอนไม่มีพวกการนอนไม่มีก็การนั่งตลอดวันตลอดคืนก็ทำความเพียรทั้งวันทั้งคืนเนี่ย1เดือนผ่านไปน้ำตานี่ไหลแสบตาไปหมดตาแดงเพราะไม่ได้นอนเลยพระเห็นว่าเป็นอาการเช่นนั้นก็เลยบอกกับท่านว่าอาจารย์ชาวบ้านเขาภาวนาพวกเราไว้ว่า

ถ้าพระองค์ใดมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สะดวกสบายก็ให้บอกเขาเขาจะหาเภสัชคือหายามาให้เออดีดีไปบอกก็ไปบอกชาวบ้านคนที่เป็นหมอหมอคนนี้เชี่ยวชาญมากเลยบอกว่ายาแก้ตาเจ็บตาช้ำน้ำตาไหลเนี่ยหยอดทีเดียวหายเลยเขาเชื่อขนาดนั้นก็ทำยามาถวายท่านและสั่งมาว่ายาเนี่ยต้องหยอดทางจมูกต้องหยอดทางจมูกนะไม่ใช่หยอดตาไม่ได้หยอดจมูกท่านก็หยอดทางจมูกแล้วมันไม่หายเจ้าไปบิณฑบาตอีกเป็นไงพระคุณเจ้าหยอดยาหรือเปล่าหยอดเป็นไงมั่งน้ำตายังไหลยังแสบอยู่เลยน้ำตาไหลมากเลยหมอเอะใจเอ๊ะยานี่หยอดทีเดียวมันก็หายแล้วทำไมมันไม่หายก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าเวลาหยอดยาทางจมูกเนี่ยนั่งหยอดหรือนอนหยอดท่านก็เฉยหมอก็เลยสงสัยว่าแต่ลองไปดูสิว่าที่อยู่ของท่านน่ะแบบไหนหมอก็ไปดูตรวจดูมีที่นั่งมีที่ยืนมีที่เดินไม่มีที่นอนก็รู้ทันทีว่าพระเนี่ยท่านไม่ได้นอนหยอดแต่ยานี้ต้องนอนหยอดหยอดทางจมูกไปรักษาที่ตาเคยบอกกับท่านว่าพระคุณเจ้ายาของผมเนี่ยจะให้มีประสิทธิภาพต้องนอนหยอดต้องนอนหยอดถึงจะได้ถ้าหากนั่งหยอดไม่ได้ท่านก็บอกกับหมอในใจท่านนึกแล้วนะเอ๊ะก็เราสัญญาก็ตัวเองว่าจะยืนจะเดินจะนั่งแล้วก็ไม่นอนตลอด3เดือนนี่มีเหตุจะต้องให้เรานอนเหรอเนี่ยโอ้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วอุปสรรคมารเนี่ยท่านมองอย่างนี้เลยอะมารจะทำให้เราเสียสัจจะจะให้เราเสียความจริงจะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จก็เลยบอกกับหมอว่าเอาอย่างนี้หมอจะนอนหยอดหรือจะไม่นอนหยอดเนี่ยขอให้ปรึกษาก่อนให้ปรึกษาก่อนหมอก็ถามว่าพระคุณเจ้าจะปรึกษาใครไม่เห็นมีใครอยู่ในที่นี้เลยท่านก็บอกว่าอาตมาภาพจะปรึกษากลัชกายโยมคงจะเข้าใจยากเนาะคำว่ากลัชกายนี่คำว่ากลัชกายหมายถึงกายที่ประกอบด้วยเศษทุลีสิ่งที่ไร้สาระเศษทุลีสิ่งที่หม่นหมองไร้สาระท่านหมอว่ากายนี่ไร้สาระเอาหมอกลับไปแล้วแกก็ถามกายเลยว่าตัวแกชื่อปาริตะปาริตะหมอเขาบอกว่าให้นอนหยอดตาเพื่อรักษาให้ตาหายก็ท่านสัญญากับใจตัวเองไว้หยกหยกว่าจะยืนเดินนั่งแล้วก็ไม่นอนถ้าหากว่าไม่นอนหยอดยาตาก็จะรักษาไม่หายปาริตะแกจะเอาอะไรจะเอาตาไว้แล้วก็ทิ้งสัจจะความจริงที่มีไว้กับตัวเองหรือท่านจะเอาสัจจะแล้วก็ปล่อยให้ตาเสียสัจจะธรรมะเป็นของสำคัญปาริตะท่านรู้ไหมว่าเวลานี้การนี้การเกิดตายการเกิดตายของท่านเนี่ยผ่านมาเท่าไหร่แล้วสังสารวัฏที่เป็นไปอย่างนี้ไม่มีที่สุดไม่มีกำหนดทุกข์พาไป
ปาลิตะตายแล้วตายอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกตัดสินใจว่าจะทำให้สำเร็จภายใน3เดือนก็เลยบอกว่าตาที่คิดว่ามันเป็นตาของเราจงเสียไปเถิดถ้ากระทุไปเถิดบอดไปเถิดแม้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ที่เกี่ยวข้องกับกายนี้จงเสียจะผุจะพังก็ผุพังไปเถิดเราจะรักษาสัจจะคือรักษาธรรมเพื่อได้สิ่งที่ประเสริฐสุดยิ่งกว่ากัลยาณกายที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไร้สาระไร้สาระตรงไหนมันมีแต่แก่มันมีแต่เจ็บมันมีแต่ตายมันมีแต่โศกเศร้าผิดหวังน้อยใจขับแค้นใจมันมีแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเขาจะผุจะพังจะแตกก็แตกไปเถอะเราจะรักษาธรรมสัจจะไม่นอนเช้าไปบิณฑบาตอีกหมอก็ถามอีกพอหมอถามเสร็จหยอดหรือเปล่าพระคุณเจ้าหยอดหยอดยาแล้วเป็นยังไงบ้างยังน้ำตาไหลอยู่เหมือนเดิมหมอแปลกใจว่าท่านหยอดนอนหยอดหรือนั่งหยอดเพราะว่านอนหยอดท่านก็เฉยท่านไม่บอกว่าจะนอนหรือท่านบอกท่านเฉยหมอก็รู้ทันทีว่าคนไข้ไม่ปฏิบัติตามคำหมอคำขอร้องของหมอเนี่ยรักษาไม่ได้ก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้ายังขืนนั่งหยอดอยู่ผมก็จะไม่รักษาพระคุณเจ้าอีกต่อไปแล้วพระคุณเจ้าอย่าได้บอกว่าผมมารักษาตาของพระคุณเจ้าต่อไปนะผมไม่รักษาแล้วนะเลิกนะพอรักษาก็ไม่หายเพราะยาผมต้องนอนหยอดแกก็ไม่ว่าอะไรก็กลับไปคิดคิดยังไงรู้ไหมบอกว่าปาริตะหมอเขาบอกเลิกเจ้าแล้วนะร่างกายทั้งหมดของเจ้านี้มีแต่พังกับพังตายกับตายอย่างเดียวไม่มีทางอื่นแล้วทำไมเจ้ายังประมาทอยู่เล่ารีบสิเร่งสิชิงตายสิชิงเอาอมตะธรรมก่อนที่ตายจะมาถึงสิอย่าให้ตายมาถึงหนีตายไปก่อนตายเสียก่อนตายสิตายก่อนตายคืออะไรตายเสียก่อนตายก็หมายความว่าให้ความโง่ความโลภความโกรธความหลงมันตายเสียก่อนสิแล้วร่างกายนี้ค่อยตายทีหลังแล้วทำไมมันถึงจะหลอดพ้นไปได้เพียรสิพยายามสิอย่าหยุดอย่าประมาทอย่าหลงอย่าเพลินที่ตมาเล่าให้โยมฟังนี้เพื่อจะชี้ถึงบทสำคัญว่าการปฏิบัติธรรมที่จะบรรลุถึงผลสูงสุดเร็วที่สุดมากที่สุดในโยมเอ๋ยเขาสละชีวิตต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกโยมฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ออกปฏิบัติแล้ววาระสุดท้ายที่ท่านปฏิบัติท่าโน้นท่านี้ท่านั้นอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ใจปรารถนาคือต้องการบรรลุธรรมสัมมาสัมโพธิญาณแต่ท่านบรรลุไม่ได้จนฝึกไปเรียนไปก็ได้ความคิดเอาชีวิตเข้าไปแลกอดอาหารจนพร้อมกันลมหายใจจนตัวร้อนระอุไปหมด
เอาฟันกดฟันเอาลิ้นกดเพดานจน

บากทรมานแสนสาหัสรู้ตัวว่าถ้าคืนไม่หยุดทำแบบนี้ก็มีแต่ตายกับตายเปลี่ยนอดอาหารจนเดินไม่ได้ที่สุดและที่สุดจะอาจจะเป็นบุญวาสนาของท่านที่จะต้องได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณจึงเกิดนิมิตหมายรู้ขึ้นมาว่าครั้งหนึ่งเคยนั่งสมาธิตายตนว่าวันแรกนาฝันกำหนดลมหายใจทำให้เกิดความอัศจรรย์อย่างชาในเกิดขึ้นเกิดความอัศจรรย์ลมไม้ที่ชายไปตามแสงตะวันตอนบ่ายทุกต้นชายไปหมดแต่ต้นที่ท่านนั่งอยู่เป็นปกติเงาไม้ไม่ชายไปตามแสงตะวันอัศจรรย์เกิดความอัศจรรย์หรือว่าการฝึกเรียนรู้ทางจิตจะเป็นทางที่ออกจากทุกข์ได้ทำให้ตรัสรู้ได้เปลี่ยนคิดว่าการฝึกอบรมทางจิตนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างอื่นเรียนรู้มาหมดแล้วฝึกฝนทางจิตนี้ครั้งสุดท้ายแต่คนผอมๆไม่มีแรงอย่างนี้ไม่สามารถจะปฏิบัติให้สำเร็จได้ก็จึงหาอาหารมาฉันเพื่อบำรุงร่างกายแข็งแรงก่อนนี่ก็เรียกว่าเตรียมตัวนะเตรียมตัวเข้าสงครามของพวกมารกิเลสทั้งหลายจะไปสู้กับกิเลสเตรียมตัวให้แข็งแรงพอได้ร่างกายแข็งแรงเสร็จพร้อมก็นึกว่าที่ไหนดีแข็งแรงแล้วสมบูรณ์แล้วพร้อมแล้วแต่ที่จะทำตรงนี้จะยึดเอาที่ไหนเป็นสถานที่ทำดีก็ดูไปดูมาก็เห็นต้นโพเป็นลมไม้ที่ใบหนาเงาดีก็จัดเตรียมต้นโพนั่นแหละอย่างอื่นเตรียมพร้อมหมดแล้วได้หญ้ามาเจ็ดกรรมแล้วก็มาปูลาที่ใต้ต้นโพเป็นที่นั่งเขาเรียกว่าบันลังไม่ให้มันตะแคงซ้ายไม่ให้ตะแคงขวาให้มันเรียบๆเสมอแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอธิษฐานเลยครั้งนี้การนั่งครั้งนี้ถ้าไม่สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณดังใจที่มุ่งหมายคิดเอาไว้แม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกหรือจะต้องสุดโทรมหมดเรี่ยวหมดแรงพับลงไปที่กองอยู่กับโคนต้นโพนี้ก็ตามถ้าไม่สำเร็จจะไม่ลุกนี่อีกองหนึ่งแล้วเห็นไหมโยมพุทธเจ้านะเนี่ยองหนึ่งนั่นปาลิตะยอมตายเท่านั้นเลยแล้วพอยอมตายแล้วทำจริงเอาจริงเลยตายเป็นตายเลยพูดถึงความละเอียดลึกซึ้งอัศจรรย์ของการฝึกจิตเนี่ยโยมมันยากขนาดพุทธเจ้ายังต้องเสียสละขนาดนั้นที่สุดและที่สุดท่านก็ชนะได้สำเร็จได้คือที่ท่านสำเร็จเพราะท่านได้ปัญญารู้แจ้งไงรู้แจ้งในกายนี้ว่ากายนี้ที่แท้จริงมันประกอบอยู่ด้วยอะไรบ้างได้ปัญญารู้ชัดจากการสร้างกรรมฐานคือสมาธิจิตจิตนิ่งกำหนดอะไรกำหนดลมหายใจไงโยมทุกคนใครบ้างไม่มีลมหายใจทุกคนใครบ้างไม่มีความ

นและไม่มีความเพียรทุกคนใครบ้างไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะที่ว่านี้มีครบรวมสรุปแล้วคือมีอาวุธครบมีเครื่องมือครบแต่อย่าน้อยใจนะว่ามีครบแต่ไม่สามารถจะทำได้ขนาดนั้นจะทำได้ขนาดไหนก็แล้วแต่ขอโยมตั้งใจทำจริงเมื่อทำแล้วก็ทำให้จริงจะได้10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือแล้วแต่ให้ทำจริงจริงจริงทุกครั้งโยมจะได้สมาธิทุกครั้งโยมได้สมาธิทุกครั้งแม้แต่สมาธินั้นจะน้อยไปบ้างแต่โยมทำบ่อยๆได้สมาธิบ่อยๆครั้งละเล็กครั้งละน้อยหลายๆบ่อยเป็นยังไงล่ะมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโยมที่คิดว่าโยมนั่งสมาธิบางคนนอนฉันนั่งไม่ได้อย่าน้อยใจนะโยมนะนั่งไม่ได้สมาธิไม่มีถ้ามันจะมีที่โยมคิดว่านั่งสมาธิไม่ได้นั้นมันอาจจะไม่ได้ตามที่โยมต้องการที่ได้ได้ทุกคนที่นั่งเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ได้ตามที่โยมต้องการเพราะตั้งความหวังสูงเกินไปแต่ความเพียรน้อยไปหน่อยความอดทนน้อยไปหน่อยความขยันน้อยไปหน่อยถึงแม้จะน้อยโยมก็ได้ตามน้อยไปก่อนทีแต่ขอให้โยมทำบ่อยๆหยุดก็อย่าหยุดนานนะนอนก็อย่านอนนานเกินนอนแต่พอสมควรแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้แม้แต่นั่งพุทโธรู้พุทหายใจเข้าโธหายใจออกเพียงแต่รู้เท่านั้นสมาธิก็เกิดแล้วที่โยมรู้นะแต่ต้องรู้นะไม่ใช่ว่าไม่รู้ถ้าโยมรู้ว่าหายใจเข้ามีความสติสัมปชัญญะกับความเพียรประกอบกันแล้วไปรู้พุทหายใจออกก็รู้แล้วก็โทเนี่ยสมาธิแต่บางทีมันแค่รู้พุทกับโทเท่านั้นแล้วก็หยุดหายไปซะความเพียรน้อยสติน้อยสัมปชัญญะน้อยก็เลยเพลินไปคิดเรื่องอื่นที่เป็นเสียงเข้ามาทางหูบ้างเป็นกลิ่นเข้ามาทางจมูกบ้างนึกถึงรสที่ผ่านลิ้นบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างมาสัมผัสแล้วก็สติสัมปชัญญะที่จะกำหนดรูปพุทโธเนี่ยมันน้อยไปหน่อยมันอ่อนพลังน้อยมันเลยเพลินไปกับเสียงที่ได้ยินซะเพลินไปก็เสียงได้ยินซะเพลินไปก็กลิ่นที่มันกระทบทางจมูกเหม็นมันก็เพลินเหมือนกันนะหอมมันก็เพลินแต่เหม็นมันเพลินไปแบบรูปแบบของเหม็นหอมมันก็เพลินไปตามรูปแบบของหอมสรุปแล้วว่าทั้งหอมและเหม็นก็ทำให้ใจกระเจิงออกจากพุทโธทั้งนั้นเลยพุทโธขาดหายสมาธิโยมจึงขาดขอให้สมาธิโยมสติโยมหายขาดขออย่างเดียวว่าอย่าขาดนานอย่าให้มันขาดนานให้มันรู้ให้เร็วนึกให้เร็วแล้วกลับมาดูใหม่พุทโธพุทก็รู้โธรู้ว่าตอนไหนพุทลมเขาเดินอย่างไรโธลมเดินอย่างไรพุทลมเดินเข้าโธลมเดินออกเพียงแต่ว่าพุทลมเดินเข้าโธลมเดินออกแค่นี้ก็สมาธิแล้ว
คณิกะสมาธิแต่เพียงแค่นี้อย่างเดียวมันน้อยเกินไปอ่ะโยมพุทธโทรติดต่อกันสัก10วินาทีได้ไหมล่ะมันได้แล้วเอา2นาทีพุทธ1วินาทีโทร1วินาทีแข็งใจเพียรสู้เอาอีก2นาทีเป็น4นาทีเอาอีก2นาทีเป็น6วิเอาอีก2วินาทีเป็น6วินาทีโยมเพียรทำบ่อยๆสิโยมคิดไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำยากๆเนี่ยถ้าโยมทำบ่อยนะยากมันจะหายยากมันจะคลายแต่ง่ายมันจะเพิ่มถ้าหากว่าเราเข้มแข็งพยายามเติมเรื่อยเติมความเก่งเข้าไปเรื่อยเรื่อยสมาธิโยมจะแก่กล้าเรื่อยน้ำหนักจะมากปริมาณจะมากน้ำหนักจะเพิ่มสักวันหนึ่งโยมก็สำเร็จและก็ได้ชัยชนะจากการทำสมาธิทำสมาธิเพื่ออะไรทำสมาธิเพื่อไปรอเลี้ยงปัญญาที่เข้มข้นเอาสมาธิเนี่ยตัวสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวพัฒนาปัญญาที่เข้มข้นยกปัญญาที่ระดับต่ำผสมสัญญาให้อยู่เหนือสัญญาเป็นปัญญาล้วนเมื่อเป็นปัญญาล้วนมากขึ้นมากขึ้นเท่าไรปัญญาเนี่ยจะไปมองเห็นรูปนามที่มันถูกปกปิดไว้ด้วยสิ่งที่ปกปิดไม่ให้โยมรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาคืออิริยาบถตัวร้ายนะอิริยาบถเนี่ยมันจะปิดบังความทุกข์ที่มีอยู่ในรูปนามของโยมอยู่ตลอดเวลาสันตติคือสิ่งที่มันสืบต่อสืบต่อสืบต่อมันออกมาบังอนิจจังตลอดเวลาคณะสัญญาคือความเป็นก้อนมองเห็นเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะออกมาบังอนัตตามันออกมาบังมองไปพระท่านบอกว่าร่างกายรูปนามเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนมองไปทีไรเห็นมีแต่แขนมีแต่ขาอยู่เหมือนเดิมมีเนื้อมีหนังอยู่เหมือนเดิมมีผมอยู่เหมือนเดิมไม่เห็นว่ามันไม่มีผมไม่มีเนื้อไม่มีหนังเมื่อไหร่ที่ไหนไม่มีเลยเห็นความละเอียดของความเป็นอนัตตาของรูปนามไหมล่ะมันละลายอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่ละลายทีเดียวหมดเกลี้ยงมันค่อยๆละลายเป็นไปทีละนิดละนิดละนิดละนิดโยมนึกไหมว่าตั้งแต่โยมคลอดออกมาจากท้องของแม่พอคลอดออกมายังไม่ทันคลอดมันละลายอยู่ในท้องแล้วเวลาท้องเขาเรียกว่าอะไรโยมท้องสาวหรือท้องแก่แค่อยู่ในท้องเขาว่าท้องแก่แล้วยังไม่ทันออกเลยท้องแก่แล้วพอคลอดออกมามันก็แก่เรื่อยมันแก่อยู่ในท้องไม่ไหวแล้วมันเต็มท้องเลยจะต้องเอาออกมามาแก่ข้างนอกทุกวันเลยแก่ทุกวันแต่ทำไมเรามองไม่เห็นล่ะความเป็นอนิจจังเพราะเราไม่มีปัญญาที่เข้มข้นอันหนึ่งและอีกอันหนึ่งสิ่งที่เป็นความอนิจจังที่มันเปลี่ยนแปลงละลายไปทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นความสูญเสียหรือเปลี่ยนแปลงร่างกายออกมาหายใจมันเปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวัน5วัน7วัน10วัน1เดือนก็เห็นไหมเปลี่ยน1เดือนมองที่1เดือนเดือนที่แล้วก็เดือนนี้เด็กทารกแตกต่างไหมจากเดือนนี้ไปอีก3เดือนแตกต่างไหมจากอีก3เดือนไปเป็น7เดือนแตกต่างไหมจาก7เดือนไปอีก
สามปีแตกต่างไหมสิบห้าปีแตกต่างไหมยี่สิบปีแตกต่างไหมคนที่มีปัญญาน้อยจะต้องมองอย่างนี้มองอย่างนี้จะเห็นว่าโอ้นี่มันไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยมันเปลี่ยนมาเรื่อยนะอนิจจังคือเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปถึงที่สุดขนาดผมดำก็เป็นผมขาวเห็นไหมฟันแข็งแรงก็เป็นฟันคลอนหนังที่เคยตึงก็หนังเหี่ยวเห็นไหมเปลี่ยนแปลงเรื่อยเลยและอีกส่วนหนึ่งที่มันละเอียดกว่านั้นเนี่ยก็เห็นชัดแต่มันมองยากเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าไปมองไงมันมีแต่สัญญามีแต่ปัญญาผสมสัญญามันมืดมนอนตรการมันจะมองเห็นความเป็นอนิจจังได้อย่างไรมองไปก็ยังเห็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมที่แท้จริงไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นความจริงของสังขารรูปนามคือทุกข์ตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้กำหนดทุกข์มองทุกข์ดูทุกข์ให้เข้าใจความทุกข์ในทุกรูปแบบที่มีอยู่ในรูปนามปัญจขันธ์นี้ในรูปแบบของทุกข์ที่มีอยู่ในรูปนามปัญจขันธ์นี้คืออะไร 1. ทุกขเวทนา 2. สังขารทุกข์ 3. ทุกขลักษณะ 4. อริยสัจเขาเรียกว่าทุกขสัตว์4อย่างแต่อาตมาไม่เอามาพูดตรงนี้หรอกเพราะพูดแล้วโยมก็เข้าใจไม่ได้ยากมันต้องศึกษารายละเอียดมากกว่านี้อีกเอาเฉพาะทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาที่โยมสัมผัสอยู่เข้าตลอดเวลาทุกขเวทนาตัวนี้ทุกขเวทนาคืออย่างไรโยมมองนะทุกขเวทนาคือทุกเจ็บปวดเช่นเป็นไข้ปวดหลังปวดเอวเป็นโรคเนี่ยเหน็บชาพวกเนี้ยมันเห็นง่ายรู้ง่ายแล้วก็ทุกวันยมสังเกตไหมว่าทุกขเวทนาพวกนี้เนี่ยมันเบียดเบียนยมบังคับยมบีบบังคับยมทั้งวันเลยอะแต่ถ้าหากว่าคนไม่ได้เข้าไปกำหนดทุกตัวนี้จะมองไม่เห็นมองข้ามการมองข้ามทุกตัวนี้เหมือนกับการที่เก็บขังทุกแล้วเรียกว่าทุกขังหรือขังทุกทุกมันจะออกให้รู้แต่ไม่ยอมรู้บังมันไว้บังทุกไว้อะไรที่บังทุกตัวนี้การเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าอิริยาบถอิริยาบถเป็นตัวบังทุกอิริยาบถเป็นกิเลสเกิดจากตัณหาที่บังทุกเอาไว้เพราะตัณหาไม่ต้องการทุกข์ตัณหาต้องการสุขพอนั่งเป็นทุกข์ตัณหาหนีแล้วหนีไปหาที่สุขแล้วชวนนั่งเป็นทุกข์ตัณหาจะไปชวนยืนเพราะตัณหาเชื่อว่ายืนสุขเห็นไหมทุกข์ไล่ฆ่าตัณหาไหมทุกข์ไล่ฆ่ากิเลสไหมกิเลสตัณหาที่อาตมาบอกแล้วว่าตัณหามันกลัวความทุกข์พุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เอาความทุกข์ไปฆ่าตัณหาโอ้โหโยมเอ๋ยมันชัดจริงๆเลยทีนี้ทำไมเราถึงตัดตัณหาไม่ได้เพราะเรากลัวทุกข์ไงไม่ชอบทุกข์ไงไม่ชอบพอทุกข์เกิดมาหนีแล้วนั่งทุกข์ยืนดีกว่า

ยืนทุกเดินดีกว่าเดินทุกนอนดีกว่าทำไมถ้านอนเป็นไงนอนแล้วสุขนั่งแล้วสุขอยากจะถามโยมจริงๆว่าแล้วมันสุขจริงไหมที่ยืนแล้วสุขจริงไหมเดินแล้วสุขจริงไหมนั่งสุขจริงไหมนอนสุขจริงไหมตมาเคยอยู่ก็โยมปฏิบัติเยอะๆอย่างนี้นะเพื่อเป็นการหาข้อมูลที่จะทำให้โยมเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อที่ตามหลักพุทธเจ้าที่ว่าให้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้แต่คนส่วนมากไม่ยอมรู้ทุกข์เพราะไม่ชอบจึงเอาอิริยาบถมาปิดบังอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกว่าใครคิดว่ายืนเป็นสุขเวลานั่งอยู่นะใครคิดว่ายืนเป็นสุขแต่คิดว่ายืนเป็นสุขก็ยืนคนที่คิดว่ายืนเป็นสุขเขาก็ยืนใครคิดว่าเดินเป็นสุขแต่คนไหนคิดว่าเดินเป็นสุขก็เดินอนุญาตใครคิดว่านอนเป็นสุขคนคิดว่านอนเป็นสุขแล้วให้นอนว่าจะมีทั้งคนยืนคนเดินคนนอนคนนั่งพอเขายืนเดินนั่งตามที่เขาปรารถนาเขาได้สิ่งที่เขาปรารถนาแล้วก็บอกกับเขาว่าขออนุโมทนาสาธุกับความสุขที่ทุกคนได้เท่าเทียมกันไม่มีใครเหลื่อมล้ำเสียเปรียบคนนอนได้ที่แล้วขอให้นอนเลยไปอย่าลุกเพราะว่าสุขแล้วอ่ะคนที่ยืนก็ยืนไม่ต้องนั่งเพราะมันถูกใจแล้วคนที่นั่งก็นั่งไม่ต้องยืนไม่มีใครเอาเลยสักคนเดียวโยมไม่มีใครเอาเลยคนที่ชอบยืนก็ไม่เอาไม่เอายืนคนที่ชอบนั่งก็ไม่เอานั่งทั้งที่นั่งอยู่แล้วคนที่ชอบนอนก็ไม่เอานอนคนที่ชอบเดินก็ไม่เอาเดินโยมลองคิดดูสิว่าทำไมเขาถึงไม่เอาที่เขาไม่เอาเพราะยืนมันก็ทุกข์นั่งมันก็ทุกข์เดินมันก็ทุกข์นอนมันก็ทุกข์ไม่เชื่อลองดูสิเอาไหมล่ะจะได้ทีแล้วอย่าขยับนะอย่าเปลี่ยนนะนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องเดินไม่ต้องนอนอยู่อย่างนั้นอ่ะสบายแล้วถูกใจแล้วอ่ะที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่ายืนมันไม่ใช่สุขเดินไม่ใช่สุขนอนไม่ใช่สุขนั่งไม่ใช่สุขถ้าเขาจะเรียกว่ายืนเดินนั่งนอนเป็นสุขมันเป็นเพียงกรรมลอวิปลาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่สุขไปเรียกว่ามันเป็นสุขที่แท้จริงมันทุกข์แต่มันเป็นเรื่องละเอียดที่เราว่าสุขยืนแล้วมันเมื่อยนั่งแล้วก็มีความสุขแพ็บเดียวสุขจริงยอมรับแต่มาชั่วระยะนิดเดียวพอลงนั่งปุ๊บรู้สึกเหมือนยังกับหัวเข่าที่เมื่อยๆนะมันจะเบาลงแต่พอเบาลงได้ทีแล้วมันก็ดำเนินงานปวดของมันเรื่อยๆๆๆนั่ง5นาทีนั่ง10นาทีพอนั่ง30นาที1ชั่วโมงเอาแล้วสิทีนี้ไอ้ที่คิดว่าสุขในที่แท้ไม่ใช่ซะแล้วไม่ใช่เสียแล้วทุกข์แรงกว่าเก่าอีกทำไมนะมาเป็นเช่นนี้นั่งอย่างนี้กำหนดอย่างนี้ทำไมพระพุทธเจ้าให้คนปฏิบัติธรรมวิปัสสนารู้แจ้งในรูปนามปัจจขันธ์เนี่ยให้ดูทุกข์พระพุทธองค์ต้องการให้ทุกคนดูทุกข์ให้ชัดเจนในรูปนามนี้และให้มีความเชื่อมั่นเต็มแล้วว่ารูปนามนี้ไม่มีความสุข
มีแต่ทุกข์ทั้งหมดเพราะรูปนามนี้เป็นที่อยู่ของความทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์รูปนามสังขารปัจจขันธ์เป็นตัวทุกข์โยมสวดนะครับทุกวันใช่ไหมสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขารวมความว่าขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แล้วดูได้อะไรหมดเวลาพอดีดูทุกข์แล้วมันเบื่อทุกข์ไงดูทุกข์ให้มันเกิดเบื่อเพราะโยมไม่ชอบโยมเห็นตรงนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบนั่งไม่ชอบมันเป็นทุกข์ยืนไม่ชอบมันเป็นทุกข์เดินไม่ชอบเป็นทุกข์นอนไม่ชอบเป็นทุกข์เบื่อพอเบื่อแล้วเป็นไงหาทางออกตราบใดที่เรายังไม่เบื่อทุกข์เราก็ไม่หาทางออกทุกข์หรอกยอมเห็นไหมล่ะเวลาคนมีความสุขสบายเพลิดเพลินบางทีไม่ค่อยนึกถึงบุญนะไม่ค่อยนึกถึงวัดอะไรเนาะแต่พอจะเป็นจะตายขึ้นมาแล้วเอาละเข้าวัดแล้วอะไรมันส่งให้เขามาวัดคนปกติดีๆใช่ไหมมีใครจะซื้อยากินบ้างมีใครไปหาหมอไปโรงพยาบาลบ้างอ่ะไม่ชอบแต่พอป่วยเต็มที่พาฉันไปทีพาฉันไปทีทุกมีประโยชน์มากมีคุณค่ามากเพราะอะไรเพราะทุกมันเป็นตัวฆ่าตัณหามีทุกอยู่ตรงไหนไม่มีตัณหาอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเขาจึงต้องฆ่าตัณหาเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกสมุทัยคือตัวปัญตัณหาไงทุกสมุทัยเห็นไหมสมุทัยคือตัวตัณหาตัณหาคือตัวสร้างทุกข์ที่เราทุกคนมานั่งอยู่เนี่ยอะไรพามารู้ไหมที่ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นนามเป็นบรรยากาศเนี่ยอะไรพาโยมมาไม่ต้องบอกนะนึกเอาในใจแล้วกันมาก็อะไรมาก็ใครที่ได้เกิดมาเนี่ยมาก็ใครมาก็สุขหรือมาก็ทุกข์มากับปัญญาหรือมากับตัณหาไม่ต้องตอบนะนึกในใจเฉยๆแต่มาต้องการให้โยมหวนกลับไปคิดว่าโอ้โหใช่อย่างพระพุทธเจ้าพูดเลยมาจากตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหาพาสัตว์ให้เกิดโอ้โหเกิดมาร้อยก็ทุกร้อยเกิดมาพันก็ทุกพันยิ่งเกิดมาแล้วมีความพอใจในปัญจขันธ์ในรูปนามสร้างปัญจขันธ์รูปนามให้เพิ่มขึ้นยิ่งทุกข์หนักขึ้นตัณหามากขึ้นทุกข์หนักขึ้นโยมสวดไปเห็นพระท่านนำสวดพาลาหะเวปัญจักขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักเนอพุทธเจ้านะไม่ใช่อาตมานะ5ก็หมายถึงรูปนามตัวเราคนเดียวที่รับผิดชอบอยู่5ขันธ์เนี่ยทุกข์เหลือหลายแล้วทุกอีก5คือทุกสามีอีก5รวมของเขาเรา5เป็น10พออีกมามีลูก1คนเกิดมาอีก5เป็น15ลูก2คนกลายเป็น20มันจะไหวเหรอ20ขันธ์ก็ไปแล้ว5ขันธ์ก็เหลือหลายแล้วทุกเต็มทีแล้วหนักแล้วนี่20ขันธ์จึงหาเวลากินหาเวลานอนหาเวลาพักไม่ได้เพราะต้องบริหารขันไงถึง20ขันคิดดูเอาเลยนะโยมนะเกินไป5นาทีว่าจะให้พอดีมันไม่พอดีเกินไป5นาทีสุดท้ายของการมาเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรกับโยมในวันสำ

มมาถือศีลปฏิบัติธรรมด้วยความประสงค์จำนงหมายสิ่งใดๆต้องการบุญโยมก็ได้บุญแล้วรักษาศีลโยมก็มีศีลแล้วได้ปฏิบัติสมาธิโยมก็ได้สมาธิแล้วตามโอกาสวาสนาของแต่ละคนถึงไม่เท่ากันต้องการสติปัญญาก็ได้ปัญญาแล้วตามความเหมาะสมของความสามารถแต่ละคนที่ไม่เท่ากันบุญกุศลที่โยมได้จะเป็นภาระปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้โยมให้ประสบกับความพ้นทุกข์ตามขั้นตามตอนยกทำเร่งทำมากบุญได้มากกุศลได้มากก็จะพ้นทุกข์ไปได้เร็วสุขที่โยมได้จากบุญกุศลด้วยความเมตตาปราณีอุทิศกุศลนี้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสมาทำบุญได้เช่นเดียวกับโยมแต่ได้มานั่งเมียงมองเชิงเออมองเขาจะให้เราบ้างไหมเนาะไม่มีโอกาสมาทำแต่มีโอกาสมาดูเขาจะให้เราไหมเนาะถ้าบอกจะบอกฉันให้ฉันให้โอ้ยกมือสาธุถั่วดังสนั่นวันไหวอนุโมทนาจากกุศลผลบุญที่โยมทำและอุทิศส่งไปให้ขอความสุขกายสบายใจที่โยมตั้งใจทำมาโดยตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งวันนี้ด้วยเจตนาปรารถนาสิ่งใดขอความปรารถนาสิ่งนั้นของโยมจงสำเร็จตามความมุ่งมาปรารถนาด้วยกันทุกท่าน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งเราจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไปนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
เห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็น

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เข้ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพรึดพรัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้าง

มองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายยายความง่วงเหงาหนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี้

เราก็ไม่สงสัยแล้วพระอริยมรรคท่านก็เห็นท่านก็รู้ไงท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิต

เราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัปปยากตาธรรมอัปปยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่นะถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรไม่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลน่าจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโ
1: ม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโน

0: ตาติยามปิไม่ยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: านาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

0: 02-496-1164 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถโดยหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูในวันเสาร์ที่13มิถุนายนโดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569

2569เวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์รับฟังพระธรรมเทศนาเวลา9นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เวลา11นาฬิกาพิธีเททองหล่อพระพุทธโพชฌงค์ประชานาถหล่อรูปเหมือนพระยาพิษณุประสาทเวชหมอคงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หมอพรหน้าลานคลินิกโอสถสถานหลวงพ่อสนองกตปุญโญโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงพ่อมนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวทิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูวิทูลธรรมนิเทศหลวงพ่อสำรวยตายโนวัดภูริทัตตวนารามสหรัฐอเมริกาพระครูวิสารศาสนกิจหลวงพ่อสนิทจิรสนิทโทวัดป่าคีรีเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธโมวัดบุพผารามบรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทิศศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานและร่วมเททองหล่อพระในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา7นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา8นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศีลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัย

0: ิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569เวลา12 นาฬิการร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

พัฒนาถ้าหลักธรรมของพุทธศาสนาชีวิตที่พัฒนาไปสู่ความเจริญคือเจริญทานคือการเสียสละจนกลายเป็นคนไม่ตนีจนกลายเป็นคนไม่โลภมากจนกลายเป็นคนไม่เดือดร้อนให้จนรวยให้จนมีความสุขให้จนมีความสงบให้ไปจนถึงกับให้อภัยเพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยให้มากๆเลยกลายเป็นคนอภัยคนเป็นเช่นเขามาโกงเรามาลักของเรามาอิจฉาเราหรือมาเบียดเบียนเอาเปรียบเราเนี่ยเพราะเราเป็นผู้ให้มากๆเลยรู้สึกว่าช่างมันเถอะให้มันไปถือช่างเฉยให้มันไปถือว่ามันไม่ใช่ของเราต้องทำบุญไปทั้งที่รู้ว่าถูกโกงแต่มันก็ให้เขาไปรู้ว่าถูกเบียดเบียนก็ให้เขาไปทานที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยเป็นบันไดเบื้องต้นเนี่ยทำให้คนไปสวรรค์ทั้งเป็นคนที่ให้ทานไม่เป็นเนี่ยตกนรกทั้งเป็นรู้ว่าเขามาโกงเรารู้ว่าเขามาเอาเปรียบเรารู้ว่าเขาเอาเรามากเกินไปหรือมาทำให้เราเสียหายจะรู้สึกว่าเครียดแค้นชิงชังพยาบาทอาฆาตบางคนถึงกับจ้างมือปืนไปฆ่าเขาเพราะกลัวจะเสียเปรียบหรือว่าไม่พอใจที่เขามาเอาเปรียบบางคนก็อยากจะได้มากก็จ้างมือปืนไปฆ่าเขาจะเอาให้มากเนี่ยความโลภตัวฉกาจทำให้คนหลงทุกวันในคนเราเนี่ยมัวเมาด้วยความโลภมันเยอะลงทุนเท่านี้จะเอากำไรเท่านั้นนะลงทุนน้อยจะเอากำไรมากบางทีลงทุนผิดๆก็มีอย่างเช่นคนไปเล่นการพนันเนี่ยพวกนี้โลภมากลงทุนเท่านี้จะเอาเยอะๆฉะนั้นจึงว่าเราเนี่ยเป็นคนในพุทธศาสนาถ้าเราเป็นผู้ให้ซะแล้วเนี่ยฮะก็จะกลายเป็นคนสบายใจเพราะเสียสละเป็นไม่ต้องมานั่งกลุ้มนั่งเป็นทุกข์นั่งพยาบาทอาฆาตนอนเป็นทุกข์บางคนเนี่ยพอทำใจไม่ได้ก็นอนคิดแต่เรื่องนั้นเนี่ยจะทำยังไงดีจะแก้ไขยังไงดีรู้สึกว่าพยาบาทอาฆาตชิงชังต่อที่คนอื่นมาเอาเปรียบเราพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ขึ้นบันไดขั้นนี้ไปได้เถอะเป็นอริยะเป็นอริยะเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยให้แล้วไม่โกรธให้แล้วไม่ตนีไรให้แล้วไม่เสียดายหมายถึงว่าพุทธเจ้าท่านจึงได้ห้ามพระไปบิณฑบาตเกินกว่า3องค์ที่บ้านโสดาบันเพราะให้หมดเพราะให้แล้วไม่เสียดายคิดว่าของนอกกายตายแล้วเอาไปไม่ได้ให้แล้วรู้สึกว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นความไม่ตนีความไม่โลภนะฮะสังคมจะอยู่ได้นะ สังคมทุกวันเนี่ยถ้าอยู่ได้ต้องอยู่ด้วยความไม่โลภไม่ตนีเป็นผู้ให้กันโยมให้เมตตาให้คำสรรเสริญให้คำสรรเสริญก็คือให้น้ำใจกันไม่ติฉินนินทาว่าร้ายกันนี่แหละให้คำสรรเสริญคนที่ติฉินนินทาให้ร้ายเขาเนี่ยให้ทุกข์เขาแล้วตัวเองก็มีทุกข์ด้วยการผูกพยาบาทอยู่เรื่อยไม่มีความสุขในเมื่อตัวเองไม่ได้พูดว่าใครคนที่โดนทุกข์พูดว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาถูกว่าอยู่บ่อยๆต่างคนต่างตามใจไม่ได้ถ้าคนเราเนี่ยถ้าสรรเสริญให้เมตตาต่อกันเนี่ยโลกนี้จะอยู่กันอย่างญาติอยู่กันอย่างมิตรอยู่กันอย่างผู้ให้ธรรมะขั้นต้นคือทานเนี่ยฮะเป็นปัจจัยเบื้องสูงพุทธเจ้าจึงว่าทำไมสร้างบารมี10ชาติเนี่ยทำไมจะต้องเอาทานมาไว้สุดท้ายล่ะนะทานมาไว้สุดท้ายแต่ธรรมดาเนี่ยทานนี่จะต้องเบื้องต้นแต่ที่จริงคนเราเนี่ยจะต้องทำทานเป็นเบื้องต้นจริงเพราะต้องเป็นผู้ไม่ตนีจึงจะสละบ้านเรือนได้จึงจะละความโลภโกรธหลงได้แต่พระเวสสันดรเนี่ยมาให้ชาติสุดท้ายพอให้เสร็จให้ลูกให้เมียให้ช้างให้ม้าให้หมดเลยไม่โกรธให้คนเลวอ่ะตุชกเนี่ยเป็นคนชั่วคนไม่ดีคนดูถูกให้แล้วแต่มาด่าอีกหาว่าพระเวสสันดรสับปรับ
แต่พระเวสสันดรขัตติยะอดทนเมตตาเอาละทำไปแล้วก็ถือว่าพระนิพพานอยู่ข้างหน้าของเราพอพูดอย่างนั้นเสร็จแล้วตั้งใจงานแล้วพระองค์ก็สำเร็จเนี่ยแผ่นดินหวั่นไหวแล้วผลที่สุดท่านเป็นไงท่านก็ไปอยู่ชั้นดุสิตไปเกิดชั้นดุสิตเพราะผลทานสุดท้ายเพราะใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปรอลงเวลาว่างของยุคก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรอแล้วก็เลือกที่เกิดได้ด้วยตอนจะเกิดท่านก็สอดส่องดูว่ามารดาของท่านเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ไหมจะเกิดได้อยู่สองตระกูลเกิดตระกูลผู้ดีคือตระกูลกษัตริย์กับตระกูลพราหมณ์อยากจนเข็นใจจันทานก็เกิดไม่ได้เพราะคนมีบุญเนี่ยจะเลือกที่เกิดได้โยมพระพุทธเจ้าในเลือกที่เกิดคือต้องเกิดกับแม่ที่สมบูรณ์ด้วยศีลเลือกพ่อที่ดีแล้วก็เลือกที่ตายได้เห็นไหมมันจะตายพระองค์ก็เลือกไปปรินิพพานที่เมืองกุสินาราอีก3เดือนจะได้ปรินิพพานแต่พวกเราเลือกที่ตายได้ไหมไม่ได้พวกเราเลือกที่เกิดได้ไหมไม่ได้ทำไมจึงเลือกที่เกิดที่ตายไม่ได้ก็เพราะเรายังไม่มีทานบารมีอันสูงสุดไม่มีทานบารมีอันสูงสุดซึ่งเป็นปรมัตถ์เช่นอภัยทานไม่โกรธใครเลยก็เราแค่คนในบ้านเราก็ยังโกรธกันใช่ไหมสามีว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้พ่อแม่ว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้ภรรยาว่าหน่อยก็อภัยไม่ได้เพราะเรายังไม่มีอภัยทานตักบาตรทำบุญเนี่ยตักกันเป็นโยมแต่เวลาให้ความโกรธหมดไปจากใจเนี่ยไม่ยอมตัวตนมันเกิดกูก็สำคัญเหมือนกันอ่ะมึงจะมาว่ากูไม่ดีกูก็ไม่ยอมมึง มันมีมึงมีกูขึ้นมาก็เลยให้ทานไม่เป็นฉะนั้นพุทธเจ้าที่เป็นพระเวสสันดรท่านสละความตนีเป็นผู้ให้หมดเลยให้หมดหัวใจให้ทานและธรรมทานก็คือให้ความคิดเห็นแก่ลูกเราแก่ภรรยาเราสามีเราว่าชักชวนกันทำความดีเนี่ยธรรมทานธรรมทานไม่ใช่มาแสดงธรรมะนะโยมนะบางคนคิดว่านั่งเทศได้อย่างพระจึงจะเป็นธรรมทานธรรมทานนี่ให้ความสงบกายวาจาใจให้อุบายให้ความคิดนะให้ความคิดอย่างแค่ว่าโกรธนี่ไม่ดีนะลองโกรธเนี่ยหมายฉันเองเนี่ยฉันโกรธหรือฉันทรมานจังอย่าไปสอนคนอื่นสอนตัวเองถึงว่าเราจะให้ลูกเราเชื่อเราเนี่ยเราต้องพูดตัวเราไม่ดีก่อนอย่าไปพูดว่าฉันดีนะจะเลิกโกรธแล้วเธอยังไม่เลิกโกรธอย่าพูดอย่างนั้นเราต้องพูดว่านี่นะเราจะพูดให้ภรรยาเราฟังหรือสามีเราฟังให้เชื่อว่าฉันเนี่ยเวลาโกรธอะโอ้ยเอาเรื่องจริงมาพูดฉันเวลาโกรธเนี่ยฉันคิดฆ่าคนเลยนะฉันนี่นอนไม่หลับเลยนะกินติดคอแล้วนะฉันพยาบาทจริงๆเลยนะฉันอยากจะไปทำร้ายแรงๆเลยเนี่ยฉันร้ายฉันโกรธเนี่ยแต่เวลาตอนนี้ฉันดับโกรธได้มันเป็นสุขจังเลยโอ้ยตอนโกรธเนี่ยมันแย่จริงๆฉันเห็นยักษ์เห็นมารเห็นนรกทั้งเป็นเลยฉันยอมรับจริงๆนะโกรธนี่ทุกข์จริงๆเขาก็เออใช่สินะโกรธไม่ดีพวกเราก็ไม่โกรธกันก็ดีเหมือนกันเราจะไปบอกว่าเนี่ยโกรธไม่ดีนะเธอโกรธแล้วไม่ดีเลยเนี่ยเธอเป็นคนไม่ดียังโกรธในฉันที่ไม่โกรธเนี่ยเขาจะโกรธเรามากขึ้นเลยโยมมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกกูรู้ดีเขาก็มึงกูก็มาผัวก็ไม่ยอมเมียก็ไม่ยอมฉะนั้นการที่จะพูดยังไงไม่ให้โกรธกันเนี่ยต้องพูดว่าตัวเองไม่ดีอย่ายกตัวเองว่าดีกับเขาลูกเราก็เหมือนกันภรรยาสามีเรากันโดยมากคนเราที่สอนกันโกรธทุกวันเนี่ยไม่รู้จักธรรมทานธรรมทานไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคือให้ไม่ถูกทางฮะเรียกว่าเราต้องเห็นโทษของความโกรธว่าทำไมฉันเนี่ยนะฉันรู้เลยว่าโกรธนะไม่ดีเลยฉันเนี่ยโกรธทีไรฉันบางคนเนี่ยโกรธจนนอนไม่หลับบางคนเนี่ยโกรธจนไข้ขึ้นโกรธจนปวดหัวเลยเงี้ยพอรู้ว่าความโกรธไม่ดีเนี่ยคนที่ฟังก็รู้สึกสลดใจเหมือนกันว่าตัวเองก็โดนเย็นของเดียวกันฉะนั้นนี่เป็นการสิ่งที่ตัวเองเลิกได้แล้วมาบอกคนอื่นรู้สึกเขายอมรับอย่างเช่นเรากินเหล้าซะจนเมาฉันรู้สึกว่ากลับกลายมาเลิกกินอย่างเงี้ยเราก็บอกโหฉันได้กินมาแล้วฉันหลงผิดมานานกินแล้วมันทุกข์ทรมานจริง
มีโทษมากจริงๆเสียเงินเท่านั้นเสียเงินเท่านี้เดือดร้อนเท่านั้นเดือดร้อนเท่านี้พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีตัวเองทำมาเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะทำอีกแล้วรู้สึกมันไม่ดีเลยการกินเหล้าอย่างนี้การเล่นการพนันอย่างนี้การสูบบุหรี่คนเราถ้าตัวเองทำมาแล้วเราก็เอายกโทษที่ตัวเองทำมาเนี่ยคนอื่นเขาอาจจะเห็นแต่ถ้าไปบอกว่าเนี่ยฉันดีแล้วนะฉันเลิกแล้วนะเธอที่ยังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะโกรธเลยไม่เชื่อเราเลยนี่คือการกลับใจในการธรรมทานคือการให้จิตใจที่แสงสว่างแก่กันซึ่งกันและกันเราต้องให้ด้วยความไพเราะให้ด้วยความเมตตาอย่าไปยกตนข่มท่านพูดกันในแนวทางที่เราพูดกันให้เข้าใจถ้าพูดให้โกรธอย่าไปพูดโยมถ้าสอนคนให้เขาโกรธอย่าไปสอนถ้าพูดกับลูกเราแล้วเขาโกรธลูกสะบัดหนีไปอย่าไปพูดอีกคำพูดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับลูกเราพูดให้ภรรยาเราโกรธก็ไม่เกิดประโยชน์อย่าไปพูดต่อไปอีกคำนี้เลิกพูดถ้าพูดให้สามีเราโกรธต่อไปนี้คำพูดนี้อย่าพูดไม่ประโยชน์ให้หาอุบายหาอุบายพูดกันยังไงจะให้มันเข้าใจซึ่งกันและกันได้ถ้าพูดแล้วเขาฟังเราพูดแล้วเขาสงบใจพูดแล้วเขาปีติพูดแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจแหมนะวันนี้ได้คุยแล้วมีโชคดีมากนะเราคุยกันเข้าใจดี

อย่างนี้เราควรพูดเรารู้จับเนี่ยทางพูดแบบนี้แบบคนเข้าใจกันดีแต่ทุกวันเราพูดแล้วทะเลาะกันวันนี้พูดแล้วเข้าใจดีแล้วจับหลักคำพูดนี้เป็นหลักเป็นธรรมฐานได้แล้วโยมทานอภัยทานธรรมทานนี่ทางไปนิพพานคนเราพอไม่โกรธก็ว่างเลยใจเขาว่างสบายกินอิ่มนอนหลับมีความสุขมากเพราะไม่กังวลเลยเพราะทุกคนเป็นคนคิดดีด้วยกันทั้งหมดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยพื้นฐานนี้สำคัญนะพื้นฐานจิตใจของพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันเราต้องเรียนรู้กันเรียนรู้ชีวิตกันจริงๆว่าคนนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่คนบางคนเนี่ยนะชอบไปขุดคุยงัดแงะทั้งที่เขารู้ว่าเขาไม่ชอบก็พยายามเลยไปจี้ให้เขาเกิดอารมณ์จนเขาโกรธขึ้นมาแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันเนี่ยอันนี้คือการที่คนเราไม่เข้าใจไอ้ตรงไหนที่มันเป็นบอมปมด้อยตรงไหนที่มันเป็นจุดเสียของเขาอย่าไปพูดถึงกบเกลื่อนไปพูดแต่สิ่งที่เขาสบายใจนี่คือเรียกว่าอยู่กันด้วยธรรมะนะธรรมะเป็นชีวิตครองเรือนได้ไหมได้สิถ้าคนเราไม่มีธรรมะเราโกรธกันทุกวันนี้เป็นธรรมะไหมไม่มีธรรมะเป็นชีวิตครองเรือนที่อยู่กันอย่างร่มเย็นยังมาวัดนี่เราจะโกรธใครโยมไม่โกรธเพราะเราไม่มีคู่แข่งไม่มีคู่คิดไม่มีคนแย้งเราไม่มีคนขัดใจเรามาวัดนี่เรามาขัดใจตัวเองขัดใจเรามีความตนีมีความเสียดายเวลามีความเสียดายบ้านเรือนหรือห่วงใยอะไรเนี่ยก็มาดูใจเราเนี่ยมันมีความตนีแค่ไหนนี่แค่ทานนะทานเนี่ยทำให้คนเจริญมันมากแล้วเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าไม่ให้ทานเป็นเศรษฐีได้ไหมมีเงิน10ล้าน100ล้านเนี่ยให้ทานแค่5บาท100นึงก็ได้เท่านั้นนะโยมรวยได้แค่นั้นเนี่ยนะไอ้ที่100ล้าน1000ล้านมันเป็นของคนอื่นหมดพอตายลูกหลานแย่งกันหมดเนี่ยแย่งกันฟ้องร้องไปแย่งสมบัติก็ต้องฟ้องศาลนะโยมฟ้องแบ่งสมบัติกันมึงก็จะเอากูไปเอาแต่คนที่ตายไปนั้นไม่ได้เอาอะไรเลยได้ไป100บาทได้ไป5บาทอุตส่าห์เก็บไว้ให้ลูกหลานตัวเองกลัวจะลูกหลานจะอดจะอยากผลที่สุดตัวเองอดอยากเองได้ไปไม่กี่บาทเพราะเสียดายเพราะความโลภใช่ไหมเพราะความตนีใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการให้ตัดความตนีออกไปแล้วโกรธก็โกรธไว้เยอะเลยเป็นคนหวงแหนเป็นคนตัวตนเยอะเพราะถือว่าตัวเองเนี่ยมีเงินตัวเองนี่เป็นคนสำคัญพกแต่ความไม่พอใจความโกรธไว้เยอะใจก็ไม่เยือกเย็นก็ขาดปัญญาคนที่ขาดปัญญาคือคนไม่มีสมาธินั่นเองคนไม่เคยฝึกพุทโธไม่เคยภาวนาไม่เคยเสียสละเวลามาวัดได้เอาแต่นั่งเฝ้าห่วงทรัพย์สมบัติภายนอกอยู่นั่นเองไปไม่ไหนไม่ได้ยิ่งรวยยิ่งไปวัดไม่ได้โยมยิ่งรวยยิ่งรอบยิ่งตนียิ่งมาสระอะไรไม่ได้เลยมานั่งเฝ้าสมบัติให้เขานั่นเองสมบัติของความโลภความหลงจึงว่าจนใจไปไหนไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายกันไปเยอะๆว่าคนเราเนี่ยใครพ้นตายได้บ้างเทวดาก็พ้นตายไม่ได้มนุษย์ก็พ้นตายไม่ได้สัตว์เดรัจฉานก็พ้นตายไม่ได้คนรวยคนโง่คนฉลาดก็พ้นตายไม่ได้คนที่จะพ้นตายได้คือคนคนเดียวคือคนรู้จักดับความโกรธดับความโลภความหลงดับความห่วงใยดับความรักความโศกเสียทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างบุคคลนี้จะไม่ตายเพราะไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับความตายเพราะยินดีอยู่กับอะไรอยู่ยินดีอยู่กับความตายรู้ว่าความตายเนี่ยพ้นทุกข์รู้ว่าความตายเนี่ยดับทุกข์นึกถึงแล้วสบายใจนึกว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันสบายจริงๆไม่มีโกรธในสบายไม่มีโรคไม่สบายไม่มีห่วงใครในสบายแต่ถ้ามีห่วงใครสักคนเดียวโอ้โหทรมานทั้งวันเลยทุกทั้งวันแต่พอทำใจได้เนี่ยจะรู้สึกว่าจิตใจของในผ่องใสเบิกบานมากเลยหลักชีวิตเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องลง

คือปฏิบัติกันแหละลงมือฝึกตนปฏิบัติตนให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางชีวิตของเราการปฏิบัตินี้เป็นยังไงเนี่ยได้ชีวิตใหม่ๆเพราะโลกข้างนอกมันวุ่นวายนะโยมโลกข้างนอกมันวุ่นวายมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นเอาเปรียบเอารัดมีพวกมึงพวกกูแต่พอมางี้แล้วมันไม่ต้องไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครจิตใจมันก็เบาบางสงบลงฉะนั้นปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยคือรู้จักสงบเนี่ยเพราะคนเราไม่รู้จักสงบเลยมันวุ่นวายวิปัสสนากรรมฐานนั่นคือรู้จักใจตัวเองเพราะคนเราควบคุมจิตใจตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นคนไม่มีหลักชีวิตนะคนไม่มีปัญญารู้เห็นอารมณ์ตัวเองไม่มีปัญญารู้เห็นจิตเจตสิกตัวเองนี่เรียกว่าคนขาดสติปัญญาเนี่ยมันเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือน่ะไม่สามารถจะคัดพายไปสู่ฝั่งคือความสงบสุขได้ดังนั้นชีวิตคนเราจะต้องแสวงหาปัญญาด้วยการเรียนรู้สมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเอาชีวิตอย่างเงี้ยไปครองเรือนได้นะถ้าเราสงบนี่อยู่กับลูกหลานก็สงบเรามีปัญญาจะพูดจะคิดอะไรมันก็เอาใจคนอื่นเป็นเข้าใจคนอื่นได้ดีไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครไม่มีศัตรูมีแต่ญาติมีแต่มิตรมีแต่คนรักเพราะเราไม่เกลียดใครเลยเนี่ยใครจะเกลียดเราลงลองสิโยมนะเหมือนในหลวงฮะท่านไม่เคยเกลียดใครเงี้ยคนรักทั้งประเทศใช่ไหมฮะหรือเหมือนพระเงี้ยฮะพระท่านไม่เกลียดใครเงี้ยแล้วใครจะไปเป็นศัตรูกับพระถ้าเป็นศัตรูกับพระก็มารเท่านั้นเองเพราะอะไรก็ไม่มีคนเป็นศัตรูกับพระเพราะรู้ว่าพระเนี่ยไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่อิจฉาริษยาใครไม่ปองร้ายใครถ้าเรารู้ว่าแม่เราเนี่ยไม่เกลียดเราเลยรักเราตลอดเนี่ยเราจะโกรธแม่ไหมแม่เป็นรักเราจริงๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอบอุ่นแม่รักเราจริงๆรู้ว่าลูกก็รักเราจริงๆเราก็สบายใจว่าลูกเรานี่กตัญญูรู้คุณแม่เราก็รู้สึกว่ารักลูกเราลูกเรารักแม่จริงๆรักพ่อจริงๆเรารู้ว่าสามีเนี่ยรักเราจริงๆซื่อสัตย์ต่อเราจริงๆเราก็รู้สึกสบายใจไม่ระแวงสบายใจกับสามีที่รักเราจริงๆแต่ถ้ารู้ที่มันไม่รักกันจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันคอยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันสามีว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็พูดจาหยาบคายบางคนก็เจ้าขี้โกรธภรรยาก็เลยว่านี่มันไม่รักจริงความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแต่ถ้ารู้ว่าสามีภรรยาในรักจริงมีเมตตาต่อเราจริงคนเรามันก็มีความสุขฉะนั้นจึงว่าคนเราเมื่อมีเมตตาต่อกันเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างอบอุ่นอยู่อย่างญาติอย่างมิตรกำแพงใจในสำคัญสายใจในสำคัญฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะโยมนะที่พึ่งไม่ใช่ที่พึ่งบรรทุดท้ายนะที่พึ่งตั้งแต่เกิดเลยนะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมีบุญมาเกิดเนี่ยที่พึ่งของท่านก็คือบุญไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาพึ่งธรรมะตอนนิพพานนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพึ่งธรรมะพึ่งบุญเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยโตมาท่านก็พึ่งบุญมาตลอดท่านมีบุญมาเกิดเนี่ยแล้วบุญก็เป็นผู้นำพาท่านไปตลอดชีวิตเลยก็เรียกพึ่งบุญพึ่งวาสนาตัวเองมาตั้งแต่อดีตเลยตั้งแต่ชาติก่อนด้วยชาตินี้ด้วยแต่คนเราทุกคนไม่คิดอย่างนั้นคิดมาพึ่งบุญบรรทุดท้ายกูจะเข้าวัดตอนแก่จะทำบุญตอนแก่จะมาพึ่งวัดตอนตายจะพึ่งศีลธรรมตอนแก่ตอนเท่าเขาเรียกว่าคิดผิดคิดจะสายซะแล้วคิดจะสายซะแล้วคิดไกลไปแต่คนเราที่จะพึ่งพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องพึ่งแต่วันเกิดบางคนโบราณก็จึงว่าสวดมนต์ภาวนาให้ลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นให้เทวดามาเกิดจะได้ว่างนอนสอนง่ายพึ่งบุญตั้งแต่เกิดนะโยมพอคลอดมาแล้วลูกก็มีสติปัญญาว่างนอนสอนง่ายก็รู้สึกพึ่งได้จริงๆอ่ะโหลูกรู้จักบุญบาปพึ่งได้จริงๆลูกรักพ่อรักแม่กตัญญูรู้คุณเนี่ยพึ่งได้ตั้งแต่เกิดมาเลยแต่สมัยนี้เป็นไงเปรตมาเกิดตายเลยฮะ
ถ้าสองสามวันนี่ไงเอาปืนมายิงแม่ตายใช่ไหมลูกทรพีแบบปืนมายิงแม่ตายเที่ยวเก่งแม่ว่าหน่อยเดียวมายิงแม่ตายนี่เขาเรียกว่าลูกอะไรลูกเปรตมาเกิดลูกมาจากนรกมาฆ่าพ่อฆ่าแม่มาอกตัญญูไม่รู้คุณเนี่ยลูกมาจากนรกโยมไฟนรกมาเผาแต่ลูกเทวดามาเกิดเนี่ยว่านอนสอนได้รักพ่อรักแม่จะทำอะไรก็คิดถึงแต่ความดีของพ่อแม่ที่ให้เลือดเนื้อกายใจตัวเองมาเนี่ยลูกเทวดามาเกิดสวดมนต์ภาวนาไม่เสียเปล่าแม่มันกินเหล้าแม่เล่นไพ่แม่ชอบด่าชอบทะเลาะพอลูกออกมาลูกมันก็ร้ายกว่าพ่อแม่มันอีกพ่อแม่ร้ายแค่นี้ลูกมันร้ายกว่าพ่อแม่อีกเป็นไงเพราะไม่ได้สวดมนต์ภาวนาลูกมันออกมาเป็นไม่ดีเลยมาเข้าท้องเราฉะนั้นจึงว่าบุญพุทธศาสนาเนี่ยทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักปัจจัยที่จะส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยมีความสุขความเจริญเริ่มต้นเลยฮะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาที่ว่าคนเกิดมามีบุญไงโยมดีไหมมีบุญมาเกิดอย่างเงี้ยมาเกิดในรั้วในวังมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมาลูกมาเกิดเป็นผู้ดีเกิดมาไม่พูดคำหยาบคายเลยผู้เกิดมาเป็นคนรักพ่อรักแม่เป็นคนศึกษาเล่าเรียนอะไรรู้หลักหมดแหมคนมีบุญมาเกิดมันไม่ต้องไปหนักใจพ่อแม่เลยอยู่ที่ไหนก็นำความเจริญที่นั่นอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขที่นั่นนี่เขาเรียกคนมีบุญมาเกิดเขาเรียกว่าชิงผีเกิดชิงสัตว์มาเกิดชิงนรกมาเกิดคนหนีมาเกิดในพวกนี้เกิดมาร้ายมากเลยโหมาอยู่บ้านใครก็เดือดร้อนบ้านนั้นเนี่ยคนสมัยนี้จึงได้มีฮะดีตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เอาโหมีแต่เรื่องจะทำลายอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องวัดเรื่องศาสนานี่หันหลังเลยบอกพวกนี้ไม่ทันสมัยความโกรธทันสมัยไหมความโกรธด่าพ่อด่าแม่ทันสมัยไหมแล้วคนไม่โกรธล้าสมัยไหมนะคนไม่โกรธแม่เลยไม่ด่าแม่เลยไม่ทะเลาะกับพ่อแม่เลยทันสมัยและล้าสมัยแต่คนที่สมัยใหม่เนี่ยตบแม่ทิ้งเตะแม่ทิ้งทันสมัยไหมผลักแม่หงายล้มแล้ววิ่งไปเลยโน่นไปอยู่เดสโก้นั่นแหละคืนนั้นคืนมันกลับศุกร์เสาร์อาทิตย์เงียบแม่ก็นั่งคิดถึงลูกมันผลักกูล้มไปแล้วก็ยังคิดถึงลูกกูนั่นแหละเอาเงินไปใช้เท่าไรก็คิดถึงลูกนั่นแหละเป็นไงสมัยใหม่หรือเปล่าความรู้สึกเราไปหลงกันเองว่าเด็กสมัยใหม่แต่ที่จริงเด็กสมัยใหม่ต้องฉลาดกว่าเด็กสมัยเก่าใช่ไหมต้องพัฒนาสมองดีกว่าต้องไม่เป็นแบบงัวแบบควายไม่เป็นแบบสัตว์เดรัจฉานจะตีพ่อตีแม่มันไม่ใช่เด็กพัฒนาเนี่ยถ้าเด็กสมัยใหม่ต้องคิดวิวัฒนาการว่าเราจะทำไงให้สังคมนี้เจริญจะทำให้ความสุขยังไงจะทำให้พ่อมีความสุขจะทำให้บ้านเราร่ำรวยทำไงจะทำให้เรานี่มีการศึกษาดีอยู่ดียินดีโรคนี้เราจะต้องแข่งขันด้วยความเจริญด้วยความให้ทันเขาแหมนี่เด็กสมัยใหม่ไอเด็กสมัยใหม่บอกว่านี่แม่อย่ามาสอนฉันน่าจะรู้ดีแล้วแม่นะไม่รู้เรื่องอะไรนะคนโบราณน่ะพวกเรามันวิวัฒนาการเจริญแล้วกลับไปว่าแม่โง่อีกฮะแต่ตัวเองนี่หยาบคายตลอดเวลามองไปพ่อแม่ในแง่ไม่ดีเถียงพ่อแม่เนี่ยแล้วก็บอกตัวเองสมัยใหม่ได้ไหมโยมไม่ได้ฮะสมัยใหม่มันต้องคนพัฒนาดีแล้วนะเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าใหม่ๆใช่ไหมเสื้อผ้าใหม่ๆนะจริงอ่ะเสื้อผ้าใหม่ๆที่เขาตัดมันอ่ะมันใหม่ๆอย่างไงมันก็ใส่มันก็ดูดีนั่นน่ะใหม่ใหม่ของยุคนี้แต่ที่จริงเดียวมันก็เก่าแต่ที่จริงแล้วถ้าไอ้คนเราต้องการความใหม่มันต้องมีความเจริญพัฒนาจิตใจคนเราที่ใหม่ที่จะสมัยใหม่ที่จะนำโลกได้เนี่ยต้องเป็นคนไม่ขี้โกรธต้องเป็นคนกตัญญูรู้คุณต้องไม่ทะเลาะกับพ่อแม่ต้องนำความสุขสงบมาให้แก่ครอบครัวตัวเองนั่นเองโลกที่เจริญแล้วเจริญกว่าเก่าพระพุทธเจ้านั่นแหละที่ท่านพัฒนาไม่มีเด็กที่ไหนไม่มีบุคคลไหนที่จะพัฒนาให้เจริญเท่ากับพุทธเจ้าคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นคำที่เจริญที่สุดในโลกโยมเจริญที่สุดแล้วนะถ้าใครปฏิบัติตามพุทธเจ้าเนี่ยอยู่บ้านใดก็ไม่ทะเลาะกัน

จนก็มีความสุขมีก็มีความสุขเพราะอะไรท่านมีความพอใจของท่านมีความสุขสงบด้วยหลักความเชื่อมั่นในตัวเองที่ทำความดีไม่เบียดเบียนใครนะหลักธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าพุทธเจ้าท่านบอกให้ดูตรงนี้เจริญหรือเสื่อมเด็กเจริญหรือเสื่อมโลกนี้มีความสุขหรือเจริญนรกสวรรค์หรือบุญหรือบาปถูกหรือผิดท่านบอกว่าทำใดเป็นไปเพื่อความสุขสงบตนและผู้อื่นเกื้อกูลตนเองให้สุขสงบและเกื้อกูลคนอื่นให้สุขสงบธรรมนั้นเป็นธรรมที่เจริญควรทำและธรรมเจริญธรรมไม่เสื่อมธรรมใดเป็นธรรมที่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนและทำให้คนอื่นเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนนั่นเป็นธรรมของความเสื่อมล้าสมัยไม่ก้าวหน้าเลยเช่นเราโกรธเขาแล้วเราก็ด่าเขาตัวเองก็ทุกข์ใจคนที่โดนด่าก็ทุกข์ใจเราโลภอยากได้ของเขาเราก็ไปโกงเขาไปเบียดเบียนเขาไปลักของเขาไปจี้ของเขาไปปล้นเขาตัวเองก็เดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายคนอื่นก็เดือดร้อนเพราะไม่พอใจในการกระทำของเรานั่นเป็นธรรมที่ไม่เจริญเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นพระเจ้าบอกนั่นแหละธรรมที่ไม่เจริญธรรมที่ไม่ก้าวหน้าทำใดที่พูดไพเราะพูดให้คนฟังสบายใจตัวเองก็สบายใจสบายหูนั่นเป็นธรรมที่เจริญคำพูดนั้นถือว่าพัฒนาดีแล้วจะพูดตั้งแต่กี่พันปีก็ใช้ได้แต่ทำรุ่นใหม่เนี่ยพูดแล้วด่าพ่อด่าแม่เอาพ่อแม่มาพูดเอาพ่อแม่มาเปรียบเทียบนั่นไม่ใช่ธรรมสมัยใหม่เป็นธรรมที่ล้าหลังเป็นธรรมที่สังคมไม่เจริญทำที่ทำให้คนตนเองเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนทำที่ไม่ไปนรกอย่างเองถ้าคนเราวางจะกายวาจาใจไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนและไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นธรรมที่เจริญเป็นธรรมที่ไปสวรรค์แต่คนเรามีใจพยาบาทมีใจโกรธเบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนคุณคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดวันและทำให้คนอื่นเดือดร้อนฟุ้งซ่านกับความคิดของเรากับคำพูดของเรานั่นเป็นธรรมที่พากันไปนรกทำไม่เจริญแล้วยุคนี้ล่ะทำอะไรกันอยู่เบียดเบียนตัวเองกันมากไหมเบียดเบียนคนอื่นเดือดร้อนไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าธรรมนั้นยังไม่เจริญคนนั้นยังไม่เจริญยังไม่ก้าวหน้าอะไรเลยยังไม่พัฒนาใจตัวเองได้เลยยังเสื่อมยังต่ำแย่มากแต่ทำใดที่ทำตัวเองให้สุขสงบแล้วก็ชวนคนอื่นให้สุขสงบให้เห็นเป็นบุญเป็นกุศลให้เห็นเป็นทางที่ทำยังไงให้สังคมนี้มีอยู่กันเย็นอย่างมีความสุขแก่มีความสุขเจ็บมีความสุขตายมีความสุขสงบนั่นแหละธรรมที่พัฒนาดีแล้วควรทำกันวิวัฒนาการได้สมบูรณ์พระพุทธเจ้าวิวัฒนาการแล้วนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยยังไม่เจริญที่สุดมันยังก้าวไปไม่รู้จุดจบมาแค่ไหนยังค้นไม่หาแล้วว่ามันเจริญได้แค่ไหนเพราะปีนี้ว่าสมมติคอมพิวเตอร์เนี่ยปีนี้ว่าเจริญแล้วนะมาแบบนี้แล้วพออีก2ปีหรือปีหน้ามาใหม่ดีกว่านี้ราคาแพงกว่านี้ปีที่แล้วเราว่าไอ้นี่เจริญแล้วสมัยใหม่พอไปปีหน้าเอาปีโน้นเป็นอย่างนั้นอีกยังไม่รู้แล้วว่ามันเจริญแค่ไหนแต่ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นแล้วว่าทำดับทุกข์อย่าให้ใจวุ่นวายใจอยู่กินให้ใจสงบนั่งให้ใจสงบนอนให้ใจเมื่อเรารู้ใจระงับความทุกข์ที่ใจเราได้แล้วระงับความโศกที่ใจเราได้ระงับความเครียดแค้นจริงใจที่ใจแล้วทำใจให้ว่างให้สงบแล้วเนี่ยเจริญแล้วเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วยังเจริญต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดโลกนี้อยู่ด้วยความสุขสงบอย่างนี้เห็นใจว่าโอ้โหแม่เรียกว่ารู้ใจเห็นจิตเห็นใจตัวเองเป็นธรรมเป็นวินัยคนเราพอเห็นใจตัวเองแล้วนะจะไปโกรธใครได้นะเห็นใจว่าโอ้โหแม่พ่อพี่น้องเนี่ยเขาต้องการอะไรอ๋อเขาต้องการความเข้าอกเข้าใจต้องการคนพูดดีต้องการคนคิดดีต้องการคนจริงใจต้องการคนเห็นอกเห็นใจต้องการคนดีเป็นมิตรพอรู้อย่างนี้แล้วก็เลยเข้าใจแล้วเพราะทุกคนเข้าใจเช่นเดียวกับเราแล้วเราจะทำไงเวลาพูดมาทำ

มาจะทำให้คนนั้นตรงกับใจเราตรงกับใจเขาต้องพัฒนาจิตใจใหม่ค่ะนี่ก็ต้องไม่พูดตามอารมณ์ตัวเองที่โกรธแล้วไม่พูดเกลียดแล้วไม่พูดพยาบาทไม่พูดพูดโดยเมตตาพูดโดยสงสารพูดตามหลักของความสงบถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญได้บ้านไหนเมืองไหนก็สงบทั้งนั้นถ้าคนเราได้ครองใจตัวเองได้ไม่คนอื่นมาครองใจตัวเองความโลภมาครองใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยทำผิดได้ให้หลงความโกรธมาครอบงำใจเป็นไงทำให้เราเนี่ยโกรธเขาทุกวันทะเลาะเขาทุกวันถ้าความหลงมาครอบงำใจเป็นไงก็เป็นสติขี้เหนียวเป็นคนจนที่ไม่เอาปัญญาไม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมต่างคนต่างหลงคนนี้ก็ไม่เอาอะไรเลยเพราะคิดว่าเรายังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายที่ไหนล่ะใช่ไหมที่ตายไปก่อนเราก็เยอะเพราะความหลงเด็กกว่าเราสาวกว่าเรารวยกว่าเราอะไรๆที่ตายไปก่อนเราก็ไม่มีอะไรไปได้มองเห็นแล้วว่าพวกนั้นมีความหลงเพราะไม่เตรียมตัวเตรียมใจทำความดีกันก่อนช้าไปซะแล้วไม่ทันเวลานี่พวกเราทันเวลาแล้ววันนี้เรามาขวนขวายทำความดีกันก่อนมาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนากันจิตทำจิตใจให้แน่วแน่ทำจิตใจให้เกิดปีติเกิดความสุขสงบกันก่อนเราจึงจะได้ความสุขที่แท้จริงนี่แหละกำไรชีวิตที่เราได้ทำกันมาตอนนี้เราก็รู้แล้วโอ้เราหลงผิดไปตั้งนานนึกว่าเราเนี่ยเป็นเด็กสมัยใหม่ที่ไหน 2,000 กว่าปีก็ยังไม่ใช้กันเลยแบบนี้โหแบบนี้มันก็ต้องล้าสมัยสิเพราะเด็กที่สมัยใหม่เนี่ยเด็กที่รู้บาปบุญคุณโทษต่างหากกตัญญูรู้คุณต่างหากไอเด็กล้าสมัยนี่เด็กประเภทด่าพ่อรอแม่ทะเลาะกับคนน้นร้องนี่เด็กล้าสมัยสังคมก็ไม่ยอมรับหรอกถ้ากล่าวเอาอย่างนี้มาใช้แล้วแย่เลยสังคมนี้อย่าคิดว่าคนเข้าวัดเข้าวานี่โง่นะฮะคนโง่คือคนโกรธคนเก่งนะคนโง่เขาเรียกว่าโกรธคนโง่มโหคนบ้ากรรมฐานนี่ไม่บ้านะกรรมฐานนี่ใจสงบไม่บ้านะฮะแต่มโหทีไรบ้าทุกทีแล้วโกรธทีไรโง่ทุกทีทีนี้เราไปเข้าใจผิดตอนนี้เราเป็นพ่อคนแม่คนเราก็ต้องไม่โมโหลูกโมโหหลานจะได้เป็นมงคลกับครอบครัวเราถ้าเราโมโหแล้วเราก็เป็นคนโตไม่ได้เรารักเขาแล้วก็โมโหเขาไม่ได้ต้องพูดด้วยเมตตาเขาอย่าให้เขาโกรธเราเราก็จะโกรธเขาเวลาพูดก็พูดให้ใจเย็นเย็นเย็นแล้วค่อยพูดรอเลยไปพูดเนี่ยเขาจะศรัทธาตัวแม่ตัวพ่อได้อาตมาไปคุยกับบุญยงว่องวานิชเขาบอกว่าลูกเขาดีทุกคนสอนให้ดีหมดมีธรรมะหมดทุกคนภรรยาเขาลูกสอนบอกหลวงพ่อคนที่จะสอนลูกสอนเมียให้ดีได้ต้องมีบุญนะคนที่ให้ลูกให้เมียเชื่อตัวเองได้เนี่ยคนมีบุญนะแต่ลูกก็มีบุญธรรมดาผัวเมียไม่ค่อยเชื่อกันหรอกลูกในสอนยากที่สุดจะให้ลูกดีตามพ่อแม่ได้เนี่ยยากแต่คนไหนถ้าสอนลูกให้ดีได้อย่างกับพ่อแม่เนี่ยถือว่ามีบุญมีความสุขเพราะเขาไม่ค่อยเชื่อพ่อเชื่อแม่ไม่ค่อยเชื่อกันภรรยากับสามีเนี่ยพูดก็ให้เชื่อธรรมะก็ได้เนี่ยคนเก่งมากแต่มากภรรยากับสามีจะขัดคอกันทุกวันไอ้ลูกโดยมากก็จะไปเชื่อเพื่อนไม่เชื่อพ่อแม่หรอกเชื่อคนอื่นมากกว่าถ้าพระพูดถึงเชื่อพระแต่พ่อแม่พูดไม่เชื่อทั้งที่พ่อแม่เนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วด้วยยังไม่เชื่อเลยพระยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยแต่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราไม่เชื่อแต่นี้พ่อแม่เราก็ไม่มีหลักธรรมมาพูดกับลูกพูดด้วยอารมณ์พูดด้วยความโกรธพูดด้วยความน้อยใจพูดด้วยความไม่พอใจคือเป็นพระอรหันต์แต่บุญคุณฮะชื่อว่ามีลูกแล้วพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์แต่ใจของแม่ไม่เป็นพระอรหันต์แม่ของเราปล่อยวางไม่เป็นพ่อเราปล่อยวางมันเป็นถ้าพูดด้วยการปล่อยวางได้เนี่ยพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ทั้งกายทั้งใจเลยลูกก็จะศรัทธาอ๋อพ่อแม่ปล่อยวางได้
พูดด้วยความรักพูดด้วยความสงสารพูดเสียงยาวๆหน่อยลูกไงเนี่ยลูกมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้โอ้โหตายเลยกูไม่ยอมมึงอ่ะมึงเป็นลูกกูนะมึงต้องเชื่อกูเงี้ยลูกก็ไม่ฟังเลยฮะคือถ้าพูดลูกถ้าโกรธหยุดก่อนลูกอย่างนั้นลูกนี้เราเอาให้มันเป็นลูกให้ได้ไม่เป็นอื่นแม่ห่วงนะงานนี้ก็พยายามพูดเพราะพูดเสียงยาวๆหน่อยอย่าพูดทวนๆอย่าพูดเสียงแข็งรับรองก็บอกเวลาก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายปลาที่มันตายเนี่ยตายด้วยน้ำเย็นพอไปอยู่วังลึกๆมันกลัวร้อนมันก็เลยหนีไปอยู่วังลึกๆเขาก็เลยเอาแหอวนไปดักที่วังลึกก็ตายหมดเกลี้ยงเลยไอ้ที่น้ำร้อนไม่มีมันหนีลงไปอยู่น้ำลึกหมดเพราะมันกลัวน้ำร้อนเวลาก็บอกน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายเขาจะจับปลาเขาไปจับปลาน้ำลึกได้ตัวโตกว่าใช่ไหมไอ้ตัวโตไม่อยู่ปลาน้ำร้อนแล้วมันอยู่ตื้นมันอยู่ลึกๆไอ้ปลาซิวปลาไส้มันอยู่ปลาตื้นๆอยู่น้ำตื้นๆอยู่กับน้ำร้อนแต่ปลาที่ตัวโตๆมันลงน้ำลึกอย่างปลาบึกเห็นไหมโยปลาบึกไปอยู่ไหนอยู่ในน้ำโขงนะน้ำเจ้าพระยามาได้ไม่ได้น้ำมันยังร้อนอยู่ในน้ำโขงน้ำมันเย็นปลาอีศกเนี่ยไปอยู่น้ำโน่นเมืองการศรีสวัสดิ์หรือไม่ก็แพรน้อยมันอยู่ปลาน้ำปลาดีปลาตัวโตๆมันอยู่น้ำลึกๆเพราะนั้นลูกหลานเราเหมือนกันเนี่ยเขาต้องเอาหลักธรรมนี่ว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายหมายความว่าอย่างไรโยมนะหมายความว่าคนเราเนี่ยมันตายด้วยความดีตายด้วยสงสารตายด้วยเมตตาตายด้วยการเข้าใจซึ่งกันและกันตายด้วยความดีทั้งนั้นแหละถ้าจะเอาใจลูกเอาใจผัวเอาใจเมียให้เขาเมตตาสงสารให้อยู่เย็นเป็นสุขกับเราเนี่ยเชื่อฟังเราต้องใจเย็นเย็นเย็นเท่าไรยิ่งยอมรับหมดเลยแต่ถ้าใจร้อนน่ะปลาไม่ตายไม่ยอมอยู่กับเราหรอกปลาหนีหมดลูกหลานเราก็เหมือนปลาเนี่ยพอร้อนขึ้นมามันก็หนีออกจากบ้านเราสามีภรรยาก็เหมือนปลาไม่อยู่หรอกแต่คนไหนใจเย็นลูกหลานก็ชอบรักชอบจะอยู่ชอบจะคุยจะควังด้วยพออยู่เราได้อารมณ์ที่สงบเหมือนวัดเนี่ยถ้าร้อนโยมก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมโยมแต่ตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยโยมจะอยู่ได้ไหมไม่ได้ร้อนที่จะอยู่ได้เพราะมันเย็นนะถ้ามาฟังอาตมาพูดเนี่ยพูดเลยถ้าร้อนใจอยู่ได้ไหมไม่ร้อนไม่ได้ตมาว่างั้นว่างอยู่หัวร้อนใจจะอยู่เลยพระว่ากูคนเดียวกูไปดีกว่าร้อนบึ๊บๆเลยเงี้ยคือที่อยู่เนี่ยมันใจสบายใจเย็นฟังกันรู้เรื่องเอาแล้วนะพอจะเข้าใจในหลักชีวิตซึ่งความรู้ความเข้าใจหลักธรรมว่าไม่มีอะไรนะพวกเราทำจิตใจตั้งแต่ทานรู้จักให้เถอะเสียสละเถอะจะเป็นอริยทรัพย์ภายในศีลทำใจให้สงบเถอะจะเบียดเบียนตนและคนอื่นเลยจะเป็นศีลเป็นธรรมของสมัยนี้เป็นธรรมของคู่โรคสมาธิทำให้ใจเราไม่ฟุ้งซ่านทำให้เราเป็นคนไม่โกรธง่ายเป็นคนไม่เครียดเป็นคนไม่เร่าร้อนจิตจะเยือกเย็นปัญญาทำให้รู้ทันการประพฤติของตัวเองว่ากายวาจาใจของเรามีอาการดีหรือไม่ดีก็ปรับปรุงตัวเองไปในทางที่เจริญที่ดีเป็นที่รักของตัวเองและเป็นที่รักของคนอื่นถือนั่นเป็นธรรมะที่เจริญในโลกนี้และในโลกหน้าฉะนั้นวันนี้อาตมาก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนจงมีที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมคือการประพฤติปฏิบัติที่สมบูรณ์ไว้ในจิตใจของทุกคนซึ่งทานศีลภาวนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามทุกท่านทุกคนเทอญ ฟังรู้เรื่องไหมโยมรู้เรื่องเราไปใช้ได้ไหมนะเอาไปพูดหวานกับลูกหลานได้ไหมได้โมโหมันลืมตัวใช่ไหมโอ้โหทีไรบ้านแหลกทุกที